0: ESPN ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกรอบที่2นัด2คู่ที่น่าสนใจไคารัตอามาตี้ชนะโอมูเนียนิโคเซียที่เหลือ9คน1-0ใครโอวาเสมอลิฟกี้โซเฟีย2-2ซูฟินาสเวตตาชนะลาเน่5-0กอร์นิกซาเบเซ่เสมอเฟเนบาเช่1-1สโลวันบราติสลาวาเสมอซาบูตาโล1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกรอบ2นัดที่2คู่ที่น่าสนใจ FC โคเปนเฮเกนที่เหลือ10คนชนะโพลิเซีย2-1และราปิดเวียนนาชนะซานตาโคโรมา6-2ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ500คะแนนรายการมูบาดาล่าดีซีโอเพ่น2026ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายอเล็กนาเมตเออร์นักเทนนิสมือ6ของโลกและเป็นมือ1ของรายการจากออสเตรเลียชนะสเตฟานอสซิซิปาสคู่แข่งชาวกรีซมือ51ของโลก2-1เซต6-4 3-6 และ6-3สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: ความล้มเหลวไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นบทเรียนที่มีค่าที่ฝึกให้เราต้องปรับปรุงและแก้ไขในจุดที่บกพร่องอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ขอเดชะพระบารมีที่ปกเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้าเหล่าทหารเนื่องในวันเฉลิมพระชนมงคลการขอพระราชทานถวายพระพรด้วยใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติสโมสรจอมทัพไทยคือมิ่งขวัญ นิรันดรประชากรและทหารสารไมตรีกรมกิจการพลเรือนทหารบกน้อมสาธกพระไตรรัตน์พิพัฒน์ศรีถวายพระองค์ด้วยจงรักและภักดีเกษมสำราญนานทวีทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพ บกเพื่อประชาชนวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและผมณัฐธาจันทรังสีนะครับพร้อมทั้งคุณบุญส่งและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกสวัสดีแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้ครับ
0: เมื่อถึงวันเข้าพรรษาพาให้เห็นผู้ตั้งใจงดเว้นบาปทั้งหลายช่วง3เดือนเพิ่มพลังทั้งใจกายด้วยมุ่งหมายเสริมคุณค่าพัฒนาตน
1: เข้าพรรษาอย่างเข้าใจในสาระหมั่นเพียรสู้รู้ลดละอกุศลออกพรรษาย่อมภูมิใจไร้กังวลเพราะฝึกฝนสิ่งดีงามทั้ง3เดือน
0: นี่คือบทกลอนนำมาฝากคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้ในวันเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้และนับไปอีก3เดือนเรียกว่าเป็นช่วงห่วงพรรษากาลนะฮะหรือพรรษากาลก็ได้นี่นะครับก็แปลว่า3เดือนนี้เป็น3เดือนแห่งการอธิษฐานเข้าพรรษานะครับพระท่านจะใช้คำว่าอธิษฐานเข้าพรรษา
1: อธิษฐานนะคร
0: ับ ใช่ครับอธิษฐานก็แปลว่าตั้งใจนะครับถ้าเป็นออกพรรษาจะไม่ได้ใช้คำว่าอธิษฐานจะใช้คำว่าปวารณาออกพรรษา
1: เนี่ยนะครับ
0: นะครับแปลว่าเข้าพรรษาจะต้องมีความตั้งใจเนี่ยเป็นแก่นเป็นสาระของวันนี้นะครับพระสงฆ์ที่ท่านตั้งใจจะไม่ไปค้างอ้างแรมอยู่ที่ไหนช่วง3เดือนนี้ก็เป็นไปตามพระบรมพุทธานุญาตนะครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานแนวทางเอาไว
1: ้ครับ
0: นะครับเพราะว่าเป็นช่วงฤดูฝนพรรษาแปลว่าฝนนะ
1: ครับก็ถ้าตรงกับในส่วนของคนปกติทั่วไปก็คือเป็นฤดูของการเพาะปลูก
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ซึ่งก็แน่นอนครับคนที่เพาะปลูกก็ทำการเกษตรทำการเกษตรเช่นทำนาทำสวนอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะนาของชาวนาที่เขาปลูกข้าวเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าพระสงฆ์ท่านออกแรมรอนเดินทางสัญจรไปเรื่อยถนนหนทางก็ไม่ได้มีเหมือนเช่นในปัจจุบันใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็อาจจะต้องลัดทุ่งไปแล้วเดินไปเดินมาบางทีอาจจะไปเหยียบต้นกล้าที่เขาเพิ่งหว่านเอาไว้เนี่ยนะคร
1: ับ อ้าวตายอีก
0: ทำให้เกิดความเสียหายได้ก็อาจจะเป็นที่ตำหนิติเตียนได้อีกทั้งยังมีแนวทางอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าใน1ปีควรจะมีสักช่วงหนึ่งที่จะได้หยุดทบทวนพักการสัญจรรอนแรมไปที่ไหนแล้วก็มาพูดง่ายเรียนหนังสือฝึกจิตภาวนาซ้อมหัดพัฒนาถ้าท่านจะไปเทศก็ซ้อมเทศในช่วงนี
1: ้
0: จะไปสวดก็ซ้อมสวดกันในช่วงนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเหมือนกับวงดนตรีใช่ไหม
1: ฮะ
0: หน้าฝน
1: โอ้เนี่ยนะฮะ
0: เขาก็ต้องปิดวงเพื่อซักชุดหาเครื่อง
1: พักวงสักหน่อย
0: พักวงหน่อย เครื่องดนตรีอะไรต่างๆที่มันชำรุดก็เอาไปซ่อมซะในช่วงนี้นะครับแล้วก็พอออกพรรษาค่อยรับงาน
1: เริ่มต้นกันใหม
0: ่นะลอยกระทงลอยกระเทิงก็ว่าไป
1: เอาก็ฟาดกันแล้วนะครับหลังจากเสร็จการออกพรรษาไปอาจารย์ครั้งหนึ่งเนี่ยมีข้อสงสัยนะครับเชื่อว่าใครๆหลายคนก็สงสัยน่าจะเหมือนกันอาจารย
0: ์
1: เราเข้าใจคำว่าเข้าพรรษาเนี่ย3เดือนนะครับอาจารย์และอย่างคนที่บวชเนี่ยถ้าบวชครบ3เดือนเนี่ยถือว่านับเป็นพรรษาได้ไหมครับ
0: 3เดือนเช่นไปบวชเอามกราไปศึกเอาช่วงปลายมีนา
1: อันนั้นถือว่าเป็นพรรษาไหม
0: ไม่เรียกว่าพรรษา
1: อ๋อครับ
0: ก็เรียกแค่ว่าบวช3เดือน
1: อ๋อบวช3เดือน
0: แต่บวชเอาพรรษาจะต้องอยู่จำพรรษา
1: ก็คือต้องเป็นช่วงนี้นะคร
0: ับต้องอธิษฐานเข้าพรรษาอิมังเตมาสังวัสสังอุเปมินะครับข้าพเจ้าขออยู่จำพรรษาณอาวาสนี
1: ้ครับ
0: เนี่ยอิมัสมิงอาวาเสคืออยู่ในอาวาสนี้เตมาสังคือ3เดือนหรือไตรมาส
1: อ๋อก็ไม่ต้องเป็นช่วงนี้ช่วงเข้าพรรษาเท่านั้น
0: เขานับกันตั้งแต่นี่เลยนะฮะแรม1ค่ำเดือน8
1: ครับ
0: ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11เรียกว่าครบไตรมาสนะครับนี่เป็นพรรษาต้นส่วนพรรษาหลังก็มีนะครับแรม1ค่ำเดือน9ไปจนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12นะครับ
1: นี่นะครับก็แต่ดั้งแต่เดิมพุทธศาสนิกชนนะครับปู่ย่าตายายก็มักจะมีการทำบุญตักบาตรเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็มีการฟังเทศฟังธรรมถือศีลด้วยนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างที่พิเศษมากๆในช่วงนี้นะครับ
0: ค
1: ุณผู้ฟังนั่นก็คือการร่วมกันหล่อเทียนพรรษาหรือบางที่ก็ มีการถวายเทียนพรรษาเพื่อจุดเป็นพุทธบูชาตลอดทั้ง3เดือนนะครับแล้วก็บางที่เนี่ยมีการแห่เทียนจำนำพรรษาหรือว่าเทียนพรรษาซึ่งจัดเป็นงานที่เอิกกระเริกนะฮะมีคล้องมีกองประโคมอย่างสนุกสนานและเทียนน่ะที่มีการหล่อหรือว่ามีการถวายเทียนนั้นก็มีการแกะสลักได้อย่างสวยสดงดงามครับอาจารย์ครับ
0: ครับเช่นที่จังหวัดอุบลราชธานี
1: โอ้โห
0: โอ้โหจัดยิ่งใหญ่ประเพณีแห่เทียนเลยนะครับหรือหลายๆจังหวัดก็มีการทำในลักษณะเดียวกันนี้ถ้าเป็นที่ฮือฮาก็คงจะเป็นการแกะสลักเป็นรูปบุคคลต่างๆให้อยู่ในเทียนนั้นด้วยนะครับอันนี้เป็นสีสันในการออกแบบเทียนนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่สาระสำคัญจริงๆก็คือต้องการที่จะใช้เทียนนั้นไปจุดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานั่นเองนะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นเทศกาลพิเศษนะฮะช่วยกันที่จะได้ดูแลตัวเองบางคนเนี่ยรักสุขภาพไม่รู้จะเอาฤกษ์ไหนดีที่จะกลับมาฟิตตัวเอง
1: ฤกษ์นี้แหละ
0: 3เดือนนี่แหละ ในออกพรรษาเพื่อจะได้เป็นร่างใหม
1: ่ร่างใหม
0: ่ได้ร่างทองร่างทองจะกับเขาสักทีเนี่ยนะคร
1: ับ
0: หลังจากที่พลาดมาช่วงนึงแล้วตอนไหนครับตอนปีใหม
1: ่ตอนปีใหม
0: ่ปีใหม่นี้ฉันจะอย่างนั้นฉันจะอย่างนี้ปรากฏว่าโอ้ไม่ถึงเดือนกุมภา
1: ไม่ได้เป้านะอาจารย
0: ์ไม่ถึงเป้าก็เลยมาตั้งใจอีกรอบ
1: นี่แหละช่วงนี้
0: ช่วงนี้เลยนะฮะก็ให้กำลังใจทุกท่านโดยเฉพาะยิ่งท่านที่ตั้งสัตย์ปฏิญาณในการลดละเลิกอบายมุขแล้วก็ความชั่วช้าต่าง
1: ๆครับ
0: เพราะว่านะครับในวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งรู้ไหมฮะเป็นวันอะไร
1: ยังไงฮะ
0: เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติเลย
1: เนี่ยนะฮะ
0: วันเดียวกันเลย
1: วันเดียวกันเลยนะคร
0: ับ ใช่ครับเพราะนั้นทุกวันเข้าพรรษาถือว่าเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติด้วยนะครับ
1: บ
0: างคนบอกโอ้เข้าพรรษา3เดือนงดแล้วออกพรรษาเหลืออีกกี่เดือนอ่ะ9เดือนเหรอ9เดือนแปลว่าเต็มที่สิงั้น
1: อย่าพึ่งอย่าพึ่งนะ
0: เขางดเพื่ออะไร
1: ซ้อม
0: เพื่อจะได้มั่นใจว่าตัวเองก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งที่เลิกเล่าได
1: ้ครับ
0: เมื่อเลิกได้แล้วออกภาษาก็เลิกถาวรไป
1: เลิกถาวรเลย
0: ด
1: ี
0: เลย
1: เราซ้อมมาแล้วนี่
0: ซ้อมมาแล้วนะครับ
1: ก็วันนี้นะครับทางรายการของเรามีรายงานพิเศษด้วยครับคุณฟังอาจารย์ครับนะครับซึ่งจัดทำโดยคุณบุญฤทธิ์ชิมพิมลนะครับเกี่ยวกับการเลิกเล่าเลิกอบายมุขช่วงเข้าพรรษาเนี่ยนะครับคุณบุญฤทธิ์หรือว่าท่านอาจารย์บุญนะครับมีเทคนิคแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับวันเข้าพรรษารวมถึงการเลิกเล่านะครับเลิกอบายมุขมาฝากพร้อมแล้วไปติดตามรับฟังรายงานพิเศษชิ้นนี้กันเลยครับ
2: ฤดูฝนโปรยปลายได้เวลาเข้าพรรษาชวนหยุดใจไม่เข้าใกล้วางขวดเหล้าเลิกของมึนและอบายเริ่มต้นใหม่สร้างชีวิตมิตรครอบครัวเมื่อฤดูการเข้าพรรษาเวียนกลับมาอีกครั้ง3เดือนต่อจากนี้คือโอกาสทองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเริ่มต้นภายใต้แนวคิดหลัก Zero Drink Zero Date ลดเหล้าให้เป็นศูนย์เพื่อมอบรางวัลชิ้นใหญ่ให้แก่ชีวิตด้วยการร่วมใจกันงดเหล้าเข้าพรรษาเบื้องหลังความสุขชั่วข้ามคืนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แท้จริงแล้วมันคือสารพิษที่กัดกินร่างกายของเราอย่างเงียบๆตับที่ต้องทำงานหนักสมองที่เหนื่อยล้าและสุขภาพที่ทรุดโทรมลงไปทุกวันทุกคนลองคิดดูสิครับว่าถ้าเราเลือกที่จะหยุดดื่มตลอด3เดือนนี้ตับของเราจะได้หยุดพักและฟื้นฟูตัวเองอย่างเต็มที่ระบบสมองจะกลับมาแจ่มใสและตื่นมาพร้อมกับร่างกายที่แข็งแรงการเลิกเหล้าจึงไม่ใช่การจำกัดความสุขแต่คือการกู้คืนสุขภาพดีๆกลับคืนมาการงดเหล้าไม่เพียงแต่เกิดผลดีต่อเราเท่านั้นยังส่งคืนความสุขให้แก่คนรอบข้างบ้านที่เคยมีเสียงทะเลาะเบาะแว้งเพราะฤทธิ์สุราจะกลับมาอบอุ่นด้วยรอยยิ้มเงินทองที่เคยละลายหายไปกับขวดเหล้าจะเปลี่ยนเป็นเงินเก็บก้อนโตและที่สำคัญที่สุดมันช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายลดความสูญเสียให้เป็นศูนย์ไปด้วยกันการเริ่มต้นในวันแรกอาจจะยากแต่ก็ไม่มีอะไรยากเกินกว่าใจของเราหากท่านต้องการตัวช่วยท่านสามารถที่จะร่วมลงนามปฏิญาณตนออนไลน์ผ่านระบบของกรมควบคุมโรคหรือโทรสายด่วนเลิกเล่า1413เพื่อรับคำแนะนำที่ปลอดภัย เข้าพรรษานี้ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันเปลี่ยนความตั้งใจให้กลายเป็นการลงมือทำดังสโลแกนที่ว่าเริ่มวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยงดเหล้าเข้าพรรษา3เดือนนี้พิสูจน์ใจให้ประจักษ์ทำเพื่อรักเพื่อตนเองเพื่อวันหน้าเลิกน้ำเมาสุขล้นเหลือเมื่อนำพาสุขกายาสุขใจจริงยิ่งกว่าเดิมมาร่วมกันสร้างปฏิหาริย์และเปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่ในวันเข้าพรรษาไปด้วยกันนะครับ

0: ขอบคุณคุณบุญยฤทธิ์ฉิมพิมลนะครับกับเรื่องราวเลิกเล่าเลิกอบายมุขในช่วงเข้าพรรษานะครับใครที่เลิกสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะได้ในสิ่งที่ดียิ่งกว่า
1: โอ้อันนี้ก็ไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองอย่างเดียวนะอาจารย
0: ์ครับ
1: บางทีเนี่ยมีลูกมีครอบครัวตั้งใจเลิกเล่าเลิกบุหรี
0: ่ครับ
1: นะเพื่อลูกเพื่อครอบครัวเพื่อภรรยาเพื่อคนที่เรารักเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งทุกคนก็พลอยยินดีไปด้วยบางคนก็บอกว่าโอ้โหหลังจากเข้าพรรษามาแล้วเนี่ยได้พ่อใหม่เลยได้คนที่เรารักใหม่เลย
0: ใช่
1: เนี่ยนะฮะ
0: เห็นพ่อแข็งแรงขึ้น
1: ครับ
0: นะครับเห็นเงินในกระเป๋าพ่อยังเหลือเยอะขึ้นใช่ไหมฮะ
1: บอกว่าพ่อตั้งแต่พ่อเลิกเล่ามาหนูได้กินหมูกระทะตลอดเลยเนี่ยว่าอย่างนั้น
0: นี่คืออานิสงส์นะอานิสงส์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะไปต่อเรื่องราวของน้องๆ
1: นักศึกษาวิชาทหาร
0: รอดอไหม
1: ครับรอดอนักศึกษาวิชาทหารก็บอกว่าดีเด่นเลยนะอาจารย
0: ์ครับ
1: แล้วก็มีข่าวดีมาฝากด้วยนะครับ
0: ครับ
1: สำหรับผู้ที่เป็นนักศึกษาวิชาทหารนะครับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเชิญชวนน้องๆนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2ถึงปีที่5นะครับร่วมเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกรับรางวัลแห่งเกียรติยศจากกองทัพบกในโครงการนักศึกษาวิชาทหารดีเด่นรอดอฮีโร่เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เฟ้นหาเยาวชนที่ยึดมั่นในความดีมีวินัยมีจิตอาสาแล้วก็มีภาวะผู้นำนะครับเพราะคุณก็เป็นฮีโร่แล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับสังคมได้นั่นเองครับ
0: โครงการนักศึกษาวิชาทหารดีเด่นหรือว่ารอดอฮีโร่ของกองทัพบกที่จัดขึ้นนี้นะครับก็เพื่อส่งเสริมแล้วก็เชิดชูเกียรตินักศึกษาวิชาทหารที่มีความประพฤติดีมีระเบียบวินัยแล้วก็มีความเสียสละเพื่อส่วนรวมนะครับให้เป็นบุคคลต้นแบบเรียกว่าเป็นโรลโมเดลนะครับเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาวิชาทหารรุ่นน้องๆนะครับ
1: ครับก็โดยนักศึกษาวิชาทหารที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์แล้วก็คุณลักษณะนะครับมีด้านระเบียบวินัยแล้วก็มีลักษณะความเป็นทหารเป็นผู้ที่แสดงออกถึงความสง่างามตามแบบธรรมเนียมทหารเนี่ยนะฮะมีบุคลิกภาพที่ดีมีความเหมาะสมกับการเป็นกำลังพลของกองทัพบกปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับคำสั่งของผู้บังคับบัญชาครูฝึกแล้วก็สถานศึกษาอย่างเคร่งครัดนะครับทั้งในแล้วก็นอกเวลาฝึกที่สำคัญเลยคือมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อาจารย์สิ่งนี้สำคัญอันนี้ไม่เพียงแค่น้องๆนักศึกษาวิชาทหารนะครับอาจจะรวมถึงพวกเราทุกคนด้วยถ้ามีวินัยในข้อนี้เนี่ยนะครับมีสถิติการเข้าเรียนแล้วก็มีการร่วมกิจกรรมจากหน่วยฝึกอย่างสม่ำเสมอแล้วก็เป็นที่ประจักษ์นะครับรวมถึงเป็นผู้นำด้านการแต่งกายที่ถูกต้องสะอาดเรียบร้อยดูแล้วสะอาดหูสะอาดตาน่ะแล้วก็มีความถูกต้องตามแบบหลักที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้มีการกำหนดไว้เนี่ยนะครับ
0: นั่นคือด้านระเบียบวินัยนะครับ ด้านที่สองด้านจิตอาสาและความเสียสละนะครับก็ต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจอบอ้อมอารีมีเมตตาธรรมมีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือเพื่อนนักศึกษาวิชาทหารครูฝึกรวมไปถึงบุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องนะครับเช่นกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานหรือว่าการช่วยเหลือสังคมในห้วงวิกฤตในโอกาสที่มีภัยต่างๆเกิดขึ้นนะครับก็แสดงออกถึงความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยกำลังกายกำลังสติปัญญาหรือว่าแม้แต่การสละเวลานะครับก็เป็นการทำความดีอย่างหนึ่งนะครับเป็นการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ส่วนรวม
1: ครับแล้วก็เป็นฮีโร่ที่เป็นแบบที่3เนี่ยนะครับด้านคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ทัศนคติเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยนะครับมีศีลธรรมที่ดีไม่เคยกระทำผิดกฎหมายหรือว่าระเบียบวินัยร้ายแรงนะครับแล้วก็ไม่มีพฤติกรรมที่เสื่อมเสียต่อเกียรติยศของนักศึกษาวิชาทหารนะครับเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองแล้วก็ผู้อื่นรวมถึงเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของเพื่อนร่วมรุ่นครูฝึกและอาจารย์ที่กำกับดูแลนะครับรวมถึงน้องที่มีความยึดมั่นและมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รวมถึงมีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบกครับ
0: และฮีโร่ในแบบที่4ก็คือด้านภาวะผู้นำและมนุษยสัมพันธ์ครับมีทักษะในการเป็นผู้นำแล้วก็เป็นผู้ตามที่ดีนะครับสามารถขับเคลื่อนภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งแน่นอนครับบุคลิกนี้ก็คือเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมนะครับสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์มีความสามัคคีมีลักษณะประนีประนอมในหมู่คณะมีปฏิภาณไหวพริบมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าภายใต้สภาวะกดดันได้อย่างเหมาะสมครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของการส่งผลงานแล้วก็ส่งคุณสมบัติเข้าร่วมประกวดแล้วนะครับทั้งนี้น้องๆสามารถที่จะส่งผลงานได้ในรูปแบบของพอร์ตโฟลิโอนะครับมีทั้งรายละเอียดชื่อสกุลชั้นปีโรงเรียนหรือว่าสถานศึกษาอย่าลืมที่สำคัญคือใส่หมายเลขโทรศัพท์ด้วย
0: ครับ
1: บางครั้งอาจารย์ส่งมาปุ๊บโอ้โหข้อมูลดีมากเลยอ่ะ
0: ครับ
1: นะฮะลืมใส่หมายเลขโทรศัพท์หรือว่าช่องทางการติดต่อเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: โช จบเลย
0: เสียดาย
1: ต้องไปเป็นหาคนหากันอีกเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องมีภาพถ่ายนะครับในชุดนักศึกษาวิชาทหารด้วยนะครับแล้วก็มีเอกสารที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารนะครับที่ได้มีการกำหนดไว้ส่งนะครับไปยังศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกได้ทั้ง34แห่งทั่วประเทศจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับวันสุดท้ายคือ31กรกฎาคม2569เนี่ยนะครับ
0: ครับรายละเอียดผลงานต่างๆของน้องๆก็ให้อยู่ในพอร์ตโฟลิโอ
1: เนี่ยนะครับ
0: เป็นการรายงานกิจกรรมต่างๆที่ตัวเองเคยทำเนี่ยทั้ง4แบบเลยก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้เป็นข้อพิจารณาในการคัดเลือกเป็นฮีโร่รอดอฮีโร่ต่อไปนะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ครับกิจกรรมของรอดอพูดถึงแล้วเขาไปมีกิจกรรมอะไรกันในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่ผ่านมาไหม
1: ครับก็ส่วนหนึ่งน้องๆรอดอจิตอาสาหรือว่านักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาเขาก็ร่วมกับในส่วนของประชาชนเขาไปปลูกป่าอาจารย
0: ์ครับ
1: นะครับร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาใช้พื้นที่ของโรงเรียนบ้านนาพิทยากรนะครับอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก200ไร่อาจารย์นะเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความห่วงแหนธรรมชาติทรัพยากรป่าไม้นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือว่าเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในพระองค์ท่านด้วยครับ
0: ลดภาวะโลกร้อนนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังๆต่อไปเพิ่มพื้นที่สีเขียวครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้ครับอาจารย์ช่วงนี้ฤดูฝนตกบ้างไม่ตกบ้างแต่เวลามีฝนตกเกิดน้ำท่วมขัง
0: ครับ
1: โรคที่ตามมาอาจารย์ครับ
0: ไข้เลือดออกไหม
1: ใช่ครับ
0: ยุงเยิ้มมา
1: โรคที่มากับยุงลายเนี่ยนะครับยุงลายเป็นพาหะแต่ว่าล่าสุดในหลากหลายพื้นที่ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของกองทัพบกนะครับก็ร่วมกับในส่วนของสาธารณสุขประจำอำเภอเขาก็ลงพื้นที่ประจำพันกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดเนี่ยภาคใต้ฝนตกหนักใช่ไหมช่วงนี้ที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะครับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขโดยชุดสันติสุขที่502ชุดทักษิณสัมพันธ์ที่551นะครับลงพื้นที่นะครับในพื้นที่ของตำบลท่าม่วงอำเภอเทพาทั้งในส่วนของโรงเรียนแล้วก็ชุมชนด้วยนะครับรณรงค์เรื่องของไข้เลือดออกให้ความรู้วิธีการป้องกันแล้วก็มีการแจกสายอเบทนะครับเอาไปหยอดตามจุดต่างๆครับเพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกนะครับซึ่งก็เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับ
0: ครับองค์หรือว่าที่เก็บน้ำเนี่ยต้องปิดฝามิดชิดด้วย
1: ครับ
0: ไม่งั้นยุงจะขี้เกียจถือไข่นะ
1: บางคน
0: มันจะไปวางไข
1: ่บางคนบอกฉันใช้ตลอดจะให้มาเปิดปิดบ่อยๆก็ไม่ไหวหรอกแต่อยากจะบอกว่าปิดเถอะ
0: นะครับ
1: สักนิดนึงนะครับ
0: เพื่อความสะอาดด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับในช่วงนี้กองทัพบกเตรียมเปิดรับสมัครกำลังพลประเภทใหม่เรียกว่าพลทหารอาสานะฮะภายใต้รูปแบบสัญญาจ้าง4ปีจำนวน 18,784 อัตรานี่นะฮะก็เป็นตำแหน่งใหม่เลยนะ
1: ครับ
0: ประเภทใหม
1: ่ประเภทใหม่นะครับก็สมัครเนี่ยผู้มีสิทธิ์สมัครก็คือทหารกองเกินอายุ 18-20 ปีบริบูรณ์แล้วก็อีกห้วงหนึ่งคือ 22-26 ปีนะครับที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วก็จับได้ใบดำก็คือเป็นทหารกองหนุนที่ปลดประจำการแล้วด้วยนะครับ
0: ครับ
1: สมัครได้ซึ่งห้วงของการรับสมัครเนี่ยเขาจะเปิดผ่านระบบออนไลน์ช่วงเดือนกันยายนนี้ไปจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าเลยทีเดียวรายละเอียดต่างๆช่องทางการรับสมัครเป็นอย่างไรเรานำมาพูดคุยกันนะครับเพราะว่าเขาจะมีเว็บไซต์แล้วก็มีประกาศการรับสมัครที่โอ้โหถือว่าชัดเจนแล้วก็อำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับอาจารย์ครับ
0: แต่ว่าเป็นไม่ใช่แค่2ปีนะ4ปีสัญญาจ้าง4ปี
1: ครับ
0: นะครับ
1: เงินเดือนสิทธิสวัสดิการนี้ดูแลเต็มที่เลย
0: เต็มที่เลยอ่ะติดตามกันเพราะหลายคนเคยจับได้ใบดำแล้วก็พลาดการเป็นทหารมาแล้วนี
1: ่อยากจะ
0: นึกอยากจะเป็นได้เป็นแน่นอน
1: ครับ
0: นะครับและ4ปีนี้ถ้าหากว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากจะเป็นใน10เป็น
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตาบทนทุกข์ยากกู้ชาติประศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ประศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน 5,000 ปีสมณะพามชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัตตนาพ่อชื่นชมถวายบังคม100บาทประศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกนั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเทราเทระผู้มีพรรษาอายุการเนี่ยครับพระเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระธรรมพึงบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะภิกษุพระมัจจิมภิกษุและท่านสาธุชนทั้งตับฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอาตมาแพทย์ดร.ประโกภัทรธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำคุณโยมกับพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอิมินาสการเณนะพุทธังปูเจมิอิมินาสการเณนะธรรมังปูเจมิอิมินาสการเณนะสังฆังปูเจมิอรังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกับอมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเจริญคุณยอมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเจริญยอมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถคุ้มรถกายเยนะวาจายะเจตสาวังวัจรังนามปฏิมังอิทธิปาติหาริยกลังพุทธรูปังอหังวันหามิสัพพโสสัทธาสติปวันตุเมงเสติพุทธังจิตจังมะมะโคคนไหลมานะจาริติเสติธรรมังจิตจังมะมะเข้าของไหลมานะชาริติสติสังขังกิจจังมะมะเงินทองไหลมานะชาริติหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาราพังพระวันตุเมพัมมาจะมหาเทวาสัพเพยัคคาปรายันติพัมมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพระวันตุเมมิจมะอะโอนะโมพุทธายะวิรัตโยวิรัตโคนายังวิรัตหิงสาวิรัตตสีวิรัตตสาวิรัตอิทธิโยพุทธสามาเนมานาพุทธสาสวาหมสัมปติชามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านมีคติโบราณฝากไว้น่าคิดว่าสงสารน่าเสียนาเมตตาก็หมดตัวสงสารนะแค่เสียนายมอาตมาเมตตาก็หมดตัวหลายคนหมดตัวเพราะสงสารเขาเพราะเมตตาไปเป็นนายหน้าไปเป็นคนค้ำประกันให้คนอื่นก็เลยสุดท้ายหรือว่าเอ็นดูคนอื่นเขาตัวเองต้องหมดเนื้อหมดตัวก็ต้องระวังนิดยิ่งยมอาตมาก็เตือนแม้อาตมาตัวอาตมาเองก็เตือนตัวเองท่องประจำเลยว่าสงสารนะเสียนานะเมตตาก็หมดตัวนะต้องมีขอบเขตต้องมีสติปัญญาคิดจะช่วยเหลืออะไรใครสาธุชนนั้นขอเชิญร่วมขอเชิญเป็นสมาครูสมาธิที่
ัดพัฒนาธรรมรามโดยพลังจิตตานุภาพนะก็มีโดยมาดูแลสุขภาพใจด้วยการทำสมาธิช่วยให้ทำงานมีประสิทธิภาพชีวิตมีความสุขมากขึ้นนะก็เชิญเจริญพรสาขาที่228เปิดฝึกสอนครูสมาธิที่วัดพัฒนาธรรมรามยมนะห้องเรียนสบายยมนะมาฝึกได้ยมนั้นอาตมาก็เชิญชวนท่านที่อยู่ใกล้ๆอำเภอพัฒนานิคมหรือชาวอำเภอพัฒนานิคมเองก็ช่วงวันนี้อาตมาจากหลังจากเสร็จภารกิจแล้วอาตมาก็จะนำพระสงฆ์อธิษฐานพรรษายมปีนี้พระเนตรวัดน้อยมากยมวัดพัฒนาธรรมรามเองก็เกือบจะไม่ครบ5รูปเหมือนกันต้องพยายามประคับประคองว่าให้มันครบ5รูปไอ้ก็ไม่ค่อยมีคนบวชอาตมายังชื่นชมวัดเขาจระเข้อำเภอโคกสำโรงท่านรองเจ้าคณะอำเภอโคกสำโรงท่านพระครูวิจิตรธรรมปิทักษ์ด็อกเตอร์ท่านประกาศโครงการบวชสร้างสุขโยมมีคนไปบวชกันเยอะอาตมาเช็คก่อนเข้าพรรษาท่านมี20กว่ารูปมีพระมาบวชโครงการบวชสร้างสุขบวชทีละองค์สององค์อาตมาก็เชิญชวนแต่ว่าไม่ประสบผลสำเร็จเชิญชวนทางเฟซชวนจนประชาสัมพันธ์ทางรายการวิทยุไม่มีนายกบารมีสู้ท่านไม่ได้ยอมรับนะยอมรับเพราะว่าพระเหล่านี้วาสนาบารมีต่างกันถึงแม้ว่าจะเป็นบางทีโยมอาจจะมองวัดพัฒนาใหญ่โตแล้วนะคิดว่ามีพระเยอะวัดพัฒนาใหญ่โตแล้วคิดว่ามีเงินเยอะอย่างเดือนที่แล้วเนี่ยโยมอาจจะมายังติดลบค่าไฟมา3เดือนแล้วโยมนะติดลบก็คือหมายความว่าค่าไฟไม่พอต้องไปขอยืมที่อื่นมาจ่ายให้ก่อนนะบางทีโยมก็ไม่รู้อย่าว่าแต่แม้แต่พระอาตมาเองยังไม่รู้ว่าหลวงพ่อติดลบค่าไฟมา3เดือนแล้วนะแต่ก็ต้องทำโยมเพราะว่าต้องการให้งานมันเดินนะนั้นเตรียมตัวเตรียมใจในการที่จะเข้าพรรษาโยมก็จะได้มีโอกาสได้ไปวัดไปวากันโยมไปเอาศีลเป็นสะพานเอาทานเป็นเสบียงเอาภาวนาเป็นตะเกียงส่องนำทางชีวิตของเราโยมบุญฟังเข้าทางหูบุญดูเข้าทางตาบุญภาวนาเข้าทางใจบุญกราบบุญไหว้เข้าทางมือฟังให้ติดหูดูให้ติดตาว่าให้ติดปากภาวนาให้ติดใจโยมมีสติถ้าไม่ใช้สติก็ไร้สติมีสติไม่ใช้สติก็ไร้สติมีสติต้องฝึกสติเหมือนที่พลังจิตตานุภาพที่จะมาเปิดชีวพัฒนาธรรมรามโยมถึงพูดถึงการจำพรรษาโยมจำพรรษาไม่ถึงอยู่ประจำในวัดตลอด3เดือนในฤดูฝนของพระสงฆ์จำพรรษาเป็นเรื่องของพระวินัยกำหนดให้ภิกษุต้องอยู่จำพรรษาเมื่อถึงฤดูฝนมีระยะเวลาคือระยะแรกเริ่มตั้งแต่จากวันเข้าพรรษาตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8เรียกว่าเข้าปริมาพรรษาไปออกวันขึ้น15ค่ำเดือน11ระยะที่2เริ่มเข้าตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน9เรียกว่าปัจฉิมพรรษาไปออกวันขึ้น15ค่ำเดือน12ปกติทั่วไปนิยมเข้าปริมาพรรษาคือพรรษาต้นจำพรรษาเป็นการอธิษฐานตั้งจิตของภิกษุว่าจะอยู่จำประจำที่วัดนี้ตลอด3เดือนจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นแต่พระวินัยมีข้อยกเว้นให้คือไปค้างคืนที่อื่นได้เมื่อมีเหตุจำเป็นแต่ต้องไปไม่เกิน7วันเรียกว่าสัทธกริกยะเช่นไปดูแรปนิบัติโยมบิดามารดาซึ่งเจ็บป่วยหรืออุปจาอาจารย์เจ็บป่วยเป็นต้นนั่นเราเรียกว่าเป็นการจำนะจำคืออย่างเช่น
จำวัดนะโยมจำวัดก็หมายถึงการนอนพักผ่อนการนอนหลับของภิกษุสามเณรเป็นคำเฉพาะจำวัดปกติใช้ในกรณีการนอนพักผ่อนในตอนกลางวันถ้าเป็นการนอนกลางคืนตามปกติใช้คำว่านอนธรรมดาได้โยมเช่นใช้คำว่าเจ้าวาดกำลังจำวัดอย่าไปรบกวนท่านหมายความว่าท่านกำลังพักผ่อนอยู่เวลานี้ท่านนอนแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่หมายความว่าท่านเข้านอนตามปกติแล้วจำวัดมักใช้ในความหมายผิดไปคือใช้ในความหมายว่าพักอยู่ประจำอยู่เช่นต้องการจะทราบว่าพระท่านเป็นพระวัดไหนแต่ไปถามว่าท่านจำวัดอยู่ที่ไหนกลายเป็นต้องการทราบว่าท่านนอนอยู่ที่ไหนไปสาธุชนนั่นก็เป็นคำเรียกว่าเป็นคำเฉพาะการในวันข้าวพรรษาทีนี้เมื่อตามาพูดถึงเข้าหน่อยแล้วก็อดที่จะพูดถึงเรื่องพระไม่ได้ยอมนะเรื่องของบวชเลยเพราะว่าประเพณีใดมีคำถามแบบเจ็ดตลกยอมทำไมผู้ชายจึงบวชก่อนจึงบวชก่อนแต่งงานมีคำถามกันยอมทำไมผู้ชายจึงต้องบวชก่อนแต่งงานยอมตอบแบบตลกเลยนะเขากลัวว่าถ้าไปแต่งงานก่อนมาบวชนี่เดี๋ยวจะบวชไม่ศึกนะเดี๋ยวจะบวชไม่ศึกเหมือนอย่างที่เขาแซวมีคนขับรถทัวร์ตายไปโยมบาลถามว่าก่อนมานี่เจ้าทำอะไรโยมอ๋อมีอาชีพขับรถทัวร์งั้นเจ้าไปสวรรค์ชั้น5ถามอีกคนก่อนมานี่มีทำอะไรโยมบวชพระโยมงั้นเจ้าไปสวรรค์ชั้น2อดีตพระก็ทวงอ้าวทำไมไปแค่ชั้น2ไม่ไปชั้น5มันคนขับรถทัวร์ลงอีเจ้ารู้ไหมว่าอีตอนในคนขับรถทัวร์มันขับรถทัวร์อยู่นะเวลามันขับรถทัวร์ทุกคนพากันสวดมนต์แต่เจ้าในเวลาเทศมีคนนั่งหลับหมดงั้นเจ้าสมควรไปชั้น2ได้หมายความว่าโยมก็คือขณะที่ไอ้คนขับรถทัวร์ทุกคนกลัวตายก็เลยพากันสวดมนต์แต่เวลาพระเทศเนี่ยแหมมันหลับที่ไหนจะมีความสุขเข้าหลับต่อหน้าพระโยมนะหลับต่อหน้าพระนี่มันมีความสุขจริงๆนั่งพระก็นั่งเทศยมก็นั่งหลับนะมันมีความสุขอันนี้อย่าไปเครียดยมนะก็พุทธยมใครสมองจะบ้างสาธุชนันการบวชเป็นประเพณีของวงการพุทธศาสนาในประเทศไทยมานานแล้วประการหนึ่งที่ใช้ในเวลาเทศกาลเข้าพรรษาเป็นเวลาช่วงแห่งการศึกษาหาความรู้เป็นกรณีพิเศษกว่าเวลาอื่นเพราะในระหว่างพรรษาภิกษุไม่ได้จาริกไปไหนอยู่ที่วัดเป็นประจำจึงได้ถือโอกาสแห่งการเพิ่มพูนความรู้เป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งความรู้เป็นกำลังสำคัญของชีวิตเพราะชีวิตจะเกิดประโยชน์ตามความมุ่งหมายต้องอาศัยมีความรู้เหมือนเครื่องยนต์จะทำงานตามหน้าที่มีประโยชน์แก่คนตามความหมายก็ต้องอาศัยน้ำมันถ้าได้น้ำมันดีมีกำลังสูงได้น้ำมันไม่ดีก็มีกำลังต่ำหรืออาจไม่ทำงานไม่มีน้ำมันก็อยู่เฉยๆไม่เป็นภัยอันตรายอย่างใดแก่ใครแต่คนมีความรู้นอกเหนือจากจะไม่ทำประโยชน์แก่ใครๆแล้วยังอาจเป็นภัยอันตรายใหญ่หลวงแก่คนแก่ครอบครัวและแก่ชาติบ้านเมืองก็ได้ความรู้จึงเป็นสมบัติที่มีค่ามหาศาลยิ่งกว่าสมบัติทั้งหลายคนโบราณจึงว่ามีความรู้อยู่กับตัวไม่ต้องกลัวอะไรมีความรู้อยู่กับตัวไม่ต้องกลัวอะไรยม
คงจะหมายความว่าเมื่อมีความรู้แล้วย่อมต่อสู้กับสิ่งต่างๆได้ความรู้ทางพุทธศาสนาเป็นความรู้ที่มีคุณค่าสำคัญยิ่งเพราะก่อให้เกิดความสามารถในการช่วยเหลือตนเองได้ซึ่งปัจจุบันสำคัญที่สุดของชีวิตคนเราต้องช่วยตนเองโดยตลอดเพราะการรู้จักช่วยตัวเองตนเองเป็นการเตรียมความเป็นคนซึ่งจะนำไปสู่การรู้จักช่วยคนอื่นอันเป็นการเริ่มเป็นคนและการรู้จักช่วยส่วนรวมซึ่งนับว่าเป็นคนโดยสมบูรณ์ตามปรัชญาเรื่องชีวิตของคนตามแนวพุทธศาสนายมร่างกายของใครเจ้าตัวก็ต้องช่วยเองไม่มีใครช่วยได้ฉันใดชีวิตก็ฉันนั้นนายมการช่วยคนอื่นหรือการช่วยส่วนรวมเป็นเพียงการเสนอแนะวิธีช่วยให้เขานำไปช่วยตัวเขาเองแต่พระพุทธดำรัสที่ว่าอัคขาตาโรตถาคตสถาคตังสถาคตก็ได้แต่บอกวิธีช่วยแต่จะช่วยใครจริงๆไม่ได้อันเป็นสัจธรรมที่ประเสริฐยิ่งประการหนึ่งความรู้ทางพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดของพวกเราอันเป็นอันดับประการแรกประการหนึ่งก็คือความรู้เรื่องการบวชพระเพราะหนึ่งการบวชพระของคนไทยถือเป็นสิ่งสำคัญที่ให้เกิดความรู้สึกว่าพระพุทธศาสนาได้ช่วยเมืองไทยและคนไทยได้จริง 2. พวกเรากำลังบวชพระพวกเรากำลังบวชเป็นพระอยู่ในขณะนี้ประเทศที่มีคนนับถือพุทธศาสนาเวลานี้นอกเหนือจากประเทศไทยแล้วยังมีอีกหลายประเทศทั้งในเอเชียยุโรปและอเมริกาที่นับถือพุทธศาสนาแบบประเทศไทยก็มีหลายประเทศเช่นประเทศลาวประเทศเขมรประเทศพม่าประเทศอินเดียแต่ประเทศไทยเราแปลกกว่าประเทศอื่นอยู่สองประการคือหนึ่งประการที่หนึ่งมีคนนับถือศาสนาแม่กว่าศาสนาอื่นและคนนับถือพุทธศาสนาก็ตั้งใจทนุบำรุงส่งเสริมพุทธศาสนาแม่ทั้งประชาชนทั้งรัฐบาลและแม้องค์พระมหากษัตริย์ก็ทรงนับถือพุทธศาสนาทรงบำรุงพุทธศาสนาเป็นกรณียกิจที่สำคัญรัฐธรรมนูญของไทยทุกฉบับก็มีบัญญัติว่าพระมหากษัตริย์ต้องทรงเป็นพุทธมามกะรัฐบาลไทยทุกรัฐบาลต้องถือการทรงบำรุงพุทธศาสนาเป็นนโยบายประการหนึ่งการศึกษาของชาติก็ต้องกำหนดให้มีการเรียนเรื่องพุทธศาสนาเป็นหลักสูตรส่วนหนึ่งด้วยจึงถือได้ว่าพุทธศาสนากับชาติไทยต้องอยู่ด้วยกันจะแยกจากกันไม่ได้ประการที่สองพุทธศาสนิกชนคนไทยในประเทศไทยถือการบวชภิกษุเป็นกิจกรรมสำคัญสำหรับการนับถือพุทธศาสนาชายไทยทุกคนที่มีสิทธิ์ในการบวชตามพระวินัยและระเบียบของคณะสงฆ์จะต้องได้บวชเมื่อมีอายุครบที่จะได้บวชเมื่อมีโอกาสที่จะได้บวชถ้าใครไม่ได้บวชจะขาดความเชื่อถือหรือความไว้วางใจจากสังคมจะเกิดความรู้สึกว่าชีวิตของตนขาดสิ่งสำคัญไปแม้พระมหากษัตริย์ก็ต้องผนวดแม้พระบรมวงศานุวงศ์ก็ต้องทรงผนวดบางทีปัญหาชีวิตหาทางออกทางใดไม่ได้ก็หาทางออกด้วยการบวชมีโรคภัยจะเอาตัวไม่รอดก็
บนบวชเพื่อเมื่อหายบวชแล้วเมื่อหายป่วยแล้วตนเองไม่ได้ก็อุปการะคนที่ควรบวชให้บวชให้ได้บวชบางคนมีทรัพย์และมีศรัทธาก็อุปการะคนให้บวชเป็นภิกษุประจำทุกๆปีความรู้สึกว่าการบวชเป็นมหากุศลนำผู้บวชหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบวชให้เป็นญาติในพระศาสนามีอย่างหนักแน่นเป็นประจำมานานด้วยการถือคำพูดของพระโมคคัลลิบุตรที่ถวายพระพรแด่พระเจ้าศรีโศกธรรมกราชเป็นหลักการบวชโดยหลักประการหนึ่งมุ่งรับพุทธจริยาของพุทธเจ้าเป็นแนวบริหารชีวิตเพื่อบำเพ็ญตนให้เป็นภาระแก่สังคมไม่ให้เป็นภาระแก่สังคมแต่ปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์แก่สังคมในด้านดำเนินชีวิตเพื่อความสงบสุขเพราะฉะนั้นการบวชจึงช่วยคนไทยในประเทศไทยและช่วยบ้านเมืองให้ได้มากเป็นที่น่าจงใจจริงๆว่าเมืองไทยมีความมั่นคงด้วยความสามัคคีธรรมเมตตาธรรมและความซื่อตรงจริงใจในระหว่างกันเพราะประโยชน์สำคัญจากการบวชประการหนึ่งก็ได้บ้านเมืองรอดปากเหี่ยวปากกามมาในอดีตจากเพื่อนบ้านหลายทั้งหลายอาจเพราะการช่วยเหลือจากการนิยมบวชประการหนึ่งก็ได้แม้บางยุคบางสมัยพวกเราอาจจะแตกแยกกันเองบ้างแต่ในที่สุดเราก็รวมกันได้ด้วยความรู้สึกในสายสัมพันธ์แห่งความเป็นพวกเดียวกันเหตุการณ์ที่เลวร้ายหลายครั้งที่น่าวิกฤตถึงสวัสดิภาพของชาติไทยบ้านเมืองแต่แล้วก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างดีไม่ก็เคยมีมาไม่มีพุทธด้วยไม่มีสาธารณกชนประเทศไหนมีศรัทธาเริ่มใสในการบวชเหมือนพุทธศาสนิกชนคนไทยในประเทศไทยนิยมถ้าจะกล่าวว่าการบวชมีประโยชน์สมบูรณ์ที่สุดเพราะ 1. ช่วยคนบวชเอง 2. ช่วยครอบครัววงตระกูลของเขา 3. ช่วยชาติบ้านเมืองจากนโยบายของทางราชการที่อนุมัติให้ข้าราชการบวชได้ถึง120วันก็น่าจะเป็นความจริงหากมองสิ่งเท่าไหร่ได้แง่ดีก็ได้โดยอาศัยหลักธรรมที่ว่าปัพพัชฌามสัปปุริสสะปัญญตังการถือบวชเป็นอุบายเว้นจากการเบียดเบียนกันเป็นข้อบัญญัติเพื่อความเป็นคนดีประการหนึ่งก็เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งโปรดหาข้อเท็จจริงเรื่องการบวชด้วยความรอบครอบต่อไปการบวชเป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนามีแนวดังนี้ 1. ปลูกศรัทธาความเริ่มใสและความมุ่งหมายในการบวชให้ตรงเป้าหมายว่าบวชคืออะไรบวชเพื่ออะไรบวชจะได้อะไรซึ่งสรุปได้ว่าบวชคือการถือเพศบรรพชิตเพื่อชีวิตและความชั่วเพื่อละเว้นความชั่วสร้างความดีมีปัญญาความบริสุทธิ์และกรุณาเป็นเป้าหมาย 2. นำตนออกจากเรือนคืนครอบครัวอาชีพธุรกิจซึ่งทำให้ชีวิตต้องเศร้าหมองชอกช้ำเพราะความรักความชังความหวังและความผิดพลาดออกไปสู่วัดที่มีสภาพเป็นวัดคือเป็นที่ทำงานพระศาสนาโดยแท้จริงอันเป็นสถานที่สงบไม่มีครอบครัวไม่มีอาชีพไม่มีธุรกิจมีแต่ชีวิตที่แจ่มใสรับการบรรพชาผสมบท
จากคณะสงฆ์เพื่อความเป็นอนุปสัมพันธ์ก็มีคือมีสิทธิอยู่ร่วมกับพระสงฆ์ทั้งหลายได้3แล้วดำเนินตนไปหาความเป็นพระด้วยการเรียนและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยบำเพ็ญกิจวัตรบำเพ็ญจิตภาวนาประพฤติพรหมจรรย์สอนพระพุทธศาสนาตามลำดับพระแปลว่าผู้ประเสริฐคือผู้ดีทุกด้านไม่ว่าจะมองด้านไหนพบแต่ดีทั้งนั้นความเป็นพระหมายถึงความเป็นผู้มีสิ่งที่นำไปสู่ความประเสริฐ3ประการคือ1ปัญญาความรอบรู้อะไรดีอะไรไม่ดีอะไรเป็นสัจธรรมอะไรเป็นมายาอะไรเป็นความเจริญอะไรเป็นความเสื่อม2ความบริสุทธิ์คือความไม่มีสิ่งที่ให้เกิดความสกปรกคือราคะโทสะโมหะอยู่ในวงชีวิต3กรุณาคือความสงสารผู้ที่มองไม่เห็นทางชีวิตที่ไม่ปลอดภัยต้องการคำแนะนำที่สมควรแล้วให้ช่วยเหลือแนะนำด้วยความบริสุทธิ์ใจตามสัมพระสัมปทานคุณของพุทธเจ้าคือ1พระปัญญาคุณ2พระบริสุทธิ์คุณ3พระมหากรุณาคุณในฐานะแห่งความเป็นสาวกสงฆ์ปัญญาเป็นบ่อน้ำพุประจำชีวิตเป็นแก้วสารพัดนึกของคนทั้งหลายเป็นคุณธรรมที่ประเสริฐเพราะเป็นที่มาเป็นบ่อเกิดแห่งคุณธรรมทั้งปวงปัญญาย่อมเกิดจาก1การเรียนเพื่อรู้2การคิดเพื่อเข้าใจ3การปฏิบัติเพื่อใช้ด้านตามพุทธธรรมที่ว่าโยคาเวชัยเตภุริปัญญาย่อมเกิดจากการกระทำอย่างเดียวพระธรรมวินัยเป็นระบบชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสมของพระภิกษุผู้มีลักษณะเป็นสมณะในพุทธศาสนาเพราะเป็นระบบชีวิตที่1เรียบ2ง่าย3เป็นไปตามธรรมชาติ4ธาตุ5บริสุทธิ์การประพฤติตามพระธรรมวินัยเป็นไปตามปฏิปทาของพระสาวกสงฆ์ผู้เป็นภาริยะซึ่งเป็นที่ทราบกันทั่วหน้าว่ามี4ประการคือ1ปฏิบัติดีสุปฏิปันโน2ปฏิบัติตรงพระธรรมวินัยอุชุปฏิปันโน3เป็นซึ่งเป็นทางซึ่งเป็นปฏิบัติที่ถูกต้องยายะปฏิปันโน4และเป็นปฏิบัติที่น่านับถือสายมีจิตปฏิปันโนเมื่อดำเนินถึงความเป็นพระแล้วก็จงรักษาความเป็นพระไว้ด้วยโดยการปฏิบัติหน้าที่ของพระในการแบบประการที่สำคัญและจำทำได้ง่ายคือ1ทำวัดสวดมนต์นะทำวัดเป็นประเพณีของพระ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: บีควิกครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: ทำที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้คร
6: ับ เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกที
5: แต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
6: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบาย
5: เพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเสือโต้ใกล้บ้าน
8: Cities tell so get low. All right, okay. Yeah, through the city green. Yeah, all right, okay.
9: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันเลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ตัวแทนผู้เสียหายกว่า80คนร้องเอาผิดกรณีปรากฏชื่อในแอปหมอพร้อมที่ระบุมีการไปรักษาพยาบาลทั้งที่ไม่เคยไปใช้บริการติดตามพร้อมประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
11: วันนี้ภาคส่วนต่างๆจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานครบ50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาเวลา 10:30 นที่โรงแรมไฮแอทริเจนซี่แบงคอกสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตจะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงผู้เดินทางไปทำงานในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานภาคีเปิดตัวความร่วมมือในการป้องกันการหลอกลวงผู้เดินทางไปทำงานในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางไซเบอร์และเปิดตัวมาตรการ SMS Alertแจ้งเตือนชาวต่างชาติกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางเข้าประเทศไทยด้วยวีซ่าท่องเที่ยวหรือมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือฟรีวีซ่าเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงไปทำงานกับขบวนการอาชญากรรมเวลา 11:00 นที่มูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมตัวแทนผู้เสียหายกรณีแอปพลิเคชันหมอพร้อมที่ปรากฏชื่อผู้เสียหายในระบบว่ามีการไปรักษาพยาบาลทั้งที่ไม่เคยไปใช้บริการจะเดินทางเข้าขอความช่วยเหลือเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงได้รับผิดชอบรวมทั้งดำเนินการเอาผิดหลังพบว่าตอนนี้มีผู้เสียหายประมาณ80คนในกลุ่มไลน์โดยมีผู้เสียหายหลายรายหลายประเด็นอย่างเช่นการถูกส่วน

สิทธิ์ใช้บริการสุขภาพลงโรคประจำตัวเป็นโรคหลอดเลือดสมองแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้เป็นโรคดังกล่าวกระทรวงการต่างประเทศเผยฮาลุนโซโลยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังเสียชีวิตแล้วที่ประเทศจอร์เจียสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนยังต้องติดตามสาเหตุการเสียชีวิตรวมถึงการนำร่างกลับประเทศไทยเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาขณะที่ตำรวจท้องถิ่นยืนยันว่าทรัพย์สินของฮาลุนโซโลนั้นยังอยู่ครบถ้วน

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
4: จากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายคือดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
3: อยากมีสุขภาพดีต้องเริ่มที่การบำรุงขอแนะนำยาบำรุงร่างกายตราผู้การไก่บำรุงอายุวัฒนะบำรุงกำลังช่วยลดน้ำตาลในเลือดลดไข้แก้ร้อนในท้องอืดท้องเฟ้ออาการปวดประจำเดือนก็เอาอยู่พิเศษสุดคืนความเป็นพลังหนุ่มให้คุณผู้ชายมั่นใจแข็งแรงพร้อมลุยได้ตลอดทั้งคืนเมื่อรับประทานเป็นประจำแนะนำสินค้าใหม่วันนี้ซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องอยากดูแลสุขภาพให้ดีโทรสั่งเลย081-757-7474ยาบำรุงร่างกายตราผู้การไก่ดีจริงต้องบอกต่อ

0: พลงสถานะใหม่ของคนใจช้ำสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับบทเพลงเพราะๆจากค่ายเพลงพันธุระเรคคอร์ดสร้างสรรค์ชื่อเพลงสถานะใหม่ของคนใจช้ำชื่นชอบงานเพลงนี้เข้าไปใน YouTube ช่องพันธุระเรคคอร์ดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับศิลปินจากค่ายเพลงพันธุระเรคคอร์ดได้เลยครับจบรายการเพลงก็คือข่าวข่าวใช่ไหมล่ะครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการครับเราฟังกัน2ชั่วโมงต่อเนื่องครับออกอากาศพร้อมกันทั้งเสียงจากค่ายจักรพงศ์จังหวัดปราจีนบุรีและก็ทางด้านสถานีวิทยุจทร1197จังหวัดฐานบกลบบุรีภาค AM สตูดิโอครับพร้อมกัน2คลื่นหลังครบธงชาติจนถึง10โมงเช้าเป็นประจำทุกวันนะครับขอบพระคุณครับกับการติดตามรับฟังรายการวันอาทิตย์ผมไม่มีวันเดียวนอกนั้นทางเสียงจากค่ายจักรพงศ์เนี่ยผมออกอากาศทุกวันครับยกเว้นวันอาทิตย์ที่จอทลอไม่มีผมมีแค่จันทร์ถึงเสาร์แล้วก็บ่าย3โมงที่จอทลอผมนำเสนอคลื่นเดียวครับบ่าย3ถึงบ่าย4มีวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเสาร์อาทิตย์ไม่มีเช่นกันแต่ตั้ง6โมงถึงทุ่มครึ่งมีทุกวันที่จอทลอ1197นะครับก็เรียนประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันสำหรับแฟนข่าวทั้งหลายขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับวิชัยต้นจีนเนื้อแกว่งตัวมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากใครจากได้ราคาเดียวกันอยากให้วิชัยต้นจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวครับโทรหาเราเลยครับโทรหาเราเช้านี้ก็ได้เราจะได้รีบนำเมนูอาหารไปให้ดูถึงบ้านครับมีราคาอาหารให้เรียบร้อยมีราคาอาหารให้คุณได้เลือกมากมายเกือบร้อยชนิดครับรางวัลช้อนทองชวนทานไปรับประกันความอร่อยกับวิชัยตัวจีนเบอร์โทรเบอร์นี้ครับโทรเลย0819465036จะได้รีบนำเมนูอาหารมาให้ดูถึงบ้านครับ0819465036ครับลิงก์กลางเข้ามาเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมครับไม่ใช่ยารักษาโรคแต่รับประทานแล้วตอบโจทย์โรคร้ายๆคุณได้ทุกๆโรคครับคุณเป็นโรคร้ายชนิดใดเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอดูแลท่านทุกโรคไม่เป็นอะไรก็รับประทานได้ครับ4ขวดแรกก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดพอครบ4ขวดก่อนแล้วก็เรียบร้อยพอขวดที่5ก็ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อๆไปกินวันละเม็ดครับมื้อละกับวันละไม่เหมือนกันผมพูดมาอย่างนี้29ปีแล้วปีนี้ปีที่30ก็ยังยืนหยัดขายให้ท่านผู้ฟังได้ดูแลสุขภาพร่างกายกันครับสนใจสั่งซื้อกันมาที่0817577474 0817577474ครับไปในเรื่องของประเด็นข่าววิสามัน3ศพกระบวนการลำเลียงยาเสพติดลักลอบเข้าพื้นที่ที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายหลังจากขัดขืนและยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ของกลางยาบ้า 390,000 เม็ดครับ 3:45 นาทีของคืนวันที่28กรกฎาคมครับทางด้านพันเอกสุพันร้อยพุทธผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากได้รับรายงานมีขบวนการลำเลียงยาเสพติดจากชายแดนเข้าพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายจึงสั่งการให้การตรวจเข้มพื้นที่ซึ่งขณะที่ทหารพรานที่3107หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่31กองกำลังผาเมืองกำลังออกลาดตระเวนอยู่นั้นก็ทางช่องทางธรรมชาติผาแดงหมู่21ตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายตรวจพบชายชะกันประมาณสัก 5-6 คนสะพายเป้สัมภาระไว้ด้านหลังและเดินจากชายแดนเข้ามาในพื้นที่เจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณหยุด ขออนุญาตตรวจค้นหน่อยครับแต่กลุ่มชายคนดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่เลยทันทีเปิดทางเลยครับปังปังปังปังปังปะทะกันอยู่5นาทีครับเจ้าหน้าที่ขอกำลังสนับสนุนจากทหารชกทัพเจ้าตากอีก2ชุดปฏิบัติการเข้าปิดล้อมและควบคุมพื้นที่ไว้โดยรอบจนเวลา6โมงเช้าครับของวันที่29กรกฎาคมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์พื้นที่เกิดเหตุนั้นพบขบวนการเสียชีวิตอยู่3ศพกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังตกอยู่ในพื้นที่ป่าอีก3เป้ซึ่งภายในเป้นั้นบรรจุยาบ้าจำนวน 130,000 เม็ดแล้วก็รวมอีกอ3เป้ก็รวมแล้ว 390,000 เม็ดครับอาวุธปืนไทยประดิษฐ์อีก1กระบอกอาวุธปืนลูกซองยาว1กระบอกครับเป็นผลงานของทางด้านกองกำลังผาเมืองแล้วนะพลตรีสาธิตไวยนนท์ครับผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมืองสั่งการให้พันเอกสุพันร้อยพุทธผบ.จก.ทัพเจ้าตากพร้อมกับแพทย์โรงพยาบาลท่าแม่ฟ้าหลวงอัยการเชียงรายสภ.แม่ฟ้าหลวงฝ่ายปกครองแม่ฟ้าหลวงเดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่นำของกลางส่งสภ.แม่ฟ้าหลวงดำเนินคดีครับทางด้านของพลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองครับเปิดเผยผลการสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่1ตุลาคมปี68ถึงปัจจุบันว่าสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้416ครั้งจับผู้ต้องหาได้428คนยึดยาบ้าได้200กว่าล้านเม็ดโอ้โห263ล้านเม็ดครับเอาเลขกลมๆเนี่ยนะเฮโรอีน20กิโลไออีก66746,000 กว่าโลฟิน378กิโลเคตามีนอีก 1,000 กิโลปะทะกลุ่มขบวนการ63ครั้งและกลุ่มขบวนการเสียชีวิต49ศพครับขอบพระคุณครับท่านผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองนะครับที่เป่าประจัดดิ้นไปเงี้ยนะครับรวมทั้งพันเอกสุพันร้อยพุทธผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากครับซึ่งก็ช่วยกันครับทั้งฐานพรานที่3107หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่31กองกำลังผาเมืองรวมทั้งทางด้านของกองกำลังที่เราต้องช่วยกันนะครับทั้งยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่เราครับตาย3ศพเลยนะครับตาย3ศพเลยขอบพระคุณครับนี่เป็นประเด็นข่าวแรกข่าวที่สองครับเห็นจะเป็นเรื่องข่าวดังที่ยูทูบเบอร์ของเราเนี่ยไปจอร์เจียผลปรากฏว่ารายละเอียดยังไม่สามารถที่จะบอกรายละเอียดได้แต่เจอร่างแล้วครับฮัลุนโซโลได้เสียชีวิตแล้วที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองจอร์เจียแล้วก็ยังไม่มีรายละเอียดว่าเขาเสียชีวิตเพราะอะไรใครทำร้ายเขาหรือไม่ก็ยังไม่ทราบรายละเอียดซึ่งหวานไฉซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังอีกคนหนึ่งเป็นคนติดตามข่าวแล้วบอกก็ไม่สามารถที่จะพูดรายละเอียดได้ให้ครอบครัวเป็นผู้แถลงเองแล้วกันว่าเขาตายเพราะอะไรสาเหตุอะไรครับเราคงจะต้องทราบรายละเอียดกันครับเช้านี้อาจยังไม่มีรายละเอียดเข้ามานะครับสำหรับยูทูบเบอร์ชื่อดังฮารุนโซโลครับเสียชีวิตแล้วที่จอร์เจียครับวันไฉวันไฉคือผู้ที่มีโพสต์ว่าอาสาพาไปหลงเขาได้โพสต์ขอโทษกรณีเป็นผู้แจ้งข่าวการพบร่างของฮารุนโซโลที่สูญหายจากประเทศจอร์เจียวันไฉยืนยันว่าเขาได้ประสานงานกับพี่ชายของผู้เสียชีวิตและได้รับอนุญาตจากครอบครัวให้ประกาศข่าวเพื่อยุติการค้นหาการยืนยันการพบร่างดังกล่าวได้รับข้อมูลจากสถานีตำรวจในพื้นที่ประเทศจอร์เจียรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุและเหตุการณ์ทั้งหมดจะถูกชี้แจงโดยครอบครัวของฮารุนโซโลเองนะครับผู้เกี่ยวข้องโดยตรงในภายหลังนะครับเอาเป็นว่ายืนยันว่าเขาเสียชีวิตแล้วที่จอร์เจียนะครับอันนี้มีข่าวมาเพิ่มเติมครับไปอีกข่าวหนึ่งครับเป็นข่าวบอกว่า ร้อยเอกธรรมนัสโต้ข่าวลือบินไปพบทักษิณที่โมนาโกธรรมนัสโต้ข่าวลือบินพบทักษิณที่โมนาโกยันไปพักผ่อนกับครอบครัวผมไม่ใช่พวกอีแอบเมื่อวานร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าครับได้โพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวชี้แจงกรณีข่าวการเดินทางไปต่างประเทศยืนยันว่าผมเดินทางไปพักผ่อนกับครอบครัวที่ประเทศฝรั่งเศสและโมนาโกจริงและไม่มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดร้อยเอกธรรมนัสระบุได้ว่าตนเองไม่ชอบเป็นอีแอบและไม่มีความจำเป็นต้องบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปพบท่านทักษิณชินวัตรที่โมนาโกพร้อมย้ำว่าไม่จำเป็นต้องไปสาบานที่ไหนเพราะเพียงแค่ตรวจสอบประวัติการเดินทางของอดีตนายกทักษิณชินวัตรก็สามารถรู้ได้ว่าไม่ได้เดินทางไปที่โมนาโกตามที่เป็นข่าวหรือว่างั้นครับจะจริงจะเท็จก็รู้กันนะเนาะครับจะจริงจะเท็จข่าวลือไว้ก่อนครับจะจริงยังไงก็อยู่ที่คนสองคนที่รับรู้ว่าไปนะครับเพราะว่าอดีตนายกทักษิณก็สามารถจะบินไปไหนก็ได้ครับเดี๋ยวไปโผล่ที่อินโดนีเซียเดี๋ยวไปโผล่ที่มาเลเซียเดี๋ยวไปโผล่ที่นู่นที่นี่สารพัดครับเพราะเขาสามารถบินไปได้ทั่วโลกเขารู้จักผู้นำแต่ละประเทศเป็นเพื่อนสนิทกันมากมายกลับบางประเทศก็แต่งตั้งเขาเป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดีอย่างอินโดนีเซียอย่างเงี้ยนะครับหรือมาเลเซียก็เคยแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของประธานอาเซียนอย่างนี้เป็นต้นครับเอาเพราะฉะนั้นถ้าเขาไปบินพบคนไทยด้วยกันที่ชื่อธรรมนัสพรหมเผ่าก็ไม่เห็นแปลกอะไรแต่ท่านธรรมนัสเขาบอกถ้าจะพบจริงๆก็ไม่ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงโมนาโกหรอกพบกันที่กรุงเทพก็ได้พบกันที่กรุงเทพความลับก็แตกสิ ครับก็เลยต้องมาพบทางประเทศอ้าวเป็นข่าวลือข่าวลือก็ข่าวลือนะครับไปประเด็นข่าวที่ไม่ลือบ้างครับไปดูเรื่องราวของข่าวไปฟังเรื่องราวของข่าวอะไรดีๆล่ะไปเรื่องนี้นะครับข่าวเกี่ยวกับในขณะที่ข่าวที่จอร์เจียว่ายูทูบเบอร์ชื่อดังของไทยเสียชีวิตอยู่ที่โรงแรมในขณะเดียวกันที่ประเทศไทยก็มี2พี่น้องชาวรัสเซียครับได้แต่พบรถบอนไซถูกชำแหละฝังดินในป่าช้าเก่าพร้อมปิดล้อมบ้านที่คาดว่าเป็นหลบซ่อนของชายต้องสงสัยที่ยังไม่พบตัวด้านป้าเผยนิสัยหลานชายมั่นใจมีเอี่ยวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนเมื่อวานนี้พบรถบอนไซยี่ห้อฮอนด้าทะเบียนชลบุรีของนายไดเอน่านาซีโมวาวัย22กับนายโรมันนาซีโมวาวัย17สองพี่น้องชาวรัสเซียได้หายตัวไปตั้งแต่เช้ามืดของวันที่26กรกฎาคมซึ่งสภาพรถมอเตอร์ไซค์คันดังกล่าวถูกชำแหละแยกชิ้นส่วนฝังดินบริเวณป่าช้าเก่าทุ่งหลวงใกล้แยกซากแต่งห่างจากถนนนาจอมเทียนมอเตอร์เวย์มาบตาพุดประมาณ200เมตรพื้นที่หมู่9ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงชลบุรีครับซึ่งสองพี่น้องรัสเซียสองคนนี้เขาบอกว่าทางตำรวจบอกว่าพร้อมนายอำเภอบางละมุงรับพร้อมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านกว่า200คนมีการปูพรมลงไปที่ค้นหาในเขตพื้นที่ป่าช้าเก่าทุ่งเหลืองใกล้กับแยกซากแต่งตำบลห้วยใหญ่บางละมุงชลบุรีซึ่งก็พบรถมอเตอร์ไซค์ของสองพี่น้องชาวรัสเซียส่วนการชำแหละรถมอเตอร์ไซค์ฝังดินเป็นเบื้องต้นพบว่าคนร้ายได้มีการขุดหลุมชำแหละชิ้นส่วนรถมอเตอร์ไซค์ออกเป็น2จุดจุดแรกพบเป็นโชกล้อหน้าล้อหลังรวมถึงเครื่องยนต์และเปลือกรถมอเตอร์ไซค์ส่วนจุด2ถัดไปประมาณ100เมตรก็เป็นการชำแหละในส่วนของโครงรถเบาะนั่งแฮนด์รถมอเตอร์ไซค์และเปลือกรถบางส่วนตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานชลบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบและก็เก็บหลักฐานอย่างละเอียดครับนายนิพนธ์ฉัตรศรีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่9เปิดเผยว่าในกรณีผู้ต้องสงสัยเป็นบุคคลเดียวกันที่ปรากฏคลิปก่อนหน้านี้ชื่อว่านายป๋องเพิ่งพ้นโทษออกจากคุกได้2เดือนระหว่างที่ออกจากคุกมาชาวบ้านในละแวกนี้ต่างพากันหวาดกลัวนายป๋องเนื่องจากนายป๋องเป็นบุคคลอันตรายชอบพกอาวุธตลอดเวลาและเชื่อว่านายป๋องต้องมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมามีชาวบ้านยืนยันและเห็นนายทงซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของนายป๋องเข้ามาขุดดินตั้งแต่ตอน5โมงเย็นจนถึง5ทุ่มจนกระทั่งช่วงเช้ามาพบนายป๋องและนายทงอยู่ด้วยกันที่บริเวณดังกล่าวพอเห็นเจ้าหน้าที่ก็พากันวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางขณะที่นายเล็ก เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าช่วงวันคืนสองคืนที่ผ่านมาเนี่ยได้ยินเสียงปืนห่างจากจุดฝังรถมอเตอร์ไซค์ได้สักประมาณ500เมตรได้ยินเสียงปืนยิงรัวดังติดต่อกันหลายนัดซึ่งไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่จนเวลา16นาฬิกาหรือ4โมงเย็นเมื่อวานนี้ทางด้านสภ.ห้วยใหญ่ตำรวจท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงก็ทำการปิดล้อมบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่11ตำบลห้วยใหญ่หลังจากรับรายงานว่าพบในป๋องกันในทงเข้ามาหลบซ่อนตัวที่บ้านหลังดังกล่าวแต่ปรากฏว่าการตรวจสอบไม่พบในป๋องกันในทงไปแล้วจะเกี่ยวข้องกับการหายตัวของ2พี่น้องชาวรัสเซียด้วยหรือไม่เจ้าของบ้านให้ข้อมูลว่าในป๋องในทงเนี่ยครับเข้าบ้านเมื่อช่วง10โมงเช้าของวันที่26กรกฎาคมตรงกับวันที่2พี่น้องหายตัวไปโดยทั้ง2คนกลับมาในสภาพเนื้อตัวเปื้อนโคลนแต่ก็ไม่ได้มีการสอบถามข้อมูลอะไรโดยเข้ามาอยู่ในบ้านได้เพียงเช้าเมืองเดียวทั้งคู่ก็พากันออกไปครับน่าสงสัยสายละขณะที่แฟนของในทงได้เปิดใจถึงในทงว่าหายไปตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมยืนยันว่าไม่ได้ทราบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไรเพราะที่ผ่านมาเขาจะหายตัวแล้วก็ไม่ได้แจ้งรายละเอียดอยู่บ่อยๆตนก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาเป็นหนึ่งในคนก่อเหตุหรือไม่แต่ยืนยันว่าเขาหายไปและติดต่อไม่ได้ตั้งแต่เมื่อวานก่อนหายไปก็ไม่ได้แจ้งหรือบอกกล่าวด้านป้าของในป๋องหนึ่งในผู้ต้องสงสัยเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าเดินทางไปสอบถามที่บ้านในป๋องซึ่งห่างจากจุดพบซากรถประมาณสักกิโลหนึ่งบ้านหลังนี้ปลูกอยู่ในที่ดินของในป๋องหลังจากที่ในป๋องออกจากเรือนจำมาเมื่อเดือนมิถุนายนก็แวะมาที่บ้าน 2-3 ครั้งครั้งล่าสุดที่มาคือเมื่อวานศุกร์27กรกฎาคมโดยในป๋องได้แวะมาในช่วงหัวค่ำเพราะตัวเองมาช่วยซ่อมไฟฟ้าภายในบ้านแต่สุดท้ายในป๋องก็ซ่อมไม่ได้และก็ไม่ได้กลับออกมาเลยอ้างว่าจะพาลูกเมียไปที่จันทบุรีผู้เป็นป้าบอกว่าวันนี้ที่ตำรวจจะแวะเวียนมาหาที่บ้านหลายรอบพร้อมกับแจ้งว่าในป๋องตกเป็นผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับการตายการหายตัวของสองพี่น้องชาวรัสเซียซึ่งส่วนตัวก็เชื่อว่าในป๋องหลานชายเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องจริงเพราะมีพฤติกรรมที่ไม่ดีมาตลอดตั้งแต่เด็กเคยถูกคุมตัวไปสถานพินิจและพอโตขึ้นมาก็ติดคุกหลายคนหลายครั้งโอ้เป็นเด็กอะไรที่ติดคุกตั้งแต่เด็กวันนี้ตัวเองก็ได้ถามตำรวจว่าจะจับเป็นหรือจับตายหลานชายตำรวจก็แจ้งว่าถ้าขัดขืนก็วิสามันทันทีโดยตัวเองก็จะได้ทำใจไว้ล่วงหน้าหลังจากนี้ก็ขอให้รู้ว่าในป๋องถูกจับติดคุกหรือถูกวิสามันถ้าติดคุกก็ไปเยี่ยมแต่ถ้าตายไปมีเงินก็จะทำศพให้ทั้งย้ำว่าตัวเองก็ปรงและก็หลานชายคนนี้เพราะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านชาวช่องเข้ามาตลอดตัวเองก็ช่วยเหลือจนหมดตัวที่เหลือก็เหลือแต่เวรแต่กรรมเท่านั้นแหละซึ่งก็เป็นอะไรที่คนอยู่ก็ปลงแล้วมันติดคุกมาตั้งแต่เด็กแล้วเข้าออกคุกเป็นว่าเล่นเพราะฉะนั้นสองพี่น้องรัสเซียหายไปนี่ท่าทางจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับผู้ฟังถ้ามีข่าวเข้ามาก็จะเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับเข้ามาครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
2: ภูผาวิทย์โปรภูผาวิทย์โปรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นโปรตีนที่คิดค้นวิจัยมาเพื่อผู้สูงวัยผู้เบื่ออาหารกล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อน้อยผู้ป่วยติดเตียงหมดเรี่ยวแรงต้องการฟื้นฟูสุขภาพ ภูผาวิทย์โปรเสริมโภชนาการโปรตีนสูงภูผาวิทย์โปรโปรตีนที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนกลุ่มวิตามินและสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรเลขสารระบบอาหาร 50-1-18363-5-0058 สนใจติดต่อสอบถามโทร081-780-5575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมบระคีนกบีทรูทสวรสหม่อนสะระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยโทร081-780-5575อายุที่มากขึ้นทำให้สุขภาพร่างกายขาดสมดุลยาหอมดอกหอมหมื่นลี้แก้อาการที่มาจากลมกองละเอียดหน้ามืดเวียนศีรษะตาลายใจสั่นอ่อนเพลียไม่มีแรงคลื่นไส้อาเจียนระบบการไหลเวียนเลือดลมติดขัดช่วยกระจายกองลมบำรุงหัวใจช่วยผ่อนคลายหลับสบายลดความร้อนในร่างกายแก้กลิ่นแก่อย่างได้ผลยาหอมดอกหอมหมื่นลี้มีส่วนผสมของดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงชะลูดกระวานการพรูและสมุนไพรอื่นๆอีกมากมายหอมเย็นชื่นจิตชื่นใจยาหอมดอกหอมหมื่นลี้โทร081-780-5575
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนสนใจโทร
4: 098-329-9909 098-329-9909
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
6: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
7: แม่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
0: ครับบุญใหญ่อย่าพลาดครับใครอยากจะเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตใครอยากจะเป็นเจ้าภาพมีดตัดหวายตั้งแต่ขนาด5นิ้ว 2,000 บาทตั้งแต่ขนาด7นิ้ว 3,000 2,100 บาทและ9นิ้วก็ 3,500 บาทครับสำหรับท่านที่อยากจะเป็นเจ้าภาพที่ระลึกลูกนิมิตนะครับที่ระลึกสำหรับมีดตัดหวายลูกนิมิตครับแล้วก็แจ้งความจำนงอยากว่าจะเป็นเจ้าภาพตัดหวายวันที่3ก็แจ้งมาทางผมก็ได้ผมประสานให้กับทางหลวงพ่อหรือใครที่มีความประสงค์อยากจะบวชฉลองบวชใหม่ก็ติดต่อมาที่ผมก็ได้หรือที่หลวงพ่อก็ได้ป้ายโฆษณามีเบอร์อยู่นะครับคุณผู้ฟังกลับงานบุญใหญ่ที่เราช่วยกันบำรุงทุนพุทธศาสนาครับขอบพระคุณครับหลายๆวัดโทรศัพท์มาพูดคุยด้วยผมบอกวัดไหนไม่มีตังค์จัดงานมาบอกผมครับผมไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยนะแต่ผมมีศิลปินอยู่ในมือผมมีเวทีแสงสีเสียงผมมีการนักแสดงอะไรของผมอยู่ในสายเยอะจำนวนมากครับป้ายโฆษณาผมทำให้ทุกๆวัดครับโดยที่ไม่คิดมูลค่าทำให้ฟรีกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตเนี่ยไม่ได้ไปเก็บตังค์วัดนะครับเพราะผมทำให้ป้ายโฆษณาอย่างน้อยก็สองแสนสามแสนเข้าไปแล้วในการลงทุนนะครับล้มก็ตั้งใหม่ล้มก็ตั้งใหม่ขาดหายก็ต้องตั้งใหม่จนกว่าจะถึงงานอะไรอย่างเงี้ยครับขอบพระคุณนะครับผมพูดออกไปวัดบางวัดเนี่ยอยากจะปิดทองฝังไม่มีแต่ไม่มีทุนนะครับขอให้บอกดร.อเนกพันตระครับยินดีเข้าไปช่วยมือเข้าไปร่วมมือช่วยกันทำครับครับโบสถ์มีไว้บวชพระจะได้เป็นอานิสงส์ร่วมกันผมชอบทำอย่างเงี้ยนะครับสร้างโบสถ์สร้างวิหารก็ถือว่าทำบุญร่วมกันผมไปวางเสื้อเลิกโบสถ์วัดโนนทองที่โคราชไปวัดหนึ่งและล่าสุดก็ไปเป็นเจ้าภาพยกช่อฟ้าซึ่งโบสถ์หลังนี้ก็จะเสร็จภายในปี2ปีนี้แหละก็จองตัวผมไว้เพื่อให้จัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตให้ด้วยหลวงพ่อบอก7วัน7คืนไม่เอา9วัน9คืนไม่เอาจะเอา15วัน15คืนหรือว่าดร.จัดฝีมือฉกาจฉกรรจ์อยู่แล้วว่างั้นขอบพระคุณครับขอบพระคุณทุกๆวัดนะครับที่มาพูดมาคุยครับผมความรู้สึกของผมก็คือได้ทำบุญครับได้ทำบุญแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ภูมิใจที่ได้ทำบุญทุกๆวัดครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณร่วมกันครับคราวนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนรายการครับทางด้านของครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนทำไมเขาเรียกว่าอนุภาคนาโนเพราะทำให้เป็นโมเลกุลเล็กๆเพื่อได้ผลโลแล้วก็ซึมลึกตรงจุดที่มีอาการเพราะคุณปวดเมื่อยกล้ามเนื้อไม่ปวดคอปวดหลังปวดลาบาปวดไหล่ไหล่ติดบักสะบักจมนอนตกหมอนคอเคล็ดเป็นตะคริวมือชาเท้าชาอย่างเงี้ยเจอไหมเป็นลมสวิงสวายขึ้นมานึกถึงครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน ซื้อติดบ้านซื้อติดตัวไว้ไม่เสียหลายนะครับเป็นขึ้นมาจะได้หยิบไว้ได้ทันท่วงทีครับ0983299909 0983299909ครับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับยาหอมดอกหอมมะลิครับชงกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาอาการที่เป็นสวิงสวายหน้ามืดตาลายหัวหมุนคลื่นไส้อาเจียนนอนไม่หลับระส่ำระสายหายใจก็ขัดแน่นหน้าอกอย่างนี้ครับนึกถึงยาหอมดอกหอมมะลิหอมชื่นใจยาหอมฤทธิ์เย็นสูตรพิเศษหอมเย็นชื่นจิตหอมเย็นชื่นใจลมหายใจยังหอมเลยเมื่อคุณใช้ยาหอมดอกหอมมะลิครับเป็นสมุนไพรไทยๆเราเนี่ยนะครับถ้าเป็นขึ้นมาแล้วก็ละลายกับน้ำร้อนชงกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาครับอาการเหล่านั้นก็จะค่อยๆลดลงไปแต่ถ้ามันฉุกเฉินจริงๆไม่ต้องมีน้ำร้อนน้ำอุ่นแล้วครับตักเข้ามาจากครึ่งช้อนจากขวดแล้วก็อมไว้ใต้ลิ้นครับแล้วค่อยๆกลืนเพื่อแก้อาการที่ท่านเป็นหายได้อย่างรวดเร็วนี่คือยาหอมดอกหอมมะลิครับเบอร์เดียวกับภูเผาวิปโรครับโทรไปเลยครับ0817805575 0817805575ภูผาวิปโรครับก็ช่วยสำหรับผู้ที่นอนป่วยติดเตียงเบื่ออาหารผอมแห้งแรงน้อยเรี่ยวแรงไม่มีแขนขาอ่อนเรี่ยวอ่อนแรงนี่ดื่มเป็นประจำครับละลายกับน้ำอุ่นมันจะได้น้ำสีขาวๆกับภูผาวิปโรจะเสริมโปรตีนที่เข้มข้นมีวิตามินที่หลากหลายภูผาวิปโรครับแล้วยังมีเครื่องดื่มภูเขาผสมสมุนไพรดีไทยดีไทยคนไทยดื่มแล้วดีแน่ครับชามือชาเท้าฤทธิ์ดวงไซนัสภูมิแพ้ไขมันในเลือดสูงไขมันพอกตับครับมีรสชาติทั้งเปรี้ยวหวานเค็มให้คุณดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยนี่ขวดพอๆน้ำปลาเลยนะครับขวดพอๆน้ำปลาซื้อขวดเดียวนี่กินได้นานเลยหลายเดือนเช้ากงเย็นกงก็ยังได้นะครับเอาสั่งซื้อที่0817805575 0817805575ครับไปเรื่องราวของข่าวเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสสสมิจฉาไรชื่อหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีศาลบุรีรัมย์นัดไกล่เกลี่ยคดีที่นายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยื่นฟ้องหมิ่นประมาทและแจ้งความเท็จในวันที่6สิงหาคมว่าไม่มีทางไกลเกลี่ยไม่ไกลเกลี่ยพรุ่งนี้ผมไปบุรีรัมย์ไปเก็บพยานหลักฐานมาเลื่อนไปศาลขอศาลเรียกพยานเอกสารครั้งแรกผมตั้งใจว่าจะไปเยือนบุรีรัมย์อีกครั้งเพื่อตรวจสอบพื้นที่ที่มีการบุกรุกที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยภายในเดือนกรกฎาคมนี้นี่มันเหลืออีกวัน2วันนี้ก็สิ้นเดือนแล้วนะเมื่อต้นเดือนได้รับหมายศาลจังหวัดบุรีรัมย์ว่าถูกนายเนวินฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทและแจ้งความเท็จศาลนัดไกล่เกลี่ยวันที่6สิงหาคมเวลา 9:30 น.และไต่สวนมูลฟ้อง17สิงหาคมเวลา 9:30 น.ด้วยความเคารพต่อศาลผมต้องการพิสูจน์ความจริงมากกว่าจึงได้โทรไปเรียนเจ้าหน้าที่ศาลให้ศาลท่านกราบท่านผู้พิพากษาเจ้าของคดีว่าผมไม่มีความประสงค์ที่จะไกล่เกลี่ยเรื่องนี้ขอให้ดำเนินการไปตามกระบวนการพิจารณาด้วยไม่ไกล่เกลี่ย30กรกฎาคมคือวันนี้ผมจะพาทนายความลงไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ไปเก็บพยานหลักฐานอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้เพื่อให้ทนายความได้พบเห็นพื้นที่และเข้าใจข้อเท็จจริงก่อนที่จะเริ่มไต่สวนคดีในวันที่17สิงหาคมและวันที่31กรกฎาคมนี้จะไปที่ศาลเพื่อขอให้ศาลออกมาเรียกพยานเอกสารต่างๆและพยานบุคคลมาเพื่อประกอบการซักค้านด้วยท่านใดสนใจครับไปพบกันตามเวลาที่กำหนดได้นะครับท่านเสรีบอกเข้าทางเข้าทางเพราะจะหักล้างกันยังไงอ่ะศาลต้องเรียกเอกสารคุณสร้างสนามบอลคุณสร้างสนามกีฬาสนามช้างทับที่หรือเปล่าถ้าไม่ทับที่มีหลักฐานการขออนุญาตได้ไหมคุณมีหลักฐานการอยู่ตรงนี้ไหมโอ้โหศาลเรียกได้หมดเลยท่านเสรีบอกเข้าทางเข้าทางเพราะศาลมีสิทธิ์เรียกเอกสาร พราะนั้นพอเรียกออกมาแล้วจะยืนยันเลยว่านี่ผมก็มีเอกสารภาพถ่ายทางอากาศครบถ้วนสมบูรณ์ท่านเสรีว่างั้นอ้าวอดจะรอสักนิดนะครับเพราะมันมีชื่อนายกอยู่ด้วยในพื้นที่ตรงนี้นะครับว่ากันไปครับไปประเด็นข่าวอื่นกันบ้างครับในเรื่องของประเด็นข่าวไปที่เรื่องของการสอบโกงสอบท้องถิ่นครับมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้บิ๊กมอสวแจ้งพบกองปราบ31กรกฎาคมนี้ครับคดีโกงสอบท้องถิ่นส่วนบิ๊กสอถอขอเลื่อนพบครับยังไม่พบบิ๊กมอสวแจ้งพบกองปราบ31กรกฎาคมคือวันพรุ่งนี้คดีโกงสอบท้องถิ่นส่วนบิ๊กสอถอขอเลื่อนเป็นสัปดาห์หน้าเจ้าหน้าที่เผยเตรียมแจ้ง7ข้อหาส่วนผู้ต้องหาในเรือนจำ3รายจะถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมด้วยครับเมื่อวานนี้ครับพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหารวม13ราย11รายนั้นคือคนที่ถูกจับได้ขณะแก้ข้อสอบในห้องสอบในห้องของบริษัทแห่งหนึ่งที่บางบัวทองแต่ถ้าจับตอนนั้นแล้วก็เข้าคุกไปเลยก็แล้วประกันตัวออกมาก็ว่ากันไปแต่ทำไมเขาบอกเป็นที่สงสัยทำไมเพิ่งจะเรียกให้รับทราบข้อกล่าวหากระดังที่ได้ขานังขาเขาเนี่ยว่ากันครับอ้าวแต่ดีกว่าไม่เรียกเลยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เลยมีพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหารวม13รายให้รับทราบข้อกล่าวภายในพรุ่งนี้31กรกฎาคมทางตำรวจบอกมาเรื่องที่ส่งให้นายธีวุฒิสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับดร.เรืองเดชศรีกิจผู้อำนวยการสำนักงานทดสอบการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ธรรมาภิวัฒน์ทั้งสองได้รับหมายเรียกเรียบร้อยแล้วรายงานว่านายเรืองเดชได้ประสานกับพนักงานสอบสวนจะเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาตามกำหนดคือวันที่31กรกฎาคมส่วนนายธีวุฒิสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งขอเลื่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนเป็นสัปดาห์หน้าเนื่องจากยังอยู่ต่างจังหวัดตจว.ตรงกับช่วงวันหยุดยาวโดยทั้งสองจะถูกแจ้งข้อหารวม7ข้อหาครับสำหรับผู้ต้องหา11รายซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานปปช.ร่วมกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบตรวจพบภายในบริษัทของจ่าพิชิตที่บางใหญ่นนทบุรีขณะกำลังแก้ไขข้อมูลข้อสอบคาดว่าส่งมาเรียกครบทั้งหมดแล้วแม้ยังไม่มีการประสานวันเข้าพบพนักงานสอบสวนแต่เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาเนื่องจากทั้งหมดเคยให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่ปปช.มาแล้วรายงานข่าวแจ้งด้วยว่าหากผู้ต้องหารายใดไม่พบพนักงานสอบสวนภายในกำหนดตามหมายเรียกครั้งแรกในวันที่31กรกฎาคมคือวันพรุ่งนี้จะออกมาเรียกครั้งที่2และหากยังไม่มาพบตามกำหนดก็จะขออำนาจศาลออกหมายจับเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปและวันพรุ่งนี้พนักงานสอบสวนจะเข้าไปยังเรือนจำเพื่อแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับผู้ต้องหาทั้ง3คนดร.วินหรือนายวินธนพัชรโภคีที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางสาวสัตตพรซึ่งเป็นน้องสาวของดร.วินและจ่าพิชิตซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างถูกคุมขังผู้ต้องหาทั้ง3รายจะถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา86และมาตรา157ซึ่งกำหนดโทษผู้สนับสนุนเป็น2ใน3ของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดดังกล่าวครับอ้าวเป็นเรื่องที่ติดคุกแล้วยังต้องถูกแจ้งข้อหาเพิ่มครับและเดี๋ยวจะมีพวกเขาตามเข้าไปครับครับใครบ้างที่จะตามเข้าไปก็เดี๋ยวก็คงจะรู้นะใจเย็นนิดหนึ่งนะครับอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวแล้วก็ยังมีเรื่องของสุดท้ายเรื่องของอะไรดีไปนี้เรื่องไปที่ขอสดปกครองสุพรรณครับเป็นข่าวสุดท้ายเรื่องของยาบ้าบุกจับ1ดอนมะสังคาบ้านยึดยาบ้าได้ทั้งหมด194เม็ดไออีก1กรัมฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีเปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนข้อมูลจากสายลับว่ามีบุคคลลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้กับกลุ่มวัยรุ่น ในพื้นที่ตำบลดอนมะสังอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมตรวจยึดยาบ้าได้194เม็ดและยาไอซ์อีก1กรัมขณะที่ผู้ต้องหาพยายามพาเจ้าหน้าที่ขับรถอ้อมไปยังบ้านสวนเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจไม่ให้ก็ตรวจค้นบ้านพักที่แท้จริงแต่สุดท้ายไม่สามารถหลบเลี่ยงการจับกลุ่มได้ในสิทธิพรคงหอมในอำเภอเมืองสุพรรณบุรีเปิดเผยว่าหลังจากรับแจ้งเบาะแสจากสายลับว่ามีบุคคลที่พฤติกรรมจำหน่ายยาเสพติดและส่งยาบ้าให้กับกลุ่มผู้เสพในพื้นที่จึงสั่งการให้นายชัยทัศน์เจษฎาปกรณ์ปลัดอำเภอเมืองสุพรรณบุรีพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีลงพื้นที่สืบสวนหาข้อเท็จจริงและวางแผนเข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ให้สายลับโทรศัพท์สั่งซื้อยาบ้า1ถุงครับแล้วก็ตกกลุ่มตกล่องส่งเขาก็โดยรวบเลยครับเข้าจับกลุ่มทันทีชื่อว่านายเอกลักษณ์หรือใน1ครับเขาเรียกว่า1ดอนมาสังวัย45โอ้ใน45ยังจะค้าขายยาบ้าอีกเหรอมะเออทำไมไม่ทำงานอย่างสุจริตอายุเยอะแล้วติดคุกตอนแก่แล้วเมื่อไหร่มันจะตั้งตัวสักทีแล้วทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายดีกว่ามั้งจะได้อยู่กับครอบครัวนานๆเนาะพี่เนาะอ้าวว่ากันไปครับเรื่องของยาบ้ายาเสพติดครับหมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณครับเช้านี้เราพักกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2ครับ
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโน
4: คุณกำลังฟังจันทรอ AM สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
6: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
7: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
6: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทาน
7: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงสงเงียม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงสอดแจ้ง1มกราคม2500 2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
8: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
9: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
10: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081 290 1691

0: ตามปกติทุก30นาทีขณะเจ้าหน้าที่ยังเร่งแก้ไขเหตุขัดข้องผู้โดยสารที่ซื้อเหรียญโทเค็นหากไม่ประสงค์เดินทางสามารถขอคืนเงินได้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
1: เร่งรีบตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจใช
1: ้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสุก
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: อมแล้วชื่นใจ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมารถไฟฟ้า Airport Rail Link เกิดเหตุขัดข้องส่งผลทำให้ความถี่การเดินขบวนรถช้าลง30นาทีกระทบผู้โดยสารสะสมจำนวนมากโดยช่วงเช้านี้รถไฟฟ้า Airport Rail Link ยังคงเปิดให้บริการเดินรถตามปกติอย่างต่อเนื่องด้วยความถี่30นาทีขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไขเหตุขัดข้องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทั้งนี้รถไฟฟ้าขบวนที่เดินทางมุ่งหน้าสถานีสุวรรณภูมิจะต้องหยุดรอสับหลีกขบวนรถไฟตั้งแต่สถานีหัวหมากเนื่องจากเป็นการเดินรถทิศทางเดียวอาจทำให้เวลาเดินทางรวมจากสถานีพญาไทไปสุวรรณภูมินานขึ้นประมาณ30นาทีสำหรับรอบการให้บริการในรอบเช้าจะยังไม่มีการเพิ่มรถโดยสารขอสมกหากมีบริการรถโดยสารขอสมกเพื่อรองรับผู้โดยสารทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบผ่านตามช่องทางติดต่อด้านล่างสำหรับการชำระค่าโดยสารสำหรับผู้โดยสารที่ใช้ EMV แล้วโดนคิดค่าอยู่เกินเวลาผู้โดยสารสามารถสแกน QR code ขอคืนค่าอยู่เกินเวลาได้โดยให้ระบุสาเหตุรถไฟฟ้าล่าช้าส่วนกรณีผู้โดยสารได้ซื้อเหรียญโดยสารหรือโทเค็นแล้วแต่ไม่ประสงค์จะเดินทางเนื่องจากความล่าช้าในการให้บริการสามารถนำเหรียญโดยสารติดต่อพนักงานที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานีเพื่อดำเนินการขอคืนเงินค่าโดยสารได้ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
1: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็น18คนขณะที่ทีมกู้ภัยเร่งค้นหาผู้ที่ติดอยู่ในศูนย์การค้าและโรงงานกระดาษที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักรวมทั้งบ้านเรือนที่พังถล่มลงมาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกรีซ3นายเสียชีวิตขณะควบคุมไฟป่าใกล้เมืองเรทิมโนบนเกาะครีตกองทัพอากาศยูเครนกล่าวว่ารัสเซียได้โจมตีกรุงเคียฟและเมืองอื่นๆของยูเครนด้วยขีปนาวุธเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ผู้นำยูเครนเตือนรัสเซียว่ากำลังเตรียมการโจมตีครั้งใหญ่นายฮาดิมาตาถูกศาลนิวยอร์กของสหรัฐตัดสินว่าผิดจริงในข้อหาก่อการร้ายรวมทั้งให้การสนับสนุนกลุ่มฮิซบอลเลาะห์จากเหตุการณ์ที่นายซาลมานรุชดีนักประพันธ์ชื่อดังถูกแทงเมื่อปี2565ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิม 3.6% แม้ว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงและราคาพลังงานพุ่งสูงก็ตามหัวหน้าหน่วยงานอาหารของสหประชาชาติเตือนว่าการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาที่เพิ่มขึ้นเร็วที่สุดเป็นประวัติการณ์กำลังทำให้ประชาชนในพื้นที่ทางตะวันออกของดีอาร์คองโกอยู่ในภาวะหิวโหยเพิ่มขึ้นอีกหลายพันคนคุณมดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
2: วันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระสงฆ์จะพักประจำอยู่วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝนโดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นตลอด3เดือนเรียกว่าจำพรรษา

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
4: จากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาอย่าปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
3: อยากมีสุขภาพดีต้องเริ่มที่การบำรุงขอแนะนำยาบำรุงร่างกายตราผู้การไก่บำรุงอายุวัฒนะบำรุงกำลังช่วยลดน้ำตาลในเลือดลดไข้แก้ร้อนในท้องอืดท้องเฟ้ออาการปวดประจำเดือนก็เอาอยู่พิเศษสุดคืนความเป็นพลังหนุ่มให้คุณผู้ชายมั่นใจแข็งแรงพร้อมลุยได้ตลอดทั้งคืนเมื่อรับประทานเป็นประจำแนะนำสินค้าใหม่วันนี้ซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องอยากดูแลสุขภาพให้ดีโทรสั่งเลย081-757-7474ยาบำรุงร่างกายตราผู้การไก่ดีจริงต้องบอก

0: ากเห็นจังเลยปีพระอภัยจะเล็กจะยาวจะใหญ่แค่ไหนครับน้องพันศิลป์สาวรสครับผู้ขับร้องฝากไว้ด้วยครับกับเพลงปีพระอภัยสนุกสนุกกับบทเพลงของเธอนะครับโดยอาจารย์กนกเปล่งสีงามผู้บรรจงแต่งให้กับน้องพันศิลป์สาวรสครับสนใจที่จะเข้าไปดูในมิวสิกก็เข้าไปที่ YouTube ช่องพันตระเรคคอร์ดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกับนักร้องสาวสวยของค่ายเพลงพันตระเรคคอร์ดครับครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีกันตรงนี้กับช่วงเวลาของข่าวคนคนเสียงเอกจบเพลงก็เข้าข่าวครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการถือว่าเป็นชั่วโมงที่2ต่อเนื่องต้องถึง10โมงครับก็ติดตามรับฟังรายการก็ต้องขอบพระคุณครับขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนไปบริการในงานของท่านครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าววันนี้จะจัดงานเลี้ยงจะมากจะน้อยตั้งแต่10โต๊ะขึ้นไป50โต๊ะ70โต๊ะ100โต๊ะ200โต๊ะ500โต๊ะ1,000โต๊ะทำมาหมดทุกราคาแล้วเรามีเมนูอาหารมีราคาให้เห็นเลยนะครับในราคาเริ่มต้นโต๊ะละ1,000ต้นครับสนใจอยากได้เมนูอาหารก็ติดต่อเราครับเราจะรีบนำเมนูอาหารไปให้ดูถึงบ้านมีเมนูให้เลือกอาหารร่วม100ชนิดครับสนใจโทรเลยครับ0819465036081-946-5036วิชัยตัวจีนครับแต่นั่นของเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมครับไม่ใช่ยารักษาโรคแต่รับประทานแล้วตอบโจทย์โรคร้ายได้ทุกๆโรคครับตั้งแต่ความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงเส้นเลือดในสมองตีบหรือจะเป็นโรคภูมิแพ้ไซนัสหืดหอบลิ้นสีดวงได้ทั้งนั้นครับ4คนแรกรับประทานก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ด4คนแรกนะครับพอครบ4ขวดแล้วขวดที่5เริ่มลดลงครับก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปก็กินวันละเม็ดแค่นั้นนะครับนี่คือการรับประทานที่ได้กำหนดเอาไว้เพื่อให้มันตอบโจทย์โรคร้ายได้ไม่ได้อยากขายแต่อยากให้คุณหายจากโรคร้ายๆครับ29ปีที่พูดกันมาแบบนี้แล้วคุณก็ทำตามที่ผมบอกทุกอย่างมันก็ตอบโจทย์ได้จริงๆครับสนใจสอบถามรายละเอียดกันสั่งซื้อกันกับทางด้านของ AAD ลูทิน่าครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกเดี๋ยวนี้สารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบลูเบอรี่สารสกัดจากแปลกล้วยที่อยู่ในเม็ดแคปซูลถูกรวมด้วยเอนไซม์ครับเอนไซม์แต่ละชนิดครับตัวนี้ดูแลเรื่องตับตัวนี้ดูแลเรื่องไตตัวนี้ดูแลเรื่องของแขนขาอ่อนเรี่ยวอ่อนแรงเอามารวมไว้ในเม็ดแคปซูลของ AND ลูทิน่าครับเลยกลายเป็นว่าทั้งบำรุงร่างกายบำรุงสายตาอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันเลยครับโปรโมชั่นมีให้ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3นี่ AND ลูทิน่าบำรุงสายตาบำรุงร่างกายครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ชุดเล็ก3ขวดชุดใหญ่7ขวดครับสนใจสั่งซื้อ AND ลูทิน่าได้เลยครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายท้องไม่ผูกสำหรับคนท้องผูกอย่าปล่อยท้องผูกเดินนานครับมะเร็งลำไส้มันจะถามหากาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AAD ครับเหนื่อยเมื่อล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงแฟงกาแฟบำรุงร่างกาย AAD ครับสบู่สมุนไพร DJ ครับหอมสดชื่นดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันสิวกระยุบฝ้ากระจ่างกับสบู่สมุนไพร DJ ครับสิวกระยุบฝ้ากระจ่างผิวพรรณก็ดี กับสบู่สมไพรดีเจครับ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับและสบู่สระผมครับสำหรับท่านที่ผมร่วงรากผมเส้นผมไม่แข็งแรงแล้วก็มีรังแคมีเชื้อราบนหนังศีรษะสบู่สระผมสิครับดูแลบนหัวของท่านเลยครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับเราไปเรื่องราวของประเด็นข่าวแรกยิ่งชีพไอซ์รอขอบคุณประชาชนที่ร่วมเป็นแรงหนุนครับร่วมบริจาคเงินช่วย2ล้านให้ต่อสู้กับคดีหัวสวครับเมื่อวานนี้นายยิ่งชีพอัจฉนนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนไอซ์รอได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่เป็นห่วงเป็นใยและสนับสนุนกำลังใจในการต่อสู้กับระบบโกงเลือกสวช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนจำนวนมากช่วยกันสนับสนุนโดยบริจาคเงินเข้ากองทุนสิทธิพลเมืองเพื่อการเลือกตั้งที่โปร่งใสและบัญชีสำรองของมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตยที่อาจารย์สมชัยเป็นธุระในการประชาสัมพันธ์รวบรวมให้ล่าสุดผมทราบจากโพสต์ของแกว่ามีเงินบริจาคเข้ามาเกิน2ล้านบาทแล้วถ้าเข้าใจไม่ผิดหากผมถูกดำเนินคดีก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าทนายความเป็นหลักค่าเตรียมเอกสารนิดหน่อยและอาจจะมีค่าเดินทางพยานอีกส่วนหนึ่งเงิน2ล้านกว่าบาทที่มีตอนนี้น่าจะไม่ขาดแคลนแล้วแม้ยังไม่รู้ว่าจะมีกี่คดีก็ตามโดยผมเข้าใจว่าหลายท่านต้องการบริจาคเงินนี้เพื่อสนับสนุนค่าเดินทางการต่อสู้คดีโดยตรงดังนั้นเงินทุกบาทที่โอนเข้ามาบัญชีเหล่านี้ก็จะต้องใช้ไปเพื่อการต่อสู้คดีผมจะไม่ขอกองทุนเพื่อเบิกมาสำหรับการทำกิจกรรมอื่นครับขณะเดียวกันการเดินหน้าต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนและโครงสร้างของการเลือกของการเมืองที่ดีกว่านี้เปลี่ยนระบบการเลือกสวเปลี่ยนที่มาของกกต.ให้มีความเป็นอิสระมากกว่านี้รวมถึงหรือโครงสร้างของระบอบสีน้ำเงินที่ได้วางไว้ตามรัฐธรรมนูญ2560ยังมีงานที่ต้องทำอีกมากครับไม่ว่าจะเป็นการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีการเลือกตั้งส.ส. 100% ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในการทำประชามติที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างน้อย2ครั้งหรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราเพื่อเปลี่ยนมาสว.ให้ได้ครับเปลี่ยนที่มาของสว.ให้ได้ผมคงไม่สามารถรองทำงานต่างๆให้สำเร็จได้ด้วยความกล้าหาญไม่กลัวคดีเพียงอย่างเดียวแต่ข้างหลังต้องอาศัยทีมงานที่แข็งแรงที่ทำงานลงลึกกันอย่างต่อเนื่องต้องอาศัยเครือข่ายองค์กรกลุ่มต่างๆที่ช่วยกันเก็บข้อมูลส่งต่อข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันผมรอดคนเดียวไม่ได้เพื่อนทั้งหมดต้องเดินไปด้วยกันจึงจะได้เป็นการทำงานที่เข้มแข็งและมีพลังครับกิจกรรมทั้งหลายในเส้นทางข้างหน้ายังต้องใช้งบประมาณอีกมากซึ่งส่วนใหญ่กิจกรรมเหล่านี้ดำเนินงานโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มเล็กๆมีทุนสนับสนุนน้อยมีความเข้มแข็งน้อยที่ผ่านมาทำประชามติต้นปีนี้หลายคนก็ออกเดินมาลงไปแจกใบปลิวตามตลาดนัดไปพูดไปคุยกับผู้คนในชุมชนไปทำรถแห่ตามหมู่บ้านในต่างจังหวัดพวกเขามีงบประมาณน้อยมากหรือบางคนไม่มีเลยหลายคนก็ใช้จ่ายเงินส่วนตัวในทำกิจกรรมผมเขียนสเตตัสขึ้นมาก็บอกกับพี่น้องประชาชนที่ต้องการสนับสนุนกันว่าสถานการณ์การเงินในตอนต่อสู้คดีของผมอยู่ในระดับที่ไม่น่าเป็นห่วงแล้วครับการบริจาคเงินเข้ามากองทุนเดิมก็จะสะสมไว้เผื่อคนอื่นที่ถูกดำเนินคดีในทำนองเดียวกันรวมทั้งคนที่ตรวจสอบการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาถ้าหากถูกดำเนินคดีก็น่าจะเบิกจากก้อนนี้ไปได้ด้วยแต่ถ้าหากท่านใดต้องการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการทำงานรณรงค์ไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในระยะยาวยังขาดแคลนอีกมากถ้าเทียบกับค่าเดินทางในการต่อสู้คดีของผมอยากฝากให้สนใจช่วยสนับสนุนไปยังกลุ่มอื่นๆที่กำลังทำงานอยู่ด้วยครับผมขออนุญาตไม่เป็นคนประกาศว่าจะรับบริจาคที่บัญชีไหนเพื่อทำอะไรแม้จะมีคนถามมาบ้างก็ตามเพื่อไม่ให้เป็นข้อกล่าวหาว่าผมไปทำกิจกรรมไปออกข่าวพูดสิ่งต่างๆเพื่อรับเงินนะครับ แต่ฝากไว้ให้ทุกท่านที่พร้อมกันสนับสนุนคิดเผื่อกลุ่มคนที่ทำงานขับเคลื่อนอยู่ด้วยนะครับแกยังเป็นห่วงกลุ่มอื่นด้วยนะครับเพื่อจะได้ต่อสู้กับความยุติธรรมความถูกต้องเลือกที่มาของสว.ใหม่เลือกที่มาขององค์กรอิสระใหม่นี่แหละครับเป็นสิ่งที่ประชาธิปไตยต้องการครับไม่ใช่ไปตกอยู่กับสีใดสีหนึ่งเป็นอย่างนั้นครับไปประเด็นข่าวอื่นครับเรื่องราวของข่าวไปที่เรื่องของเสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งรายครับเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ราชพร้าวล่าสุดเสียชีวิตอีกหนึ่งรายครับเป็น37ดับเพิ่มเป็นรายที่37เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ราชพร้าวเป็นลูกค้าสาววัย25หลังจากรักษาตัวอาการบาดเจ็บตั้งแต่วันเกิดเหตุความคืบหน้าเหลือสอบปากคำของเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องอีก7ปากนะครับคาดว่าสัปดาห์หน้าสรุปสำนวนหลักฐานจะสมบูรณ์ขึ้นนะครับจากกรณีโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์หน้าลาดพร้าวขณะนี้พนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีฐานความผิดเกี่ยวกับความประมาทและพ.ร.บ.ควบคุมอาคารขณะนี้พยานฝ่ายผู้ประกอบการได้รับบาดเจ็บสาหัสญาติผู้เสียชีวิตและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สอบไปแล้วทั้งหมด150ปากครับในสุวิชาสลายบาดครับวัย45เจ้าของร้านยังไม่สามารถสอบปากคำได้เนื่องจากยังรักษาตัวในห้อง ICU โรงพยาบาลเปาโลเกษตรในส่วนของการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกตม.ก็มีคำสั่งให้นายประสานฐานโทษประสาทโพสีมาศผอ.สำนักงานเขตจตุจักรไปช่วยและการสำนักงานปลัดกทม.ตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานครับล่าสุดนะครับมีผู้เสียชีวิตเป็นรายที่37เป็นผู้ตายนั้นเป็นลูกค้ามาเที่ยวมารักษาตัวที่โรงพยาบาลราชวิถีตั้งแต่วันแรกเสียชีวิตในช่วงเช้ามืดเมื่อวานนี้นะครับก็สำนวนคดีก็เสร็จไปแล้วประมาณ 70-80% ขาดแต่เพียงเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวงและที่เกี่ยวข้องอีก 6-7 ปากรวมทั้งยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาในสุวิชาสลายบาทเจ้าของร้านเนื่องจากยังรักษาตัวในห้อง ICU คาดว่าสัปดาห์หน้าจะรวบรวมหลักฐานต่างๆเสร็จให้สำนวนมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับยอดเป็น37คนแล้วนะครับสำหรับการเสียชีวิตของโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวครับไปดูประเด็นข่าวอื่นครับไปที่พี่ชายของฮารุนโซโล่ครับโพสต์ยืนยันข่าวเศร้าว่าน้องชายจากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับแล้วนะครับซึ่งก็ว่านไฉซึ่งเป็นยูทูบเบอร์อีกคนหนึ่งก็บอกว่าไม่อยากจะบอกรายละเอียดให้ญาติเป็นผู้ชี้แจงครับจากเฟซบุ๊กของพี่ชายของนายบวรทัศน์เป็นสุขหรือฮารุนโซโล่ยูทูบเบอร์ชาวไทยสายท่องเที่ยวที่หายตัวปริศนาในประเทศจอร์เจียนั้นก็ขณะนี้ครอบครัวได้รับการยืนยันแล้วว่าได้พบน้องแล้วครับนั่นคือเรื่องของน้องเสียชีวิตที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจอร์เจียนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสงสัยว่าเขาเสียชีวิตในโรงแรมนั้นด้วยสาเหตุอะไรทั้งครอบครัวของอารุณโซโล่บอกขอบพระคุณทุกท่านจากหัวใจที่ช่วยกันแชร์โพสต์ช่วยติดตามข่าวประสานงานส่งกำลังใจและช่วยเหลือในทุกช่องทางตลอดช่วงเวลาที่ครอบครัวตามหาน้องความเมตตาและความหวังดีจากทุกคนมีความหมายกับพวกเรามากและครอบครัวจะไม่มีวันลืมครับขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการประสานงานและช่วยเหลือในการติดตามน้องในช่วงเวลานี้ครอบครัวขอความเป็นส่วนตัวเพื่อดำเนินการในเรื่องต่างๆและขอให้งดการคาดเดาหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อให้เกียรติกับน้องและครอบครัวครับพี่ชายเขาว่าอย่างนั้นครับจากพวกเราไปแล้วครับยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวที่เขาพยายามไปท่องเที่ยวไปเพื่อเอาประสบการณ์มาเล่าในเรื่องราวของเขานะครับก็เป็นสาระเป็นประโยชน์คนที่ไม่ได้ไปแต่เขาไปท่องเที่ยวมาเกือบ50กว่าประเทศทั่วโลกครับไปแบบเนี้ย ไปแบบชนิดที่ว่าเพื่อไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับไปอีกข่าวหนึ่งครับไปที่เรื่องของมือปืนตามปฏิทินตำรวจลำดับที่98กบดานมา15ปีปมแค้นเขม่นแย่งสาวเสิร์ฟจ่อยิงเหยื่อสาหัสครับ15ปีอีก5ปีก็จะขาดอายุความตำรวจสอบสวนกลางครับ CIB โดยกองบังคับการปราบปรามร่วมกันจับกุมนายสำริดวัย43ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเลยในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นและความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนซึ่งเป็นผู้ต้องหารายสำคัญตามปฏิทินหมายจับของตำรวจลำดับที่98หลังก่อเหตุใช้วุฒิปืนจ่อยิงผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บสาหัสภายในร้านอาหารแห่งหนึ่งจังหวัดเลยเมื่อปี2554ครับเพราะไม่พอใจที่พนักงานเสิร์ฟสาวชาวลาวย้ายจากโต๊ะตนเองไปดูแลโต๊ะผู้เสียหายก่อนหลบหนีคดีเปลี่ยนที่พักอาศัยเรื่อยมานานกว่า15ปีล่าสุดเจ้าหน้าที่ตามแกะรอยจับได้ที่อุตรดิตถ์ครับนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปก็เป็นเรื่องของมือปืนกลับหนีคดีมา15ปีครับแม่ก็หนีไม่พ้นจะหนีไปกี่ปีก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ยังมีทางด้านของมือปืนลำดับที่144ครับในนาฏอู่ทองผู้ต้องหาตามปฏิทินหมายจับของตำรวจลำดับที่144บุกยิงคู่อริดับกลางเมืองนครปฐมครับฉายานาฏอู่ทองผู้ต้องหาตามปฏิทินหมายจับตำรวจลำดับที่144กองบังคับการปราบปรามครับกองปราบนำโดยพลตำรวจตรีพัทรศักดิ์บุพภาสวรรค์ผู้บังคับการกองปราบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มก็จับตัวในนาฏวัย42ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนครปฐมลำดับที่144ครับผู้ต้องหากระทำความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นร่วมกันมีวุฒิปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตร่วมกันพกพาวุฒิปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่รับอนุญาตครับแล้วก็จับได้บริเวณหลังบ้านหนึ่งครับที่บ้านหลังหนึ่งหมู่ที่4ตำบลอู่ทองอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับบ้านหลังหนึ่งหมู่ที่4ตำบลอู่ทองอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับฉายาในนาฏอู่ทองวัย42ปีแล้วครับยังเป็นบุคคลตามประกาศสืบจับและอัตราเงินสินบนของสำนักงานตำรวจชาติปี69ลำดับที่144เพราะสืบเนื่องมาจาก13มกราคมปี65นายนพรวัย27ผู้ประกอบธุรกิจขนส่งทุเรียนและเป็นที่รู้จักกันในกลุ่มรถแต่งรถซิ่งกำลังนั่งรับประทานอาหารกับเพื่อนบริเวณหน้าบ้านในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐมก่อนจะมีกลุ่มคนร้ายขับรถกระบะอีซูดีแม็กมาจอดหน้าบ้านจากนั้นคนร้ายใช้วุธปืนยิงใส่นายนพรหนึ่งนัดเมื่อผู้เสียหายฟุบลงคนร้ายยังใช้วุธปืนยิงซ้ำที่หัวจนเสียชีวิตก่อนหลบหนีไปทางแยกสนามจันทร์ส่วนเพื่อนผู้ตายอีกสองคนวิ่งหลบหนีรอดชีวิตไปได้ครับจากการสืบพยานสอบสวนพบว่าชนวนเหตุเกิดจากนายนพรเนี่ยเคยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการล่อซื้อยาเสพติดจนนำไปสู่การจับกุมในพีนามสมมติซึ่งเป็นหลานของนายนาฏนายนาฏในวัย12ปีทำให้นายนาฏเกิดความไม่พอใจและประกาศจะแก้แค้นจากแนวทางการสืบสวนเชื่อว่าวันเกิดเหตุในป่านามสมมติเพื่อนสนิทของผู้ต้องหาเป็นผู้ขับรถกระบะพาไปที่ก่อเหตุขณะที่นายนาฏวัย12ก็นั่งรถโดยสารด้านหน้าก่อนลงมือใช้วุธปืนยิงนายนพรเสียชีวิตหลังก่อเหตุเสร็จก็หนีเรื่อยมาจนกระทั่งตำรวจสืบทราบว่ามาหลบซ่อนตัวอยู่ที่พื้นที่ของอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีจึงนำหมายค้นเข้าตรวจค้นและจับตัวได้สำเร็จครับเจ้าหน้าที่ยังตรวจยึดของกลางเป็นผงสีขาวคล้ายยาเคตามีนยาไอและอาวุธปืนอีกพร้อมกระสุนอีก37นัดเงินสดอีก 476,100 บาทตรวจยึดไว้เป็นของกลางเพื่อตรวจสอบเบื้องต้นในนาฏวัย12ปีให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพ.นครปฐมดำเนินคดีในส่วนของยาเสพติดอาวุธปืนที่ตรวจพบต่อไปครับหนีไม่พ้นเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องของการตามจับตามคดีครับเขาเรียกว่าจะนานแค่ไหนท่านก็หนีของความผิดไม่พ้นครับนี่คือเรื่องราวของข่าว จากข่าวคนคนเสียงเอกครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474 จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
2: ภูผาวิทย์โปรภูผาวิทย์โปรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นโปรตีนที่คิดค้นวิจัยมาเพื่อผู้สูงวัยผู้เบื่ออาหารกล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อน้อยผู้ป่วยติดเตียงหมดเรี่ยวแรงต้องการฟื้นฟูสุขภาพภูผาวิทย์โปรเสริมโภชนาการโปรตีนสูงภูผาวิทย์โปรโปรตีนที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนกลุ่มวิตามินและสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรเลขสารระบบอาหาร 50-1-18363-5-0058 สนใจติดต่อสอบถามโทร081-780-5575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมบระคีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข่าวตองทองเนื้องามดีไทยโทร081-780-5575 081-780-5575อายุที่มากขึ้นทำให้สุขภาพร่างกายขาดสมดุลยาหอมดอกหอมมื่นลี้แก้อาการที่มาจากลมกองละเอียดหน้ามืดเวียนศีรษะตาลายใจสั่นอ่อนเพลียไม่มีแรงคลื่นไส้อาเจียนระบบการไหลเวียนเลือดลมติดขัดช่วยกระจายกองลมบำรุงหัวใจช่วยผ่อนคลายหลับสบายลดความร้อนในร่างกายแก้กลิ่นแก่อย่างได้ผลยาหอมดอกหอมมื่นลี้มีส่วนผสมของดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงชะลูดกระวานกานพลูและสมุนไพรอื่นๆอีกมากมายหอมเย็นชื่นจิตชื่นใจยาหอมดอกหอมหมื่นลี้โทร081 7805575
1: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนสนใจโทร
2: 098-329-9909 098-329-9909
0: ซื้อติดตัวเอาไว้ติดบ้านก็ดีครับสำหรับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อปวดตามเข่าตามข้อตามหลังตามคอตามบ่าตามไหล่ไหลติดสะบักจมคลอเคล็ดนอนตกหมอนนิ้วล็อกเป็นตะคิวบ่อยๆชามือชาเท้าครับทาถูด้วยครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเป็นส่วนที่จะสร้างความรู้สึกในจุดที่ท่านมีอาการเลยซึมลึกและได้ผลเร็วกว่าเพราะว่ามันเป็นอนุภาคนาโนนิดๆเล็กๆน้อยๆเหลือโมเลกุลเล็กมากนะครับสนใจสั่งซื้อไปได้เลยครับที่098-329-9909 ครับยาหอมดอกหอมมื่นลี้ครับหอมชื่นใจหอมชื่นจิตกับยาหอมดอกหอมมื่นลี้ครับชงกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาอาการต่างๆที่ท่านเป็นจะสวิงสวายวิงเวียนศีรษะหน้ามือตาลายยังไงก็ทุเลาลงแต่ถ้ามันฉุกเฉินจริงๆครับไม่ต้องหาน้ำร้อนน้ำอุ่นใส่อมไว้ใต้ลิ้นได้เลยครับใส่อมไว้ใต้ลิ้นได้เลยแล้วค่อยๆกลืนอาการต่างๆที่ท่านเป็นมันก็จะได้ทุเลาลงอย่างรวดเร็วกับยาหอมดอกหอมมื่นลี้ครับโทรไปเบอร์เดียวกับภูผาวิโปรครับ081-780-5575 081-780-5575เบอร์เดียวกับเครื่องดื่มภูคาผสมสมุนไพรดีไทยด้วยนะครับน้องๆขวดน้ำปลาเลยขวดเบล่มเลยดูแลสุขภาพร่างกายของท่านโดยเฉพาะผู้ที่จะดื่มทางด้านของภูผาวิโปรผสมกับน้ำอุ่นนะครับภูผาวิโปรนี้จะช่วยสร้างกล้ามเนื้อสำหรับผู้ที่อ่อนแรงแขนขาอ่อนเรียวอ่อนแรงนอนติดเตียงเดินเหินไม่ไหวผอมแห้งแรงน้อยดื่มภูผาวิโปรเป็นประจำจะกลับมาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวท่านเองด้วยการสร้างกล้ามเนื้อโดยมีโปรตีนอย่างเข้มข้นวิตามินที่หลากหลายและก็สมุนไพรธรรมชาติอีกมากมายอยู่ในผงคล้ายผงกาแฟแต่ไม่ใช่กาแฟและละลายกับน้ำอุ่นครับพอคนเข้าหากันแล้วก็มันจะได้น้ำสีขาวๆยกสดได้เลยครับเช้าแก้วเย็นแก้วก็ดีไม่น้อยกับทางด้านของภูผาวิทโปรครับโทรเลย081-780-5575 081-780-5575ครับเราไปต่อได้เรื่องราวของประเด็นข่าวครับจากทางด้านของตำรวจตม.นครพนมรวบ2หนุ่มเวียดนามหนีหมายจับตำรวจไซเบอร์คดีอาชญากรรมข้ามชาติหนีมาอยู่ประเทศไทยในฐานะที่ฟอกเงินครับจับกุมชาวเวียดนาม2รายขณะเตรียมเดินทางออกนอกประเทศสปป.ลาวที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3โดยผู้ต้องหาทั้ง2คนคือมิสเตอร์วานวัย33และมิสเตอร์วันตูวัย39ถูกออกหมายจับจากกองกำกับการ4กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรีในข้อหาร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันอ้างยี่ซ่องโจรช่อโกงประชาชนปลอมเอกสารราชการใช้เครื่องหมายราชการปลอมนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และก็สมคบกันฟอกเงินการจับกุมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่สั่งให้เข้มงวดกวดขันการคัดกรองบุคคลเข้าออกราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนมภายใต้การบังคับบัญชาของพันตำรวจชัดชัยสำเนียงได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สืบสวนปราบปรามจนสามารถจับผู้ต้องหาทั้งสองคนซึ่งเป็นชาวเวียดนามเขาเรียกว่าเกาะอาชญากรรมข้ามชาติดำเนินการอยู่ภายใต้การดำเนินการของพลตำรวจโทพานุวัฒน์บุญยลักษณ์ผู้บัญชาการของสตม.และคณะได้มอบหมายนโยบายเข้มข้นควบคุมและดูแลการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทุกพื้นที่ครับก็ดำเนินคดีตามกฎหมายไทยของเรานะครับไปอีกข่าวหนึ่งครับก็ยังมีเรื่องของข่าวรายละเอียดไปที่คงจะจำข่าวนี้ได้ครับข่าวเรื่องแก๊งข้ามชาติอาละวาดหลอกนักท่องเที่ยวชาวอินเดียซื้อทัวร์ราคาถูกแล้วก็ลักพาตัวไปเรียกค่าถ่ายในพัทยาตำรวจรวบผู้ต้องหาได้แล้วครับยกแก๊ง5รายเตือนอย่าหลงซื้อแพ็กเกจราคาถูกผิดปกติเสี่ยงตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองครับโดยพันตรีปริญญากลิ่นเกษรรองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง3ในฐานะโฆษกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยกรณีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีร่วมกับตำรวจเมืองพัทยาครับช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย3รายที่ตกเป็นเหยื่อกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติหลังจากถูกหลอกด้วยการซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวราคาถูกกอดถูกลักพาตัวไปกักขังและเรียกค่าถ่ายตามที่เรานำเสนอข่าวนะครับพร้อมตัวแนะนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกใช้บริการของการนำเที่ยวในต่างประเทศตำรวจบอกจากการสืบสวนพบว่าผู้เสียหายทั้ง3รายหลงเชื่อบุคคลที่อ้างตัวเป็นผู้จัดทัวร์เสนอแพ็กเกจท่องเที่ยวในราคาต่ำกว่าปกติพอเดินทางมาถึงประเทศไทยกลับถูกแยกตัวออกจากคณะก่อนถูกพาไปกักขังและเรียกค่าถ่ายจากญาติที่อยู่ต่างประเทศกลุ่มคนร้ายยังทำร้ายร่างกายผู้เสียหายพร้อมถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอส่งไปข่มขู่ญาติเพื่อเร่งรัดให้โอนเงินค่าถ่ายโดยพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยาก็ขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาและสามารถจับผู้ต้องหาได้ครบทั้ง5รายแล้วอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลครับโฆษกของตำรวจตม.ฝากเตือนไปยังนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการการท่องเที่ยวทุกครั้งโดยเฉพาะแพ็กเกจที่มีราคาถูกผิดปกติหรือผู้ให้บริการที่ไม่สามารถตรวจสอบตัวตนได้เนื่องจากอาจตกเป็นเหยื่อของกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติครับทางตำรวจขอยืนยันว่าการคัดกรองบุคคลเข้าออกราชอาณาจักรของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตอนนี้เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองควบคู่กับฐานข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศไทยและฐานข้อมูลระหว่างประเทศหากไปพบว่าเป็นบุคคลต้องห้ามไม่มีหมายจับไม่มีประวัติอาชญากรรมหรือเหตุห้ามเข้าราชอาณาจักรตามกฎหมายก็จะรับอนุญาตให้เข้าเมืองประเทศไทยอย่างสะดวกโยทินแต่ถ้านักท่องเที่ยวที่เข้ามาซึ่งในขณะนี้นักท่องเที่ยวชาวอินเดียเนี่ยถือว่าเดินทางเข้ามาประมาณ2.5 ล้านมากเป็นระดับ2รองจากนักท่องเที่ยวชาวจีนครับชาวจีนนั้นเป็นนักท่องเที่ยวเข้าเมืองไทยเป็นระดับ1ครับแต่อินเดียมาอันดับ2ครับซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยวของไทยขณะนี้ผู้ที่เข้ามาแล้วก็ทำความผิดกฎหมายก็มีสัดส่วนไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยละ 0.1 จึงถือเป็นเพียงส่วนน้อยเมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องครับตำรวจบอกว่าหลังจากได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศแล้วบุคคลดังกล่าวต้องเป็นเหยื่อถูกหลอกลวงหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่างๆนะครับโฆษกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบอกว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำชับให้ทุกหน่วยงานเพิ่มความเข้มงวดคัดกรองกับบุคคลต่างด้าวที่มีพฤติกรรมการกระทำความผิดหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศนะครับนี่เป็นเรื่องของชาวต่างด้าวที่มาสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยเราก็ต้องเข้มงวดแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังเราไปประเด็นข่าวอื่นอีกนะครับไปที่ทางด้านของประเด็นข่าวไปอุบัติเหตุสักข่าวหนึ่งนะครับรถมอเตอร์ไซค์ชนเข้ากลางลำรถกระบะกลางถนนเยาวชนวัย13ขวบเสียชีวิตครับและเจ็บสาหัสอีก1รายที่นครศรีธรรมราชเมื่อคืนนี้นะครับมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะมีผู้บาดเจ็บสาหัสกลางถนนหมายเลข4104บริเวณแยกทางเข้าวัดควนสูงตำบลฉวางอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นรถมอเตอร์ไซค์ Honda Wave ทะเบียนนครศรีธรรมราชลักษณะชนกับรถกระบะ Ford Ranger สีขาวตรวจสอบพบว่าผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นเยาวชนอายุแค่13ขวบเองครับโอ้ ตัวเล็กๆแค่นี้ขับมอเตอร์ไซค์ออกมากลางถนนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนผู้โดยสารซ้อนท้ายก็เป็นเยาวชนหนึ่งในอายุ13ขวบเช่นกันได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่กู้ภัยป้องกันช่วยกันส่งนำโรงพยาบาลถึงโรงพยาบาลฉวางครับตำรวจพนักงานสอบสวนสพฉวางลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปลูกใครเหล่าเต้าเลยเนี่ยอายุ13ขวบโอ้โหบิดกันตั้งเช้ามืดใช่นะครับแล้วก็โดนชนกับรถยนต์รถกระบะนะครับ Ford Ranger โอ้โหมอเตอร์ไซค์พังยับแล้วทั้งสองคนก็นอนอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ริมถนนเนี่ยนะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังนะครับเด็กๆเล็กๆแค่นี้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกทำใบขับขี่ยังไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยครับไปเรื่องของอดีตกัปตันดังนักบินหนุ่มอดีตกัปตันดังสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ตกอับเล่นหุ้นจนหมดตัวนอนป่วยเล่ร่อนอยู่ใต้สะพาน BTSหลังเลิกลากับภรรยาสาวชาวไทยพบเคยปฏิบัติภารกิจเสี่ยงภัยรับผู้ป่วยโควิดติดค้างขณะที่พลเมืองดีประสานมูลนิธิกระจกเงาส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลแล้วครับโทรทางกัปตันนักบินตกอับผู้ใช้ชื่อ Facebook กั๊กบายอัสโมเดลลิ่งออกมาเปิดเผยเรื่องราวของอดีตนักบินรายหนึ่งโดยระบุว่าจากนักบินมาสู่จุดนี้ได้ยังไงเขาบอกเห็นเขาได้รับบาดเจ็บนอนอยู่ใต้บันไดทางขึ้น BTS เพลินจิตถนนตรงปากซอยบ้านตอนประมาณสัก10โมงครึ่งของวันเมื่อวานสภาพท่านอนตามรูประดูบาดแผลใกล้ๆมันแห้งแตกมีน้ำหนองมีน้ำหนองไหลเยิ้มและบวมแดงจนน่าตกใจอาการนี้ติดเชื้อรุนแรงมากจากการสอบถามรปภ.ตึกคิวเฮ้าก็ได้ขอมาขอนอนตรงนี้ตั้งแต่27กรกฎาคมแล้วเขาได้ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยกันช่วยเหลือแกบอกมีหลายหน่วยงานเข้ามาก็ทำอะไรไม่ได้เขาบอกว่าตัวผู้ป่วยปฏิเสธที่จะไปรักษาเลยไม่มีใครได้พาเขาไปโรงพยาบาลเขาไม่ไปหลังจากลงไปสอบถามข้อมูลแล้วได้เห็นมีน้องผู้หญิงจากมูลนิธิกระจกเงามาถ่ายรูปเขาอยู่ไกลๆด้วยจึงได้สอบถามเพิ่มเติมว่าช่วยเขาอย่างไรน้องบอกว่าจะให้รถพยาบาลที่รู้จักกันมารับตัวไปรักษาพยาบาลที่มีข้อตกลงกันไว้เกี่ยวกับระบบประสาทในวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้ดูจากสภาพบาดแผลแล้วก็คงไม่ทันการแล้วพอถามว่าได้คุยกับเขาหรือน้องบอกยังไม่ได้เข้าไปคุยเห็นว่าสอบถามคนในพื้นที่บอกมาว่าเขาดูเหมือนคนสติไม่ดีมีคนทำแผลให้เขาดึงพันแผลออกแล้วก็ไม่ได้คุยเขาบอกว่าแต่เมื่อวานที่หน่วยงานอื่นเข้ามาทำแผลให้เขาไหมเขาบอกว่าไม่มีใครทำให้เขาเลยน่าสงสารในเมื่อไม่มีใครเข้าไปคุยกับเขาเขาก็เริ่มจากถามว่าแผลเป็นโดนอะไรมาเขาก็บอกว่าเป็นเบาหวานแล้วทำไมเมื่อวานมีคนมาจะพาไปส่งโรงพยาบาลทำไมไม่ไปเขาก็บอกว่าเงินเขาไม่มีประกันชีวิตก็ไม่มีพาสปอร์ตก็หายกลัวไม่มีเงินจ่ายว่างั้นเมื่อถามเราก็กลับว่ามีน้ำไหมเขาหิวน้ำเราก็เห็นว่าเขากำลังจะหันไปหยิบขวดน้ำเลยเดินไปเอาน้ำด่างจากรถไปให้เขาหนึ่งขวดแล้วเปิดฝาเขาดื่มหมดเลยแล้วก็ท่านอนแบบนี้เขาลุกไม่ไหวแล้วจึงได้พูดคุยแล้วเพิ่มเติมว่าเขาบอกว่าอยากได้มระคินกถามว่าหาให้เขาได้ไหมพร้อมกับพยายามลูดซิปเปิดกระเป๋ากางเกงข้างขวาด้วยมือข้างขวาของเขาแล้วเขาก็ไปขายเปิดให้เขาหยิบเงินส่งให้120บาทให้ผมไปซื้อมระคินกให้หน่อยในเซเว่นก็ได้ในซอยเขามีขายเขาบอกว่าเขาเก็บเงินไว้เดี๋ยวซื้อให้เองพร้อมช่วยเก็บเงินใส่กระเป๋าตามเดิมเขากลัวเข้าใจผิดว่ามะระคินกเป็นอะไรขายในเซเว่นจึงค้นหาในรูปมะระคินกใน Google เขาก็ใจตรงกันมะระคินกเดียวกันเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากได้เป็นแคปซูลมันรักษาเบาหวานเขาไปเอามาจากไหนไม่รู้ว่ามะระคินกรักษาเบาหวานได้เขาก็เลยอยากได้ว่างั้นโอ้เป็นบอกเคยมีภรรยาอยู่ปทุมธานีชื่อว่ารุ่งนภาเลิกกันไปแล้วจำเบอร์โทรศัพท์เขาไม่ได้แล้วเขาก็ร้องไห้ครับบอกอยู่เมืองไทยมา20กว่าปีและตอนนี้อายุ58ปีถามว่าทำอาชีพอะไรเขาบอกว่าเคยเล่นหุ้นพร้อมน้ำตาซึมเขาเสียใจเล่นหุ้นจนหมดตัวครับแล้วเขาเองก็มีรูปถ่ายของกัปตันเครื่องบินจึงได้ส่งให้เขาดูพร้อมบอกนี่คุณเหรอเคยเป็นกัปตันเครื่องบินด้วยเหรอเขาก็ร้องไห้ครับนั่นแสดงว่าเขาเคยเป็นกัปตันเครื่องบินข ขับเครื่องบินแล้วเขาก็เป็นโรคเบาหวานแล้วแฟนที่เป็นคนไทยก็ทิ้งเขาไปเลิกเขาไปตอนนี้มูลนิธิกระจกเงานำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เรื่องกัปตันที่ตกอับเคยขับเครื่องบินแล้วมานอนเหมือนคนไร้ญาติขาดมีดครับเวลาหมดเวลาครับทุกท่านครับเห็นที่ต้องลำลากัน
3: ไปคนเอามาจากไหนแม่
4: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับ
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
4: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
3: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
4: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงสอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083-8686-083
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
6: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
7: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทอง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐบาลกองทัพบกจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันถวาย

0: ไทยกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนปุ๋ยปีแปดกอของเนียมชื่ออําแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
1: ้เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
2: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: เมื่อเวลา 7:30 นที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชันวีรกุลนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยมีสมเด็จพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปรับบิณฑบาตบริเวณด้านหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล ขออภัยค่ะขณะที่กองทัพบกจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีพลเอกพนายแค้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาข้าราชการทหารและกำลังพลเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงมีการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน40รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและร่วมถวายความอาลัยอย่างพร้อมเพรียงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลการรับประทานเห็ดอย่างปลอดภัยจากกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
4: คู่มือสุขภาพ
5: เห็ดเป็นพืชที่นำมาปรุงอาหารได้หลายหลากและมีสรรพคุณทางยาศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทยระบุว่าเห็ดเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นสรรพคุณช่วยแก้ไข้แก้ช้ำในบำรุงร่างกายและช่วยให้เจริญอาหารภูมิปัญญาชาวบ้านของไทยเข้าหาเห็ดป่ามารับประทานเป็นวิถีถิ่นแต่ต้องเลือกให้เป็นและต้องหลีกเลี่ยงการเก็บเห็ดพิษซึ่งมีหลักสังเกตง่ายๆคือเห็ดพิษส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้มูลสัตว์รูปร่างคล้ายอานม้ามีสีสันฉูดฉาดหมวกเห็ดจะมีสีขาวมีปุ่มปมมีรูปที่ไม่ใช่ครีบมีปอกหุ้มโคนสำหรับเห็ดป่าที่สามารถรับประทานได้และรู้จักกันดีในประเทศไทยประกอบด้วยเห็ดโคนเห็ดเพาะเห็ดระโนดขาวและเห็ดขอนเป็นต้นทั้งนี้ในปัจจุบันยังมีเห็ดรูปร่างแปลกๆที่พบว่ามีการนำมาขายมากมายซึ่งหากไม่มั่นใจว่าปลอดภัยหรือไม่ทราบว่าเป็นเห็ดชนิดใดก็ไม่ควรซื้อมารับประทานแต่หากบังเอิญรับประทานไปแล้วและมีอาการเป็นตะคริวที่ท้องขึ้นไส้อาเจียนถ่ายเหลวต้องคิดไว้ก่อนว่าอาจได้รับพิษจากเห็ดดังนั้นต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีแต่หากอยู่ไกลโรงพยาบาลและละแวกแถวนั้นมีต้นรางจืดก็ให้คั้นใบรางจืดสดประมาณ 7-10 เม็ดกับน้ำสะอาดแล้วนำมาดื่มและรีบไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
3: หมั่นทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในช่วงเข้าพรรษานี้เพื่อชีวิตจะได้พบกับความร่มเย็นเป็นสุข
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ
6: บก 081-290-1691

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูส

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับผมก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงจริงนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงมีคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
13: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
14: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
13: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโ
15: อรู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่ชั่วโมงที่3แล้วจ้า
1: สวัสดีเช่นเดียวกันลุงช้างและท่านผู้ฟัง
0: ชั่วโมงนี้เรามาพบกันที่
1: จอทล1197นะจ๊ะ
0: อีก1คลื่นนะ
1: ฟังกันนะครับ
0: วันนี้4โมงเย็นก็ไปพบกันที่ตลาดนัด
1: ตลาดนัด
0: ปากทางเข้าวัดเวียง
1: ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี
0: อยากได้อะไรอยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้อก็ไปหากันได
1: ้ไปซื้อกัน
0: ทีมงานไทยทิพย์โอสถสัญจร
1: ไปอยู่ที่นั่นแน
0: ่ครับแต่ฝนไม่ตกนกไม่ร้องนะ
1: จะแลบไม่ปวดท้องเนี่ยนะ
0: เมื่อวานบอกร้อยละ60ลพบุรีสระบุรีไม่มีสักแมะ ที่ไหนตกบ้างเล่าให้ฟังหน่อยนะ
1: ฝนฟ้า
0: ครับ
1: ตกที่ไหนกันบ้าง
0: ครับเมื่อวานนี้ขอบคุณพี่สาวคนสวยจากนู้น
1: ที่ไหนอ่ะ
0: สะแจงสะแจงหมู่6ตำบลสะแจงอำเภอบางระจันนะ
1: สิงห์บุรีเนี่ยนะ
0: เอาปุ๋ยไปส่งให้ใกล้ๆวัดคิมรา
1: ช
0: วัดคิมราชวัดคิมราชเขากำลังน่าจะดีดวิหารเอาวิหารหลวงพ่อยิ้มหลวงพ่อแย้มขึ้นมาให้สูงหน่อยเพราะว่าหลวงพ่อใหญ่เนี่ยองค์ใหญ่ท่านอยู่สูงไง
1: ครับ
0: เลยจะเอาหลวงพ่อยิ้มหลวงพ่อแย้มเนี่ยนะก็ไปร่วมกันทำบุญนะฮะ
1: ดีดโบสถ์ดีดวิหาร
0: ดีดวิหารนะครับแล้วก็ที่ป้ายวัดก็สีจางไปหน่อยถ้าผมถูกหวยแสนนึงขึ้นไปผมจะทำป้ายให
1: ้อ๋อที่วัดครีมใช่ไหม
0: ครับครีมครีมราชน่าจะแปลย่อมาจากราษฎรหรือราชอะไรทั้งอย่างไม่มีตัวต่อมีพยานน้อยเลย
1: ครีมราช
0: วัดครีมราชหมู่6ตำบลสัจแจง
1: อำเภอ
0: บางระจัน
1: จังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยนะ
0: ครับก็เอ
1: า
0: ใครอยู่แถวนั้นก็รู้อยู่แล้วนะไปช่วยกันสร้างสร้างหลวงพ่อองค์ใหญ่นะอันนั้นก็สร้างเสร็จแล้วเหลือแต่ฐานแล้วก็จะดีดวิหารหลวงพ่อยิ้มหลวงพ่อแย้มขึ้นไป
1: ดีขึ้นไป
0: ดีให้สูงขึ้นไปอีกหน่อยนึงนะครับแต่ป้ายวัดเนี่ยมองไม่เห็นเลยแต่ผมเป็นคนต่างท้องที่ไปมองไม่เห็นนะอาศัยดู GPS นะถ้าไม่ดู GPS ก็เรียบร้อยไม่หลงกันเลย
1: หาวัดไม่เจอ
0: หาวัดไม่เจอ
1: จ
0: ะถามใครบ้างก็ไม่มีอยู่ทุ่งนานู่นน่ะ
1: อ๋ออยู่กลางทุ่งเลยวัดเนี่ย
0: อยู่ในหมู่บ้านแหละแต่คนที่จะถามก็อยู่ทุ่งนาน่ะ
1: โอ้แกไปอยู่ทำไมเนี่ย
0: ลังหวานยาหวานปุ๋ยอะไรกันก็ไม่รู
1: ้ปุ๋ยหอมฟุ้งหรือเปล่า
0: ไม่ใช่แถวนั้นไม่ได้ใช้ของผมเลยเนี่ยอยากให้ใช้จริงๆเลยนะตอนเนี้ยถ้าใกล้จะเกี่ยวเมื่อไหร่ก็เอาดึงลวงไปใช้ได้เลย
1: จะได้ดึงเร็วและจะได้ร่ำรวยเนี่ยนะ
0: ครับอีกสัก15วันจะเกี่ยวเนี่ยเอาเลยนะ
1: ดึงลวงเนี่ยนะ
0: ครับแต่ว่าเม็ดฟู่เนี่ยฉีดได้ตลอดเลยครับ
1: เม็ดฟู่กรดอะมิโน
0: 15วันครั้งหนึ่งเม็ดหนึ่งก็200ลิตร
1: ฉีดพ่นได้5ไร่อ่ะนะ
0: ครับ
1: ถ
0: ้าทำนาสัก10ไร่เนี่ยก็10ไร่ก็2เที่ยวเที่ยวละเม็ดก็2เม็ดเองกล่องละพันเนี่ยแล้วก็พอจะเกี่ยวปุ๊บก็เอาดึงลวงพ่นไปอีกก่อนเกี่ยวสัก15วันน่ะนะ
1: ใช
0: ่ลวงมันจะเต่งมันจะน้ำหนักมันจะเยอะ
1: อืม
0: เอาเท่าไม่ใกล้ไม่ใกล้ไม่ใกล้ตันก็เกือบอ่ะไม่ตันก็เกือบตันนะไล่นึงอ่ะนะ
1: ไล่นึงเนี่ย
0: ครับ
1: ตันนะ
0: ครับ
1: บางทีก็เกินน่ะนะ
0: เค้าเรียกเกวียนนะสมัยเราเรียกเกวียน
1: เกวียนนึง
0: เกวียนเกวียนก็1,000กิโลอ่ะนะใช่มั้ย
1: ใช
0: ่1เกวียนมี100ถังหนึ่งถังมี20ลิตร1ลิตรมี2ทนาน
1: 2ทนานนี่มีกี่เม็ดเนี่ย
0: 2ทนานก็มีประมาณ 40,000 เอ้ยคุณนี่นะแหมถามใกล้ๆตาหน่อยได้ไหมเล่า
1: ขนตามีกี่เส้นเนี่ย
0: นั่นไปนอนเถอะ
1: เอ้าก็คุยกัน
0: ครับ
1: ข่าวพรรษาเลยในวันนี้
0: ข่าวพรรษานี่เปิดเพลงทำบุญกันนี่นะ
1: ทำบุญทำทานกันบ้าง
0: ก็ไปทำบุญเนี่ยวัดคิมราชเดี๋ยวผมบอกบุญเลยนะเดี๋ยวถ้าถูกหวยพรุ่งนี้มะรืนเนี่ย
1: วันที่หนึ่งอะนะ
0: วันที่หนึ่งเนี่ยซื้อ20ใบอะถ้าถูก
1: เลขเดียวกันหมดเนี่ย
0: เลขเดียวกันหมดเลย
1: ถูกก็ได้เยอะอะนะ
0: 8อะไรวะ423 522ถ้าถูกกับใบเท่าไหร่อะ
1: 20ใบเนี่ย
0: 20ใบเลขท้าย3ตัวได้เท่าไหร่
1: โอ้โหหลายตังค์เนี่ยคิดไปออก
0: ถึงแสนไม่ถึง
1: โอ้
0: ไม่ถึง
1: หลายเงินใบละ4,000น่ะ
0: 4,000 10ใบก็8 8,000 16,000ไม่ถึงแสนไม่ได้ป้ายใหม่วัดอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ได้ต้องเราวัดที่หนึ่ง
0: ไม่ต้องวัดที่หนึ่งวัดที่สองที่สามก็ได
1: ้
0: จะได้ทำป้ายให้วัดกันหน่อยแหมป้ายมองไม่เห็นเลย
1: อ้าว
0: นี่ต้องโทษใครเจ้าวาดหรือมรรคนายกเนี่ย
1: มันก็วัดมันก็ส่องโซมไปตามกาลเวลา
0: เอ้าวัด
1: คอยทำไป
0: วัดบ้านโรงเรียนนะเน
1: า
0: ะ
1: บ้านกับวัดเนี่ยของคู่กัน
0: ถ้าขัดกันเป็นไง
1: ขัดกันก็ไม่ดีนะ
0: ครับ
1: ข
0: ัดกันไม่ได้แล้วลุงพ่อมีเคยใส่บาตรดิเอาร่วมด้วยช่วยกันนะ31สิงหาคม
1: ไปทอดกฐินกันที่วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่ลพบุรี
0: ครับ
1: จะได้สร้างสะพานข้าม3โลกกันที
0: ครับแล้วก็ที่สำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขาสำยอด
1: อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนี่ก็ซื้อที่ดินถวายวัดเนี่ย
0: ใครจะมาบริจาคด้วยตัวเองก็ได้เลยนะครับส่วนใครจะไม่มาบริจาคไม่ต้องโอนมาที่ลุงช้างนะ
1: วิธีการทำบุญ
0: ซื้อไทยทิพย์โอสถกินก็ได้ทำบุญแล้วกระปุกละ5บาท
1: กระปุกหนึ่ง300
0: 300บาทคืนบริษัทไป295
1: เหลือ5บาท
0: อ้าวรวบรวมปัจจัยถวายวัด
1: ซื้อหลายกระปุกก็ได้หลายบาทนะ
0: ใช
1: ่
0: ทำบุญมากทำบุญน้อยได้บุญเท่ากัน
1: อ่
0: ะ
1: ได้เหมือนกัน
0: ครับหรือจะทำบุญแถววัดข้างบ้านก็ดีเหมือนพระอาจารย์เอกที่สำนักสงฆ์ภูป่าหังท่านบอกว่ามาบนแล้วเนี่ยมาขออย่าไปใช้คำว่าบนมาขอแล้ว
1: ขอแล้ว
0: ได้สมใจปรารถนาแล้วจะมาถวายไข่จะมาถวายปัจจัยก็มาถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรหรือจะทำบุญวัดข้างบ้านก็ได้มันจะเป็นต้องมา
1: โอ้ท่านก็ว่าอย่างนั้นนะ
0: ม
1: ัน
0: ไกลจะมาทำไมเราถ้าจะไปเที่ยวนู่นเดี๋ยวนี้ผ่านมาก็แวะมาหาอาตมา
1: ถึงท่านก็ไปหาเนี่ย
0: และช่วงเข้าพรรษานี่ครับมีปฏิบัติธรรมนะ
1: ท่านก็ไม่ได้ออกไปไหนนะ
0: สถานที่ปฏิบัติธรรมเยอะ
1: บ
0: ้านเราก็เยอะนะลพบุรีก็มีไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะ
1: ใช
0: ่แต่พระแช่มอยู่แค่นี้ไม่ไปเข้าปฏิบัติธรรมไปนู่น
1: ไปไหน
0: หินกองนู่น
1: โอ้ไปไกลเลย
0: ที่มีบาตรใหญ่ๆเขาชอบไปที่นั่น
1: โอ้เขาก็ศรัทธาของเขาอะ
0: ครับ
1: ผ
0: มก็ศรัทธาทุกวัดนะพอเสียงกองเพลงดังเมื่อไหร่ผมก็จะไปแล้ว
1: ไปทำไม
0: ไปรอพระฉันอิ่มไง
1: หลังจากนั้นเน
0: ี่
1: ย
0: ก้นข้าวก้นบาตรสิ
1: โอ้เด็กรับประทานข้าวก้นบาตรเนี่ย
0: ใช่
1: ได้ดิบได้ดีกันมาเยอะเนี่ย
0: ก็ใช่สิอย่างว่าที่ผบ.ตร.คนที่16เนี่ยพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ย
1: นาน
0: เด็กวัดอยู่เพชรบุรีแหละ
1: โอ้เป็นเด็กวัดมาเหมือนกัน
0: ใช
1: ่โอ้อ้าวดีแล้วเจริญหน้าที่การงาน
0: ครับอ่ะมาเรื่องข่าวก็รอฟังข่าวกันอยู่
1: ข่าวแรกว่ายังไงกัน
0: ข่าวนี้เขาบอกว่าโอ้โหนี
1: ่โอ้โหอะไรอ่ะ
0: โฆษณามันบะบังขวางหน้าขวางตานี่
1: อ้าว
0: กระทิงครับ
1: กระท
0: ิ
1: ง
0: ติดบ่วงดักสัตว์ในป่าแก่งกระจาน
1: และเป็นไง
0: ขาขาดครับ
1: หลังจากนั้น
0: ต้องหาขามาเสริมสิ
1: ตาย
0: เล่นดัมมี่มันต้องสี่ขาขาดไปขาหนึ่งอ่ะ
1: เดี๋ยววิ่งขึ้นยอดมะพร้าวอีกอ่ะคุณกันเนาะ
0: นี่นี่อุทยานจะจ้างเอาผิดเลยนะ
1: ขาขาดตายเลย
0: เออมันทรมานมันน่าดูลงก็จะตายได้
1: ไม่น่าไปทารุณกรรมสัตว์เลย
0: คราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาย่าบริง
1: บำรุงสายตาและดวงตาก็รับประทานยาย่าบริงกันนะ
0: หรือจะเป็นดีแคร์ก็ได้
1: กินดีแคร์ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ยนะ
0: นั่นนะนะครับ
1: เป็นแบบซอฟเจลนะ
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟัน2เม็ดเลย
1: รับประทานกันก็2กระปุก650บาท
0: อ๋อจะเป็นยาย่าบริง800
1: 2กระปุกก็ 1,500 บาท
0: ครับ
1: เป็นแบบแคปซูล
0: ใช่081
1: 290
0: 1691ยาย่าบิงไม่ได้มีขายทุกร้านนะ
1: นั่นสิ
0: มีเจ๊หมูป่าโมก
1: อันนี้มีทุกอย่าง
0: มีร้านบัวเพศสัตว์โคมลง
1: มีขาย
0: จริงวันจันทร์ช่องแค
1: มีขาย
0: แล้วก็บ้านตมุนไพลุงช้างโคกตูม
1: บ้านมีมีไหม
0: มันมียังไม่มีมีแต่ดีแค
1: ร์อ๋อดีแคร์มีใช่ไหม
0: ในวัดป่าเลไลก็มีแต่ดีแคร์ที่ร้านส
1: ุ
0: ธีนะ
1: ไปซื้อกันได้
0: ครับผม
1: เ
0: รื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับโดยท่านมงคลชัยภักดีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
1: ได้เปิดเผยเหตุการณ์สลดขึ้นในพื้นที่
0: เป็นพื้นที่มรดกโรคแก่งกระจานหลังจากเจ้าหน้าที่พบกระทิงป่าเพศผู้อายุราว7ปี
1: น้ำหนักประมาณ900กิโลกรัม
0: ได้รับบาดเจ็บรุนแรงบริเวณข้อเท้าขาเท้าข้อเท้าขาหน้าข้างขวาก็ขาดด้วย
1: จากการถูกบวกหรือแรงดักสัตว์เนี่ยแน่นรัดเลย
0: รัดจนแน่นนะนะก่อนจะล้มลงแล้วก็ตายในเวลาต่อมาครับ
1: น่าสงสารมันเน
0: า
1: ะ
0: เหตุเกิดเมื่อวันที่28กรกฎาคมเวลา 9:00
1: นได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่พิทักษ์อุทยานแห่งชาติ
0: แก่งกระจานเขาหินลาดว่ามีราษฎรเจ้าของแปลงที่ดิน ทำกินตามมาตรา64พรบอุทยานแห่งชาติปีพ.ศ.2562เนี่ยนะ
1: บริเวณบ้านห้วยไผ่นะ
0: หมู่6ตำบลห้วยแม่เพียง
1: อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี
0: ไปพบกระทิงบาดเจ็บในพื้นที่ครับ
1: ในพื้นที่ของแกทางด้านหัวหน้าอุทยานว่าไง
0: สั่งการให้ชุดกู้ภัยเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจสายตรวจส่วนกลางที่2
1: และก็เจ้าหน้าที่หน่วยแก่งกระจาน1เนี่ยนะ
0: และกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่144เข้าตรวจสอบและก็สังเกตการอย่างใกล้ชิดครับ
1: จนกระทั่งเวลา 11:30 น.
0: กระทิงได้ล้มลงในร่องน้ำกลางแปลงที่ดินทำกิน
1: แล้วก็สิ้นใจไปอย่างสงบในเวลา 16:00 น.
0: เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการเคลื่อนย้ายซากกระทิงมายังที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
1: แล้วก็วันที่29 กรกฎาคมเวลา9:00 น.เนี่ย
0: ทีมนายสัตวแพทย์จากส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าพร้อมด้วยฝ่ายปกครอง
1: นำโดย
0: ท่านปลัดแก่งกระจานรวมถึงนายทหารชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน
1: นั่นสิ
0: ของกอรมน.กอรมน.ภาคหนึ่ง
1: รวมกันพาพิสูจน์ซากกระทิงอะนะ
0: ครับผลการตรวจชันสูตรเบื้องต้นไม่พบเลือดตกในไม่พบหัวกระสุนปืน
1: โดยสัตวแพทย์ลงความเห็นว่า
0: สาเหตุการตายน่าจะเกิดจากการติดเชื้อในกระแสเลือด
1: โอ้มันหนัก
0: เนื่องจากข้อเท้าขาเนี่ยข้างขวานี่ขาด
1: แล้วก็
0: เป็นแผลเปิดขนาดใหญ่จากกับดักสปริงนะครับ
1: ดักกลับสปริงเนี่ยนะ
0: แล้วก็สัมผัสกับดินเป็นเวลานาน
1: ทำให้เกิดเชื้อรุนแรง
0: ทั้งนี้นะครับในการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อส่งตรวจห้องปฏิบัติการยืนยันผลออกมาจะเป็นทางการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐาน
0: จะทำบันทึกการตรวจสอบและแจ้งข้อกล่าวหาส่งพนักงานสอบสวนสภ.แก่งกระจาน
1: เพื่อติดตามผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: และเพื่อป้องกันภัยคุกคามต่อสัตว์ป่าหายากครับ
1: ขณะที่ผู้ตรวจการเตรียมเสนอผู้บังคับบัญชาเนี่ย
0: ให้ออกประกาศห้ามครอบครองและห้ามจำหน่ายกับดักนะที่เป็นสปริง
1: สำเร็จรูป
0: ในเขตจังหวัดเพชรบุรีอย่างเด็ดขาด
1: เขาไม่ให้ขายไม่ให้ซื้อแล้วนะ
0: เดี๋ยวนี้มันมีไอ้หนังกระติกที่เป็นทำเหมือนปืนอ่ะมีแสงเลเซอร์ยิงไงนะ
1: โอ้โห
0: โอ้โหเล็งปิ๊บโบเอาเปรียบสัตว์พวกเนี้ย
1: ตรงเป้าเลยนี่นะ
0: เออ
1: มันก็หากินของมัน
0: เอาเปรียบก็จังเลย
1: นะเราจะไปกินมันที่กับมัง
0: เรายังรักตัวเราเองอ่ะตอนนี้เข้าพรรษานะทำบุญตักบาตรกันซะบ้างนะครับ
1: ทำบุญกัน
0: จะกินเหล้าก็เรื่องของท่านกินก็กินไปอ่ะแต่อย่าไปโอ้ผิดศีลอย่างอื่นเลยแต่ศีลสำคัญที่สุดคือศีล5นะลุงเจเล
1: ศีล5นี่หยุดกันให้ได้เชื่อผมนะ
0: ศีลข้อสุดท้ายเนี่ยสุราเมรยะนี่แหละครับ
1: ผมนี่ถือศีลทุกปีเนี่ย
0: ศีลเท่าไหร
1: ่ศีล5นี่แหละพอถึงเวลาเข้าพรรษาผมไม่กินเหล้าร
0: ับศีลที่วัดกลับมาถึงบ้านค่อยกินเนาะ
1: ว่ากันไป
0: ครับผม
1: นี่เป็นไงเนี่ย
0: นี่ก็ระทึกกับหนุ่มเครียดไม่มีค่ารถกลับบ้าน
1: เครียด
0: หวังจะกระโดดสะพานลอยนะ
1: แล้วเป็นยังไง
0: โชคดีคนช่วยดึงไว้ทันนะคร
1: ับ ก็มาอยากเห็นแกตายอะเนาะ
0: งั้นแล้วก็เดสสมอลเล่นั้นเจอโชคเล่หน่อยไม่ได้นะ
1: เป็นยังไงเจอผมอะ
0: โอ้โหเห็นโดดนะมาช่วยคนตกน้ำหลายคนแล้วนี่
1: อ้าว
0: ดีจริงๆคนเนี้ย
1: มันเป็นยังไง
0: พอโหลดไปช่วยเขาแต่นั้นแหละ
1: เป็นยังไง
0: โอ้ยคนบนสะพานปมือสุดยอดโชคเล่สุดยอดโชคเล่ตะโกนเต็มที่เลย
1: ตะโกนว่า
0: เมื่อกี้ใครถีบกูลงมาวะ
1: แม่คนยังไม่ทันตั้งตัวเลยนึกอยู่ว่าจะไปช่วยหรือไม่ช่วยพวกถีบลงไปแล้ว
0: ไม่ได้เอาอะไรออกจากกระเป๋าเลย
1: เปียกบทโทรศัพท์ก็เปียกกันนะ
0: ครับ
1: ไม่น่าถีบกันไปเลย
0: อ่ะอย่าลืมนะดูแลสุขภาพของเราด้วยโปรมิกออยล์นะครับ
1: โปรมิกออยล์นะ
0: ก่อนนอน2เม็ดนะราคาเดียวกันกับดีแคร์นั่นแหละ
1: 2กระปุก650บาทเหมือนกัน
0: ครับ1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูแต่จะให้ดีก็งดของเค็มเยอะๆหน่อย
1: เค็มมากมันก็ไม่ดีนะ
0: อย่าไปกินมากมายนี่ตลาดบุรีนี่เองครับมีชายยืนอยู่บนสะพานลอยอ่ะ
1: สะพานลอยอีกแล้ว
0: บริเวณราวเหล็กบนสะพานลอยในลักษณะเตรียมจะกระโดดลงมาเพื่อหวังฆ่าตัวตาย
1: โอ้จะฆ่าตัวตาย
0: นึกว่ากระโดดน้ำกระโดดลงถนนเลยนะ
1: อ่ะดีไม่ดีรถชนตาย
0: จ้ะต้องไปตรวจสอบนะครับนี่กู้ภัยสว่างรัตนธรรมมาตรฐานสระบุรี
1: ไป
0: เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเมืองสระบุรี
1: ไป
0: นำรถดับเพลิงเบาะลมนิรภัยรถบรรทุก6ล้อตู้ทึบ
1: เบาะลมเป่าพองที่แล้ว
0: ไปเตรียมรองรับหน่อย
1: ผู้ที่จะกระโดดลงไปเนี่ย
0: ใช่โดดลงมาเลยน่าจริงโดดมา
1: เป็นยังไงประชาชนพ่อค้าแม่ค้า
0: ในตลาดสดจำนวนมากยืนเฝ้าติดตามสถานการณ
1: ์ส่งผลให้การจราจรบริเวณดังกล่าว
0: ติดขัดเป็นช่วงระยะเวลานึงอะนะ
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
0: ใช้ความอดทนเจรจาเกลี้ยกล่อมชายคนดังกล่าวอยู่นะ
1: อย่าโดดลงไปนะมันเจ็บนะ
0: กระจายกำลังขึ้นไปบนสะพานทั้งสองด้านแหละ
1: เมื่อเห็นว่าชายคนดังกล่าวเนี่ย
0: มีทีท่าว่าจะผ่อนคลายลดความระแวงลง
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยทำไง
0: อาศัยจังหวะที่เหมาะเข้าชาร์จพร้อมกันเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดึงตัวเข้ามาบนสะพาน
1: แล้วก็ควบคุมตัวไว้ได้แบบปลอดภัย
0: ทีแรกให้กระโดดลงมาเพราะกลางเบาะแล้วไง
1: นั่นเดี๋ยวถุงลมปองพองเปล่าแล้ว
0: จะได้ลองของลองถุงใหม่หน่อย
1: และผลที่สุดท้ายเป็นยังไง
0: โอ้พวกดึงกันไปบนสะพานแล้ว
1: ลงอกลงใจกับคนที่เกณฑ์เห็นเนี่ยนะ
0: เริ่มชื่อใหม่อายุ36แล้ว
1: มามีโรคประจำตัว
0: โรคซึมเศร้าลมชัก
1: โอ้หลายโรคเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ต้องการเดินทางกลับบ้านที่บุรีรัมย์เนาะทำไมไม่โทรหาคุณเนยก็เล่า
1: ไม่ทันได้โทรแล้ว
0: ตอนนี้ไปโทรแล้วคุณเนยก็ปวดหัวอยู่เนี่ย
1: อ
0: าเสรีก็จะฟ้องแกก็เลยฟ้องปัทลีบ้างนะเน
1: า
0: ะ
1: คนตามฟ้องมันต้องทำอะไรกันแล้ว
0: จะกลับบุรีรัมย์แต่ว่าไม่มีตังค่ารถ
1: อ๋อไม่มีเงิน
0: ตกงานด้วยหมดหนทาง
1: ตัดสินใจ
0: คิดได้ไวปัญญากระโดดลงสะพานซะเลย
1: คือสะพานลอยหวังจะกระโดดตัวฆ่าตัวตายเนี่ยนะ
0: หลังจากการช่วยเหลือได้เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสระบุรีที่เขากำลังลื้อหลังคาลงไอ้ที่จอดรถวินมอเตอร์ไซค์ไปใหม่ๆเมื่อวานเนี่ยแหละ
1: แล้วก็ให้แพทย์ตรวจดูแลการอย่าใกล้ชิดเรื่องของ
0: สุขภาพจิตสุขภาพจิตด้วยเบื้องต้นเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: ตำรวจให้เงินเป็นจำนวน300บาท
1: อ้าวมีการหักอะไรกันเปล่า
0: เฮ้ยหักเหมือนตำรวจลพบุรีป่ะ
1: คุณก็เนาะลพบุรีเป็นไงลพบุรี
0: เอ้าคุณยายไปจุดธูปจุดเทียนไหว้หลวงพ่อเจ้าพ่อสัมภการน่ะ
1: ไปขอพรหลวงพ่อสัมภการ
0: จะกลับบ้านตังค่ารถ200ไม่มีกลับอ่ะ
1: ขอเจ้าพ่อสัมภการ
0: ขอสัมภการเลยพ่อหลวงพ่อท่านพ่อเจ้าพ่อสัมภการนี่ศักดิ์สิทธิ์ลูกนับถือท่านเหลือเกินจะกลับบ้านก็ไม่มีตังค่ารถ
1: แล้วไง
0: อยากจะได้ตังสัก200
1: เป็นค่ารถกลับบ้าน
0: เออพี่ดาบตำรวจวิ่งผ่านมาพอดี
1: ไปเห็นคุณยายเข้า
0: โอ้คุณยายเป็นไงเล่าร้องไห้ร้องห่มอยากจะกลับบ้านเอาเนี่ยเอาตังไปซื้ออะไรกินหรือไปค่ารถก็ได้ดาบก็ให้ไป100ไง
1: ให้ไป100หลังจากนั้น
0: ขอบคุณแล้วขอบคุณอีกหลังจากนั้นก็ขับมาจุดธูปอีก
1: มาจุดธูปบอกเจ้าพ่อสัมภการ
0: เจ้าพ่อขาข่าวหลังฝากคนอื่นมานะอย่าฝากตำรวจ
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: หนูขอ200ให้มา100เดียวเนี่ยหักตีอีก
1: หาว่าตำรวจหักกัน
0: เ
1: ลยยายคนนี้ก็อยู่ที่ไหนเนี่ย
0: นั่นน่ะสิ
1: เดี๋ยวแม่ไปบ้องหูทันที
0: หักค่าซะอีกสองสักร้อยหนึ่ง
1: ดูนี่เลยดีแล้วจะมาหาว่าเขาหักเนี่ย
0: ตำรวจเมืองสระบุรีบอกว่าก่อนเกิดเหตุในใหม่เนี่ยนะ
1: ใหม่เป็นไง
0: เดินทางมาที่โรงพักแหละหลังมีผู้แนะนำให้มาขอความช่วยเหลือเรื่องค่าเดินทางกลับบ้านตนจึงแนะนำให้ไปติดต่อศูนย์ดำรงธรรมเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามขั้นตอน
1: นั่นสิ
0: แต่มาทราบว่าชายคนดังกล่าวเดินไปยังใต้สะพานลอยทั้งนั้นเนี่ยพยายามจะก่อเหตุดังกล่าว
1: นั่น
0: โชคดีนะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านช่วยไปได้ทัน
1: ผลสุดท้ายก็ไม่ตายได้ค่ารถไป300
0: โอ้พี่สิบเวนแนะนำให้เป็นศูนย์ดำรงธรรมนะแล้วจากโรงพักไปศูนย์ดำรงธรรมสารการจังหวัดสระบุรีไม่ใช่ใกล้นะน่ะ
1: ไกลกันนึกอ่ะ
0: ไกล
1: โอ้
0: ต้องเดินไปทางสะพานดำนู่นน่ะก็ไปในตลาดแล้วก็ทะลุสะพานดำออกวู้
1: คุณก็รู้ทุกท่องเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: เอาละลีอ่ะ ผมไปหากะหรี่บ่อย
1: กะหรี่อะไร
0: กะหรี่ปั๊บไง
1: โอ้แหมผมใจหายเลย
0: เมืองอะไรนะอะไรเมืองดีอะไรนะ
1: เมือง
0: นมดี
1: กะหรี่ปั๊บอะไรเนี่ยนะ
0: กะหรี่ดังเลยนะ
1: อ้าวว่ากันไป
0: สระบุรีก็มีร้านยาดีเภสัชหลังบกส.สระบุรีนะ
1: อยู่หลังบกส.ใช่ไหม
0: ครับ
1: เอาไปซื้อกัน
0: พระพุทธบาทสระบุรีก็ร้านสุกิตเภสั
1: ช
0: นะถ้าเป็นบ้านหมอก็บ้านหมอเภสัช
1: ไปซื้อกัน
0: ถ้าเป็นหนองแสงก็ยาดีหนองแสงเป็นมวกเหล็กก็ร้านจีรพันธ์การค้า
1: หมวกเหล็กเนี่ยนะ
0: แล้วไม่ได้ขายแล้วมั้งไปเอาดีทาง TikTok แล้วมั้งคุณภัทร
1: อ๋อ
0: ไม่เห็นสั่งมันหลายเดือนแล้วนี่
1: สั่งไปเ
0: ถอะครับ
1: ถ
0: ้าอยู่แถวๆลพบุรีนี่เยอะไม่ต้องห่วงอะครับ
1: หลายร้านเลยล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นชุมพรก็มีแค่ร้านเดียว
1: ร้านยิน100
0: ครับ
1: ปั๊มน้ำมันจิงโจ้
0: สาขาวังใหม่นะ
1: เอานั้นไปซื้อกันได
0: ้กรุงเทพและปริมณฑลยังไม่มีนะจ๊ะ
1: ไม่มีก็สั่งซื้อกันนะ
0: โทรมาสิครับ
1: 0812901691
0: หรือโทรหาโชเล่ก็0819244
1: 43 777เนี่ยนะ
0: หรือจะโทรหาปีดาก็089081
1: 5595เนี่ย
0: อันนี้ก็นู่นนะครับปากทางก็วัดเวียงนะ
1: ตำบลบ้านครัวบ้านหมอสระบุรีนะ
0: ครับ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
0: มือปืนหัวร้อนปิดจ๊อบไปแล้วครับผู้ต้องหาตามปฏิทินตำรวจไปจ่อยิงโต๊ะข้างไม่พอใจเรื่องแย่งสาวเสิร์ฟกันนี่แหละ
1: ไปแย่งเด็กเสิร์ฟนะ
0: คราวนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
1: ทางด้านของ
0: ไบโอดี
1: ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: จ้า
1: ซื้อกันกระปุกหนึ่ง690 บาท
0: กินเถอะวันละ3ครั้งครั้งละ3เม็ดก่อนอาหารขวดหนึ่งมีตั้ง100เม็ดนู่นนะ
1: ถูกต้อง
0: ครับ
1: ซื้อ4กระปุกก็แถม1กระปุก 2,000 บาท
0: ใช่เลย
1: นะจ๊ะไบโอดี
0: แต่ถ้าซื้อกาแฟลิต้าเอ็มโก4ถุงเนี่ยนะ 1,000 บาทก็แถมอะไรนะ
1: สบู่หาฟงจากลุงช้าง
0: ตั้ง1ก้อน
1: เอาไป
0: ถ้าซื้อกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมนะ2ถุง900ถุงเดียว490ไปนะ
1: นาน
0: ซื้อ5ถุง 2,000 รับทันที
1: สบู่หาฟงจากลุงช้าง
0: 2ก้อนเลยนะ
1: ไป2ก้อนเลย
0: ครับไปซื้อกับตัวแทนไม่ได้หรอกเขาไม่ให้อ่ะนะ เรื่องราวนี้ครับตำรวจจากกองปราบนะครับได้นำกำลัง ไปจับกลุ่มนายสำลิดอายุ43ปีนะ
1: ตามหมายจับของศาลจังหวัดเลย
0: ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาม
1: ีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนเอาไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
0: ได้ที่บริเวณริมถนนสายน้ำหมู่5ตำบลบ้านด่านนาขำอำเภอเมือง
1: จังหวัดอุตรดิตถ์ดูนะ
0: ครับทางนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อเดือนมิถุนายนปี54
1: ผู้เสียหายพร้อมกับกลุ่มเพื่อนเนี่ย
0: ได้นั่งสังสรรค์กันภายในร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่ปากชมจังหวัดเลย
1: ระหว่างนั้นก็ได้มีพนักงานเสิร์ฟเป็นชาวลาว
0: คอยมาให้บริการทำให้นายสำลิดผู้ต้องหาไม่พอใจเพราะก่อนหน้านี้หญิงสาวคนดังกล่าวเคยมาให้บริการโต๊ะตัวเองไง
1: แล้วก็ผู้ต้องหาเนี่ย
0: ก็มากัน4คน
1: มากัน4คน
0: หลังจากนั้นไม่นานนายสำลิดก็เดินออกจากร้านในช่วงหนึ่ง
1: แล้วก็ย้อนกลับเข้ามานั่งที่โต๊ะเดิม
0: ซึ่งระหว่างที่ผู้เสียหายกำลังชำระค่าอาหาร
1: ผู้ต้องหาเนี่ย
0: ชักอาวุธปืนขึ้นมาเล็งแล้วก็เหนี่ยวไกไปยิงระยะประชันชิด
1: กระสุนพุ่งเข้าที่บริเวณใต้คางด้านขวาทะลุหน้าอกด้านซ้าย
0: ท่ามกลางความแตกตื่นของผู้ที่อยู่ในร้าน
1: ก่อนที่อาศัยจังหวะชุลมุนหนีไปอย่างไร้ร่องรอย
0: หลังเกิดเหตุแม้ผู้เสียหายจะระบาดเจ็บสาหัสแต่ก็ยังสามารถขับรถไปขอความช่วยเหลือที่โรงพยาบาล
1: ก่อนจะถูกนำส่งไปรักษาที่ตัวจังหวัดเลยนะ
0: แล้วก็เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุที่สภ.เชียงกลมครับ
1: ภายหลังเกิดเหตุแล้ว
0: ผู้ต้องหาหลบหนีการจับกุมมาอย่างต่อเนื่อง
1: แล้วก็เปลี่ยนที่พักอาศัยอยู่หลายแห่งด้วยกัน
0: เพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามของเจ้าหน้าที่จนถูกขึ้นทะเบียนเป็นผู้ต้องหารายสำคัญ
1: ตามหมายจับของปฏิทินสำนักงานตำรวจแห่งชาติระดับที่
0: 98ครับ
1: 98นะ
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกับการ3กองบังคับการปราบปราม
1: ก็แกะร่องรอยพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง
0: จนกระทั่งสืบทราบว่านายสำลิดหลบมาพักอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ
1: ์อุตรดิตถ์เนี่ยนะ
0: จึงวางแผนจับกลุ่มได้สำเร็จสอบสวนได้สำเร็จ
1: ให้การรับสารภาพเสร็จ
0: ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เชียงกลม
1: จังหวัดเลยดำเนินคดีตามกฎหมายเด
0: ้ก็ไปกินขนมนะ
1: โอ้ไปติดเด็กเสิร์ฟ
0: ตั้งแต่ปี54อ่ะ
1: โอ้หลายปีแล้วนี
0: ่54 64 65 66 67 68 6915ปี
1: ก็หลายปีเลย
0: โอ้
1: ใครจะหมดอายุความด้วย
0: ยังอีก5ปี
1: ผลสุดท้ายโดนจับเพราะเด็กเสิร์ฟแท้ๆมันสวยอ่ะ
0: เด็กเสิร์ฟลาวผิวขาวด้วยเนาะ
1: เออมันก็คุยกับเราไปนั่งกินมันให้บริการแล้วพอเลิกก็ไปนอนกับผัวเนี่ย
0: นั่น
1: นั่น
0: โอ้ให้พวงมาลัยมันตั้งเยอะ
1: นั่นว่ากันไป
0: อ้าวสักครู่เดี๋ยวกลับมานะอย่าลืมนะ4โมงเย็นวันนี
1: ้ไปกันสิ
0: ตลาดนัดปากทางเข้าวัดเวียง
1: ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอสระบุรีนะ
0: ครับเดี๋ยวผมเอาไปส่งให้นะที่หนองเสือปทุมธานีบึงชำอ้อนะครับเอา4ตันเลยแถมฟรี1

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: าอายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมเ
1: ฮ้อนี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
4: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
5: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691

0: อ้าวแม่ขอบคุณมากวิทยุวิทยุ
1: สั่งมาแล้ว
0: สั่งมาอีกหลายเครื่องแล้วนะ
1: สั่งวิทยุเดี๋ยวส่งไปให้
0: ครับมีสั่งวิทยุแล้วจำบ้านเลขที่ตัวเองไม่ถูก67หรือ76ไ
1: ม่ได้ใครเอาแกไปซ่อนหรือเปล่า
0: ผมบอกให้ไปดูที่ใบเก็บค่าน้ำค่าไฟเองไม่หลงอ่ะค่าน้ำค่าไฟนะดูตรงนั้นเนี่ย
1: ลืมกระทั่งบ้านเลขที่ตัวเอง
0: ล
1: ื
0: มบ
1: ้
0: านเลขที่ตัวเองซะแล้วแหมลืมไปได้ยังไง
1: นาน
0: ครับนี่ลุงไปทอดแหจับปลาพอกลับขึ้นฝั่งเหลือแต่กางเกงในตัวเดียวอ
1: ้าวแล้วทำไม
0: ชาวบ้านแตกตื่นนึกว่าอะไรเขาเรียกอะไรนะวันนี้พกอะไรนะ
1: ชีเปื่อย
0: ช
1: ี
0: เปื่อยนึกว่าเสียสติละมั้ง
1: แล้วไงอ่ะ
0: เดินอยู่ริมถนนนะสวมกางเกงในตัวเดียว
1: แล้วเสื้อผ้าก็ไม่ได้หมดอ่ะ
0: ต้องไปแจ้งหายหมดเลย
1: หายใคร
0: เ
1: ขาก็ไป
0: เออแล้วก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือสุดท้ายพบความจริงตุดหน้าเวทนาเมื่อเจ้าตัวลงไปทอดแหจับปลา
1: ไปหาปลา
0: พอกลับขึ้นฝั่งพบว่ารถจักรยานยนต
1: ์
0: เสื้อผ้าทรัพย์สินถูกโจรขโมยไปจนหมด
1: อ๋อมีคนขโมย
0: หรือกางเกงในกับรองเท้าแตะแล้วก็หมวกกันน็อกใบหนึ่ง
1: ดีนะก็ยังใส่กางเกงในลงไปในน้ำ
0: ที่ตำบลโป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเนี่ย
1: ชลบุรีดูนะ
0: นายอนนท์อายุ61ปีไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
1: ว่าไง
0: สภ.หนองปือหลังถูกคนร้ายขโมยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทะเบียน4กบ9215ชลบุรี
1: เอาขโมยแกไป
0: เสื้อผ้าทรัพย์สินวางไว้ริมอ่างเก็บน้ำมาประชัน
1: มันเอาไปหมดเลย
0: แต่บอกว่าก่อนเกิดเหตุขับรถมาจอดริมอ่างเก็บน้ำเพื่อทอดแหจับปลาถอดเสื้อผ้าแล้วนำกุญแจรถใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงวางไว้บนตะลิ่งนั่นแหละ
1: นาน
0: แล้วก็ลงไปในน้ำหาปลาประกับขึ้นฝั่งอ้าว
1: เป็นไง
0: เหลือแต่ที่จอดรถไม่รู้รถไปไหน
1: รถหาย
0: เสื้อผ้าหมดเลยไม่มีเหลือ
1: ดีเหลือเกงในตัวเดียวที่ใส่ไว้
0: อยู่ในน้ำสังเกตเห็นชายหญิงคนหนึ่งคู่หนึ่ง
1: มาสองคน
0: ขี่มอเตอร์ไซค์มาดองแดงบริเวณนี้แหละลักษณะคล้ายกับมาหาปลาเหมือนกันแต่พอขึ้นจากน้ำอ้าวไม่พบทั้งคู่แล้ว
1: รถก็หายไปด้วยหน้าทุกสารแก
0: ไม่มีวี่แววเลย
1: แล้วก็จะได้กางเกงแกคืนไหมเราเน
0: ี่ยเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจระบุว่ารับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบชายสูงวัยอยู่61สูงวัยเหรอ
1: สูงแล้ว
0: แหมโชว์เลย78ยังไม่พูดเลย
1: อย่าไปถึง
0: นะ
1: ยัง
0: เข้าพรรษาแล้วอย่าไปโกหกเขาดิ
1: ไม่โกหกนะไม่มุสาน
0: ำตัวไปแจ้งความนะแล้วก็ตามหาคนที่มาลักทรัพย์เนี่ยมาคืนเขาเถอะไอ้หนู
1: อ้าวเรียกนายกอีกแล้ว
0: ขอโทษครับทำไมต้องชื่อหนูด้วยกันไม่รู
1: ้อ้าวเขาชื่อเขาบ้านนานแล้ว
0: เบื้องต้นตำรวจสภ.หนองปิงก็ลงบันทึกประจำวันไว
1: ้แล้วหาตัวคนร้ายกันแล้วนะ
0: ครับดำเนินคดีซะนะนี่ครูยายด้วงนะเป็นนักข่าวส่งมาเนี่ย
1: ขอบใจมากนะ
0: คุณประสิทธิ์นะ
1: แล้วมีของเราขายบ้างไหม
0: นะมีกูกับผมกาแฟไทยทิพย์โอสด
1: โอ
0: มีทั้งนั้นแหละครับ
1: อยู่ทางไหนเนี่ยครูยายด้วง
0: หลังถนนเส้นสายบิ๊กซีอ่ะหลังบ้านลุงโชเล่เนี่ยหลังพระสัมมาเกลือเนี
1: ่ยไปซื้อกันได้นะ
0: เดินไปเส้นนั้นเจอปั๊มน้ำมันปตท.เลยอยู่ตรงข้ามเลยครัวยายด้วงมีขนมมงคลเยอะแยะ
1: ตรงกันข้ามเหรอกระพับมันนะ
0: ยังเยื้องกันนิดนึง
1: เ
0: วลาจะหมดอีกแล้ว
1: ลำล้างไง
0: ยังสิแต่อีกสักข่าวหนึ่งสิ
1: เอาอย่าลืมนะหางานเกโชเล่ไปเล่นกันบ้างนะ
0: เดี๋ยววันที่8โคกตูมเขาหาแล้ว
1: แปดโคกตูมมกรานะ
0: ครับ
1: ไปดูกัน
0: แต่แม่โคกตูมมาหาวันที่8มกราดูสิ
1: เป็นไง
0: ร้อยไร่กับ8มกราอีกเลยต้องให้คณะอื่นไปแทน
1: อ้าวสอนรามไปหน่อย
0: คุณก็เน
1: า
0: ะ
1: อ้าวบิ๊กดุลว่าไงบิ๊กดุล
0: บิ๊กดุลบินปรื้อไปประเทศมาเลเซียเลยนะไปหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคง
1: เห็นพ้องอีกแล้ว
0: เราต้องคุยกันหน่อยคุยกันหน่อย
1: มาเลเซียนี่เขาไปทางเขมรน่ะนะ
0: ไปเข้าทางเขาหรือเปล่าจะมาเอาอะไรกับประเทศไทยเรานักหนาก็ไม่รู้เนาะ
1: นั่นสิ
0: เรานี่บ้านพี่เมืองน้องเขาไม่เห็นเราเป็นพี่เป็นน้องกันแต่แล้วเดินทางไปเยือนประเทศมาเลเซียหารือทวิภาคีกับดาโตเซอร์รี่โมฮัมหมัดคาเล็กนอร์ดิน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซียด้วย
0: มีเป้าหมายกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศพร้อมติดตามความคืบหน้
1: า
0: ของความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศครับ
1: สองประเทศเนี่ยนะ
0: ครับเราไม่ต้องไปล้วงลึกว่าเขาคุยกันเรื่องอะไร
1: ไปก็คุยในทางดีกันแล้วกัน
0: คุยมันดีแล้วกันนะ
1: ดูแลประเทศไทยเราไว้ด้วย
0: ครับนี่พี่น้องที่มาจากรัสเซียเนี่ยนะที่มาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยนะ
1: สองพี่น้องชาวรัสเซียเนี่ย
0: เขาเจอแล้วครับ
1: เป็นยังไง
0: ถูกฝังดินกลางป่
1: า
0: สี่ผู้ต้องสงสัยวิ่งหลบหนีเลยครับ
1: เอ
0: ๊อืม
1: นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียไง
0: เข้ามาเที่ยวประเทศไทย
1: 2คนพี่น้อง
0: หายตัวไปพร้อมรถจักรยานยนต์
1: ทะเบียนชลบุรี
0: ตั้งแต่ค่ำวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาเร่งแกะรอยหาตัวตามที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวเป็นข่าววันนี้แหละครับ
1: ความคืบหน้าเมื่อวานนี้
0: กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่หาข่าวในพื้นที่หมู่9ตำบลห้วยใหญ่
1: ก็พบชายต้องสงสัย4คนเนี่ยนะ
0: ถืออุปกรณ์สำหรับขุดดินอยู่ภายในป่านั่นแหละ
1: แสดงตัวขอตรวจค้นในครับ
0: อยู่ให้ตรวจไม่เล่า
1: ทั้งหมดวิ่งหนีออกจากพื้นที่ทันทีเนี่ย
0: ตำรวจก็ประสานเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบพบหลุมดิน
1: ลักษณะเพิ่งขุดกลบใหม่ๆเนี่ย
0: มาลงมือขุดตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์สภาพใหม่
1: ถูกถอดแยกชิ้นส่วนฝังเอาไว้ใต้ดินด้วย
0: จากการตรวจสอบยืนยันว่าเป็นรถจักรยานยนต์ฮอนด้า
1: ทะเบียนชลบุรี
0: ซึ่งเป็นของสองพี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไป
1: หลังจากการตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์แล้ว
0: เจ้าหน้าที่ดำรงกำลังปูพรมค้นหาพื้นที่โดยรอบ
1: แล้วก็ค้นหาผู้สูญหาย
0: แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
1: เนื่องจากจุดดังกล่าวเนี่ยใกล้บ้านของผู้ต้องสงสัย
0: ที่ปรากฏในคลิปซึ่งเป็นการเผยแพร่ก่อนหน้านี้โดยตรวจสอบยังอยู่ในระหว่างการเดินดำเนินการครับ
1: ทางด้านของผู้ช่วยและก็กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
0: ครับเอามาให้ความร่วมมือดีนะ
1: นั่นสิ
0: ถ้าไม่เชื่อว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดที่น่าสงสัย
1: ก็ลงไปพื้นที่ไปตรวจสอบเนี่ยนะ
0: คุณจักริดบอกว่ากระช่วงเวลา10นาฬิการับข้อมูลจากบุคคลที่รู้จักว่าม
1: ีกลุ่มชายนำอุปกรณ์มาขุดดินตั้งแต่ช่วงเวลา
0: 4ทุ่มมาขุดอะไรตอนดี4ทุ่มเนี่ย
1: ขยัน
0: เออจึงรีบไปตรวจสอบด้วยตัวเองสงสัยว่าไอ้4คนเนี่ย
1: มัน
0: เป็นคนในพื้นที่หรือเปล่านี่แหละ
1: ทางด้านนายจักริดกล่าวว่า
0: ตอนแรกเข้าใจว่าอาจจะมีการฝังศพ
1: ก็รีบไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
0: แล้วก็ต้องถอยออกจากพื้นที่เนื่องจากเกรงว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวจะมีอาวุธ
1: พร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบ
0: พอกลับเข้าไปกำลังเจ้าหน้าที่กลุ่มชาย4คนเห็นแล้วก็หลบหนีไป
1: เพียงแต่พบเพียงจุดฝังดินเท่านั้น
0: ภายหลังขุดตรวจสอบพบว่าเป็นรถจักรยานยนต์ของผู้สูญหาย
1: ส่วนบุคคลทั้ง2คนนี้ยังไม่พบนะ
0: และเจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการปฏิบัติการค้นหาอย่างละเอียดอีกครั้งนึง
1: หายไปยังไงยังไม่เจอตัวนี
0: ่
1: นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย2คนพี่น้องเนี่ยนะ
0: เขาก็ลงทุนไปโฆษณาประเทศไทยน่าเที่ยวยังงุ้นดีอย่างนี้
1: โปรโมทให้เขามาเที่ยวเนี่ยนะ
0: ลาผมอ่ะไปกันเถอะ
1: ลำล้าง
0: เวลาหมดแล้วเสีย
1: ไปกัน
0: เป็นฤทธิ์ดวงทวารอย่าลืมมายาฤทธิ์ดวงทวารลุงช้างนะไทยทิพย์ขาว
1: ไปรับประทานกันเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวาร
0: เออไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลเนี่ย
1: รับประทานไซเลื่อมจอย
0: จอยมิกฟูดก็ได้ราคาเดียวกันห้าว
1: นั่นสิ
0: จะห้าวกันไปถึงไหนเจ็ดตีแปดตีแล้วยังห้าว
1: ข่าวภาษากันบ้าง
0: เออโทรหาลุงช้างดิจะได้เอาไอ้ห้าวไปกิน
1: 0812909
0: เก้าใหม่สิ
1: 901691
0: ลาไปก่อนแล้ว
1: ลำลา
0: ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: น้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
3: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
4: 0812901691 0812901691

0: พทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
1: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
2: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
1: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
2: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
2: 0812901691
1: 0812901691

0: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย0812901691 0812901691
1: เสียงวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
2: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2 2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับดังใจชยานุกูลค่ะนายกเตรียมปรับการทำงานในกระทรวงมหาดไทยสิงหาคมนี้ยืนยันไม่ใช่การรีเซ็ตแต่ต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
7: เทพไทยหรอปากสะอาด
8: แม่เทพไทยปากสะอาด
9: เทพไทยปากสะอาด
10: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
8: เทพไทยปากสะอาดจริง
11: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: พระกรุณา

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: นกแท้ต้องแรงยิ่งฟ้าดื่มแรงเรื่องนกแท
3: ้นายกรัฐมนตรีเผยเตรียมปรับการทำงานในกระทรวงมหาดไทยเดือนสิงหาคมไม่ใช่การรีเซ็ตแต่ต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมหลังคดีโกงสอบท้องถิ่นกระทบความเชื่อมั่นประชาชนคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเตรียมรีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นการโยกย้ายหรือดำเนินการอย่างไรว่าทำทุกอย่างแต่อย่าไปบอกว่าเป็นการรีเซ็ตเพราะคำนี้เป็นการทำให้มีผลดำเนินการทันทีพร้อมระบุว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยผู้กำกับดูแลและทำให้เกิดความกังวลทำให้เกิดความไม่พอใจกับประชาชนอย่างกรณีการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นจึงต้องใช้หลักการเดียวกันกับที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปยึดที่ดินของรัฐที่มีการถูกบุกรุกคือไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากมายหลักฐานมีชัดเจนอยู่แล้วและมีผู้ที่เข้าร่วมตรวจสอบคู่ขนานหลายหน่วยงานซึ่งตรงกับความตั้งใจของตนเองด้วยทั้งนี้เห็นว่าใช้เวลาเพียง2สัปดาห์สามารถค้นหาการทุจริตสอบท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องจนไปสู่การดำเนินคดีทั้งอาญาและแพ่งและวินัยทุกอย่างจึงเดินหน้าไปอย่างตามคันลองคลองธรรมใครทำชอบรัฐบาลก็สนับสนุนใครทำผิดรัฐบาลก็เร่งปราบปรามและหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
3: การยิงสลุดหลวง21นัดดังกึกก้องทั่วท้องสนามหลวงเพื่อถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญยิ่งที่กองทัพไทยได้ปฏิบัติอย่างยาวนานติดตามกับคุณณัฐชัยหลิมพลอยค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: ทุกวันที่28กรกฎาคมของทุกปีเสียงปืนใหญ่ที่ดังกึกก้องเหนือท้องสนามหลวงไม่ใช่สัญญาณแห่งการสู้รบแต่หากเป็นธรรมเนียมแห่งการถวายพระเกียรติอันสูงสุดกองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์รวมกับกองทัพเรือและกองทัพอากาศประกอบพิธียิงสลุดหลวง21นัดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยเริ่มยิงพร้อมกันในเวลา 12:00 นับมณฑลพิธีท้องสนามหลวงการยิงสลุดในครั้งนี้ใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีลาบแบบ80ขนาด75มิลลิเมตรจำนวน4กระบอกยิงสลับทีละกระบอกในจังหวะทุก5วินาทีจนครบ21นัดใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ1นาที40วินาทีการยิงสลุดเป็นธรรมเนียมทางทหารที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานในนานาอารยประเทศเพื่อแสดงความเคารพและถวายพระเกียรติแด่พระมหากษัตริย์ประมุขแห่งรัฐหรือบุคคลสำคัญโดยประเทศไทยกำหนดให้มีการยิงสลุดหลวง21นัดในโอกาสพระราชพิธีสำคัญอาทิวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชพิธีฉัตรมงคลและโอกาสรับรองพระมหากษัตริย์หรือประมุขแห่งรัฐจากต่างประเทศซึ่งถือเป็นการถวายความเคารพสูงสุดตามธรรมเนียมสากลเสียงปืนใหญ่21นัดจึงไม่ใช่เพียงพิธีการทางทหารแต่หากเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีและการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของประสบนิกรชาวไทยที่พร้อมใจกันถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
7: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
8: ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
9: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัด

0: สมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุด โรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบปรามใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: สวัสดีตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังค่ะได้เวลาเด็ด 11:00 นค่ะข่าวเด็ด 11:00 กับปุ้มสันธนีเริ่มต้นด้วยวันนี้ทำดีหรือยังเริ่มต้นกันในวันเข้าพรรษาวันนี้เลยลดละเลิกอบายมุขมันทำดีวันนี้ทำดีหรือยังถ้ายังจะเริ่มเมื่อไหร่คุณไม้พิรมพรข่าวเด็ด 11:00 กับปุ้มสันธนีนพาลัยดำเนินรายการมิสเตอร์ออฟควบคุมเสียงปุ้มอยู่บ้านออฟอยู่สถานีนะคะวันนี้เป็นไรไม่รู้ไม่ค่อยอยากจะคุยเลยอะบางทีเห็นข่าวแล้วแบบแต่ละข่าวก็แบบเหนื่อยเล่าแล้วเหนื่อยนะคะก็ชวนคุยอย่างอื่นกันบ้างก็ได้หลายคนตักบาตรทำบุญกันมาแต่เช้าอิ่มบุญกันเลยในช่วงวันหยุดยาวๆสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวบ่าย 3:00 ตักบาตรดอกไม้ที่วัดพระพุทธบาทรอบสุดท้ายแล้วนะบ่าย 3:00 วันนี้ห้ามพลาดนะคะผู้คนก็เยอะแยะเนืองแน่นคุณผู้ฟังทางบ้านเป็นไงคะสื่อสารกับปุ้มได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ก็ได้0855179025 0855179025นะคะคุณผู้ฟังที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะล่าสุดนี่คุณนายเลิศลักษณ์บอกว่าสวนชวนชมคุณนายเลิศลักษณ์มีหนอนตัวเล็กๆๆมันมากัดยอดกัดใบทำยังไงดีปลูกส้มจี๊ดเอาไว้ดูจะเหี่ยวๆเฉาๆปุ้มเอาปราบหนอนผสมวัคซีเน่2ผสมขั้วเหนียวฉีดไปโอ้โหสดชื่นฟื้นคืนชีพหนอนหนีหมดดอกสวยกว่าเดิมอีกนี่ค่ะสวัสดีจ้า
1: สวัสดีจ้า
0: วันนี้
1: คิดไปด้วยคนที่ไปทำบุญสระบุรีเนี่ย
0: ไปไหม ปุ้มก็ไม่ได้ไปหรอกเชิญชวนไปนั่นแหละ
1: เนี่ยไปทำบุญดอกไม้
0: ใช่เขาไป
1: บาดดอกไม
0: ้เคยมาไหม
1: ไม่เคย
0: คนเยอะ
1: ลพบุรียังไม่ค่อยเคยไปแต่งงานคนที่บ้านเนี่ยเขาไปแต่งงานในวันนี้ไปแต่งที่ลพบุรี
0: นี
1: ่ถ้าค่อยจะไปไหนเขาหรอกป้า
0: ถ้าจะมาแต่งงานนี่ก็เดี๋ยวก็มาแต่งงานหลานไหมล่ะ
1: ป้าพี่มารับด้วย
0: เนี่ยส่งรถไปรับเลยบอกเลย
1: เดี๋ยวไปรับมาจริงนะ
0: ไปหาเจ้าบ่าวก่อนนะ
1: หาเจ้าบ่าวก่อน
0: จัดงานเลี้ยงซะไง
1: ฮะ
0: หา
1: ไวๆเข้า
0: โอ้หายากหาตังง่ายกว่า
1: ไม่ไหวนะ
0: หาตังง่ายกว่าหาตังง่ายกว่าเยอะ
1: เออใช
0: ่หาตังง่ายกว่าเยอะ
1: หาตังได้ทุกวันหายังไงหาไม่ได้
0: หาตังได้กว่าเยอะหาแฟนนี่ยากจังเลยหาตังง่ายกว่า
1: อายุตั้ง40กว่าแล้วยังหาแฟนไม่ได้
0: หลักสี่
1: อยู่อย่างนี้ก็ตีปุ๊บอยู่อย่างนี้แน่อยู่คุยกับป้าไปนี่แ
0: หละใช่หลักสี
1: ่เดี๋ยวก็จะออกไม่จัดก็ตีเดี๋ยวก็ป้าจะเหงา
0: จากพระราม3ไปหลักสี่นี่จะถึงพระราม5อยู่แล้วเนี่ย
1: ยัง
0: เดี๋ยวไปถึงพระราม5นี่ก็แบบนะประมาณนี
1: ้กำลังสวยตอนนี้กำลังสวย
0: จ้ะอากาศดีจ้ะไม่ค่อยจะมีแดดเลยจ้ะวันนี้จ้ะ
1: ที่บ้านป้าก็บางทีก็ออกที่ก็คลึ้มยังไงก็ไม
0: ่
1: ร
0: ู้โอเคได้เดี๋ยวไปดูที่อื่นว่าเขาเป็นยังไงกันบ้าง
1: เดี๋ยวไปดูที่อื่น
0: วันนี้หาเพื่อนคุยปุ้มขี้เกียจอ่านข่าวว
1: างร้านอยู่จ้า
0: เห็นเขาหยุดกันอยากรู้จักวันหยุดมั่งจังเลย
1: จะหยุดสิ
0: โอเค
1: ไม่มีใครว่ารักเทศกาลเองไม่เป็นไร
0: เดี๋ยวไปดูบ้านอื่นเขาเป็นยังไงกันขอบคุณป้าปทุมนะจ๊ะรักที่สุด
1: ป้ากำลังจ้า
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้ะ
0: ป้าปทุมจากสันบุรีชัยนาทนะคะสวัสดีค่ะ
2: สั่งยาเลยครับ
0: โอ้โหเสียงดังฟังชัดมาเชียวคุณอะไรเอ่ย
2: จรัญพิมพาครับ
0: คุณจรัญสั่งอะไรบ้างวันนี
2: ้วีซ่าอะไรล่ะวัคซีนเอ2กับวีซ่าขั้วเหนียวมาฉีดพีครับ
0: วัคซีนเอ2กับวีซ่าขั้วเหนียว
2: ครับ
0: ส่งฟรีไม่มีค่าจัดส่งเป็น950บาทเท่าเดิมคุณจรัญฉีดพริกเป็นยังไงบ้าง
2: ดีครับดีจังเลย
0: ดี
2: โตไวแล้วก็ยอดดีด้วย
0: เดี๋ยวเป็นวัคซีนเอ2กับขั้วเหนียวนะจ๊ะ
2: ครับวัคซีนเอ2กับวีซ่าขั้วเหนียว
0: รับส่วนลดหน้าใหม่อ้าวฉีดพริกเป็นยังไงเนี่ยเล่าใหม
2: ่ฉีดพริกยอดดีไม่หยิกแล้วก็ดกแล้วก็เม็ดใหญ่ใสเม็ดใส
0: อือหือ
2: ดีจังแล้วแบบว่ามันช่วงกำลังดอกขาวๆกำลังติดดอก
0: ค่ะ
2: แล้วก็ฉีดไปซื้อมาทำให้สองประมาณ3งานได
0: ้อือหือ
2: เก็บเที่ยวแล้วก็ประมาณ400โลอ่ะ
0: โอ้โหแล้ว
2: ดอกเหมือนกันดอกจนแขกโอ้โหฉีดยาแล้วดอกจัง
0: ค่ะ
2: แล้วผมก็บอกว่ายาคุณป้อมมันอยากเธอต่างไปเถอะ
0: ค่ะโอเคคุณจรัญอยู่แถวไหนนะคะ
2: บ้านหลวงดอนพุธครับ
0: คุณจรัญพิมพาประมาณวันเสาร์นะได้ของนะ
2: ครับครับ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับครับ
0: เป็นไงอยากดกเก็บไม่ไหวแบบคุณจรัญไม่ล่าวัคซีนเอ2กับวีซ่าขั้วเหนียวฉีดทุกอย่างที่ออกดอกนะคะทุกอย่างได้หมดดกทุกอย่างสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีจ้า
0: คุณยายเล็กโคกเจริญ
4: ใช่จ้าสวัสดีจ้า
0: ค่ะ
4: ชอบเพลงเนี้ยทำดีหรือยังเนี่ย
0: เพื่อนสาว
4: ให้เพื่อนสาวน้อยนี
0: ่โอเค
4: ชอบจัดลูกแล้วก็เดี๋ยวแม่ตี
0: คุณพุ่มพวง
4: ใช่ชอบเพลงนี้ก็ชอบลูกทำดีหรือยังเนี่ยถ้ายังเลยจะทำเมื่อไหร่
0: เมื่อไหร่จะทำดี
4: แค่นี้แหละลูก
0: ขอบคุณค่ะ
4: ฟังอยู่
0: ขอบคุณยายเล็กจากโคกเจริญสวัสดีค่ะเมื่อกี้เห็นใครแวบๆคุณแอปเปิลป่ะมา0855179025สวัสดีค่ะ
5: แอปเปิลที่ไหนล่ะผมเบงปุ้ม
0: ไม่ใช่เมื่อกี้มีคุณแอปเปิลมา
5: เหรอแอปเปิลที่พูดด้านนั่นหน่อยนะ
0: มันมี
5: เคยฟังเพิ่มเที่ยงไหมโสดหลักสี่อ่ะ
0: เคย
5: ยิ่งโสดยิ่งสวยนะ
0: อืม
5: เพิ่มเที่ยงเนี่ยแบบปุ้มนั่นแหละ
0: ผู้หญิงเนี่ยอย่าหยุดรวยเพราะความสวยต้องใช้ตังค์ทุกวันเนี้ย
5: หมายความว่า
0: คือต้องไม่หยุดรวยไงคือต้องขยันหาเงินเพราะว่าถ้าอยากสวยทุกความสวยมันต้องใช้ตังค์
5: สวยได้ไม่หยุดเนี่ย
0: เขาไม่มีดอู้เดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องมีดกันแล้วเขามีไม่ต้องไปเจ็บขนาดนั้นเขามีเครื่องมีเข็มเล็กๆมีเครื่องที่แบบว่าไม่เหี่ยวไม่ย่นตึงเรียวกระชับหน้าไม่มีเหนียงอะไรประมาณนี้เยอะแยะไม่ต้องเข็มจะเข็มจะมีดก็ต่อเมื่อสัก65-70อะไรอย่างเงี้ยค่อยลงมีดหมอ
5: ผมหลัก6แล้วผมสังเกตคนหลัก4หลัก5เนี่ยไม่ใช่ว่าแก่นะปุ้ม
0: อืมอ
5: วบขาวสวย
0: อ๋อไม่ถึงไหนตรงข้ามหมดเลยอวบขาวแล้วไม่ใช่ปุ้มอ่ะ
5: ปุ้มมันอิสลามแล้วเจ้าแม่สีนินหวย
0: จ้าเจ้าแม่สีนินจะมาอวบขาวนี่ไม่ใช่ปุ้มแล้วขาวสวยหมวยอึ๋มนี่ตรงข้ามหมดเลย
5: แต่ได้ลูกสะพ้ายแม่ดาวลูกสะพ้ายแล้วคนแม่ดาวสวยนะ
0: สวยจริงลูกสะใภ้สวย
5: เออคนถนนสวยนะผู้ชายก็ขาว
0: บ้านดองนี่เขาสวยนะเขาผิวขาวเลยนะ
5: ใช่ใช่ใช
0: ่
5: รู้อยู่ว่าคนแถวโน้นน่าสวยแม่ดาวใหม่แม่ดาวเก่าอ่ะ
0: นะและในปั๊มก็ผิวเข้มจ้ะ
5: สมแล้วได้เป็นเคยสมแล้วได้เป็นเคยแม่สดนะ
0: โอ้ยคือต้องบอกเลยว่าสวยๆหล่อๆแบบนี้นะนี่จะมีตัวเล็กๆมานี่คงจะหน้าตาดีมากเลยอ่ะลูกดาราเขินอะไรประมาณนี้บอกเลย บ้านนี้หน้าตาดีทุกคนนะโอเคขอบคุณมากหนุ่มดอน
5: จ้าสวัสดีจ้าปุ้ม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ อยู่ตั้งสุพรรณไปมีบ้านดองอยู่แม่สอดแม่คนเรานะจ๊ะอยู่ที่ไหนก็ได้คนไทยเหมือนกันสวัสดีค่ะ
6: ปุ้มไม่เปิดใจนี่ป้าคิดนะละโด
0: จ้ะป้าคิดว่าไงจ๊ะ
6: เปิดใจแต่จะได้มีแฟนกับเขา
0: อ๋อป้าคิดอยากป้าคิดอยากมีหลานเขยว่างั้น
6: เอออยากมีหลานเขยอ่ะ
0: เอามาทำไม
6: เออก็มาช่วยหากินสิเวลายามแก่ยามเฒ่าอ่ะก็เหมือนป้าคิดตอนนี้อยู่คนเดียวเวลาตะกอนอ่ะก็เศร้า
0: แล้วเดี๋ยวใจเย็นเอามาช่วยหากินหรือเอามาช่วยใช้
6: เออเอามาเป็นเพื่อนไงยามแก่ยาม
0: โอ้โหเพื่อนเยอะเต็มเพื่อนเยอะแยะ
6: เออ
0: เพื่อนเยอะไปหมด
6: เข้าใจป่ะอย่างคนอื่นก็บ้าแป๊บๆปั๊บๆอย่างแฟนเนี่ยเราอยู่นานๆมีเรื่องอะไรก็คุยปรึกษากันเปิดใจสิเปิดใจเดี๋ยวก็เจอ
0: ปุ้มไม่เห็นเขาอยู
6: ่
0: ปุ้มเห็นบางคนหม้อข้าวยังไม่ทันดำบ้านแตกไปแล้ว
6: เออเปิดใจ
0: อุ้ยเอามาให้หายยุงหายาให้กินเหร
6: อ
0: ป่านนี้และรุ่นนี้นะถ้าได้มานี่ต้องพาไปหาหมอเลยนะ
6: จะว่าจะปุ้มลูกสาวมาคิดกับเหมือนกัน30แล้วก็ยังไม่มีเหมือนกันเนี่ยเขาบอก
0: นี่
6: มาทำไมยังปุ้มว่าเนี่ยแม่จะมาทำไม
0: รุ่นปุ้ม
6: เป็นภาระไงเขาบอกว่าเป็นภาระ
0: ใช่รุ่นปุ้มเนี่ยถ้าได้มานี่ปุ้มต้องพาหาหมอเลยนะเบาหวานไขมันความดันเป็นของแถมเลยนะ
6: เพราะว่าแค่มีแม่คนเดียวหนูก็โอเคแล้วไม่ต้องมีทำงานเก่งๆเก็บเงินไว้อย่างเดียวเขาบอก
0: ใช่
6: ไปเที่ยวจงเที่ยวจีนเขาไปเรื่อยเฉยไปเรื่อยไป3ปีแล้วลูกสาวไปเที่ยวจีน
0: เก็บตังค์ไว
6: ้เออ
0: ดูแลแม
6: ่เออนั่นแหละก็บอกจะมีทำไมแม่มีแล้วมาเป็นภาระ
0: เก็บตังค์ไว้ฉีดหน้าทำหน้าจะได้ไม่แก่โอเค
6: จ้าดูแล
0: ขอบคุณป้าคิดขอบคุณมากนะคะ
6: แม่ด้วยนะบอกความคิดถึงแม่ด้วย
0: บอกความคิดถึงให้คุณนายเลิศรักขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
6: ขอบคุณค่ะลูกจ้าขอบใจจ้า
0: คุณนายเลิศรักนะเมื่อวานนะพาไปถวายเทียนนะปกติเนี่ยคุณนายเลิศรักเนี่ยจะซื้อเทียนพรรษาเนี่ยจะมีแท่งเดียวแท่งใหญ่ๆเล่มต้นเดียวต้นใหญ่ๆต้นเดียวปีนี้ซื้อ2ต้นเลยทำอะไรที่มันเป็นคู่ๆมากว่างั้นเชียวแหมแม่ปุ่มสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
0: ว่าไงวันนี้ทำดีหรือยัง
7: อะไรนะ
0: วันนี้ทำดีหรือยัง
7: วันนี้ผมทำไม่ได้มีแต่งานแล้วก็งาน
0: เออตั้งแต่เช้านี่ยังไม่ได้ทำอะไรที่ดีเลยนะเนี่ยปุ้มอ่ะ
7: เหรอ
0: นั่งหายใจทิ้งแต่เช้าเนี่ย
7: ก็ต้องพักผ่อนบ้างเขาบอกให้อยู่เฉยๆบ้างเนี่ยหมายถึงว่านั่งอยู่เฉยๆแล้วมองดูฟ้าอะไรประมาณเนี้ยคร
0: ับมองดูฟ้าแล้วก็นั่งยิ้มไปคนเดียวเนี่ยนะ
7: ไม่ใช่ยิ้มสิมองดูฟ้าเฉยๆอย่าไปคิดเยอะๆว่าเราไปยังเอิ
0: ญแดดได้เปรี้ยงไปนั่งมองดูฟ้าให้แสบตาเหรอคุณแอปเปิ้ลฮะ
7: บ้านนี่อยู่ในบ้านที่เขาบอกนั่งเฉยๆสักพักเลยมาหลับตาลงอะไรประมาณเนี้ย
0: อ๋อพอนั่งเฉยๆสักพักหลับตาปุ๊บหลับเลยเดี๋ยวสักครู่มีกรน
7: เขาบอกบ้านก็อิจฉาคนทำงานเน
0: ี่
7: ยหยุดไม่ทันคนทำงานอิจฉาคนได้หยุดเน
0: ี่ยเงียบไปหลับขยับขึ้นมากิน
7: ใช่นี่สลับมีอยู่ตรงไหนนะที่กระตักบาทออกมา
0: วัดพระพุทธบาทรู้จักไหม
7: วัดพุทธบาทไม่รู้จักอยู่แค่หนองโนเลยไม่รู้ที่จะขึ้นน้ำมันไปส่งนครสวรรค์อะไรแบบนี
0: ้อยู่อ่างทองอยู่ป่าโมกใช่ไหม
7: ใช่ทำงานอยู่สับ เลยดี
0: เคยมาลพบุรีปะ
7: เคยไปครับ
0: เลยลพบุรีไปเข้ากรุงเทพอ่ะเลยลพบุรีออกจากลพบุรีไปทางไปสระบุรีเดี๋ยวเจอพระพุทธบาท
7: ตอนนี้อยู่หนองโน
0: เฮ้ยไปอยู่ไหนมาไม่รู้จักวัดพระพุทธบาทคนภาคกลางปะเนี่ย
7: ไม่รู้จริง
0: คนห่างวัดคุยลำบาก
7: ไม่ใช่ห่างวัดงานมันไม่อยู่นะส่งน้ำมันมันอยู่ใกล
0: ้อยู่ถ้าเกิดอยู่ส่งน้ำมันต้องรู้จักทางป๊อกแป๊กรู้จักปะ
7: รู้จักก็อยู่ที่นี่แต่
0: เออถ้าเกิดก็เกิดจากคังป๊อกแป๊กกลับมาลพบุรีเนี่ยเดี๋ยวผ่านวัดพระพุทธบาท
7: ผมไม่ทันแล้วรอขึ้นงานอยู่ตอนบ่าย
0: ไม่ใช่วันนี้เอาว่างๆโอเคเป็นอันรู้ไว
7: ้ได้
0: ออกจากคังป๊อกแป๊กกลับลพบุรีเนี่ยก่อนถึงลพบุรีเดี๋ยวผ่านวัดพระพุทธบาทอยู่ซ้ายมื
7: ออ๋อสายมือ
0: โอเค
7: ได้
0: ขอบคุณมาก
7: ลพบุรีนี่เป็นถิ่นเลยรู้จักดี
0: แวะสมั่งแล้วก็ซื้อไม้ตะพดมาด้วย
7: ไม้ตะพดที่พระบาทนะนะ
0: อืมนั่นแหละโอเคขอบคุณค่ะ
7: สวัสดีคร
0: ับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณแอปเปิ้ลนะคะ แหมไปอยู่ไหนมาไม่รู้จักวัดพระพุทธบาทเบอร์ใครเลยเนี่ยเยอะไปหมดอ่ะโทรมาปุ้มไม่วางสายเดี๋ยวปุ้มจะคุยวันนี้ปุ้มขี้เกียจเล่าข่าวปุ้มเหนื่อยปุ้มเล่ามาตั้งแต่ตีสามตีห้าแล้วเดี๋ยวนี้ขยันเกินเหตุผิดมนุษย์มานาเทปตีสามแล้วนั่งอ่านใหม่ตีห้านะไม่มีเก็บตกแล้วนะสดใหม่ไม่มีซ้ำหกโมงคราวนี้พอถึง11โมงหมดไม่มีเรื่องจะเมาศูนย์อะไรเนี่ยเบอร์ใครเนี่ยมาปุ้มรออยู่นะคะ0855179025มาอันนี้เบอร์ใครเออ2839เบอร์ใครคะลงท้ายด้วย2839นะคะ1ท่านนะปุ้มรออยู่นะแล้วก็0873อีก1ท่านนะคะเอาเป็นว่าติดตามฟังข่าวกับปุ้มแล้วก็อย่าลืมอย่างที่คุณจรัญพิมพาบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าคุณปลูกพริกนะคะฉีดวัคซีนให้2กับวีซ่าขั้วเหนียวเท่านั้นเพราะนั้นไม่แค่พริกค่ะอะไรก็ตามที่ออกดอกเพราะดอกขาวๆนี่แหละจ้าเริ่มฉีดเลยจ้านะคะมะม่วงที่กำลังแทงช่อวัคซีนให้2กับวีซ่าขั้วเหนียวนะคะดอกคำเดียวไม่มีคำอื่นค่ะเก็บไม่หวัดไม่ไหวถ้าอยากได้ประมาณว่าผลใหญ่ๆหัวใหญ่ๆให้เพิ่มแป้งเพิ่มรสชาติเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความหวานเพิ่มขนาดเติมวีซ่า2ไปวีซ่า2ที่ฉีดเข้าตอนรวงก้มนี่แหละเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นนะคะเปรี้ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้วัคซีไรอย่างเดียวนะถ้าเป็นพืชไร้ไม้ผลต้องการยอดและใบใช้วัคซีนเน1ปรีดาวออกช่อเมื่อไหร่วัคซีนเน2กับวีซ่าขั้วเหนียวนะคะ
8: เปรี้ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรอย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรหยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรอย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรอย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
0: สวัสดีค่ะ
9: ผมใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
9: ม
0: ัน
9: จะสั่งยาให้น้อยลุงเคยสั่งยาพริกอะ
0: วัคซีนเน่2กับขั้วเหนียว
9: ใช่
0: คุณลุงเคยฉีด
9: เท่าไหร่เดี๋ยวนี
0: ้950
9: โดนพงสั่งเที่ยวแรกจะสั่งเนี่ย
0: ไม่เคยสั่งใช่ไหมจ๊ะ
9: ใช่ๆ
0: ๆยังไม่เคยใช้
9: ติ๊กมันเป็นไอ้ใบไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยช่วยมันยังไม่ค่อยดอกดีมันเพิ่งจะออกดอกอ
0: ่ะออกดอกฉีดวัคซีนเน่2กับขั้วเหนียวเลยจ้ะ
9: จ้ะนู950ใช่มั้ย
0: 950เก็บปลายทางจะบวก50บาท
9: อ๋ออยู่ขอมาเก็บที่ลุงเนี่ย950ใช่ไหมหนู
0: 1,000 ถ้วนจ้ะมีค่าส่ง50บาทแต่ถ้าเป็นโอนจะไม่เสียค่าส่งถ้าเก็บปลายทางจะบวก50บาทจ้ะ
9: จะส่งเมื่อไหร่หนู
0: สั่งเมื่อไหร่ล่ะจ๊ะ
9: มันจะส่งเมื่อไหร่ดีลุงจะส่งให้ลุงเมื่อไหร่
0: ลุงจะสั่งเมื่อไหร่ล่ะจ๊ะ
9: สั่งเดี๋ยวนี้เลยแหละ
0: สั่งเดี๋ยวนี้เลยก็จะได้ประมาณวันเสาร์หรือวันจันทร
9: ์วันจันทร์ใช่ไหม
0: ประมาณนี
9: ้ลุงจะได้ไปง่ายกันนั่งรอ
0: ลุงวางสายไปก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกับปุ้มหลังไมค์จบรายการแล้วเดี๋ยวโทรไปนะจ๊ะ
9: เดี๋ยวหนูโทรมานะ
0: ใช่ค่ะสวัสดีค่ะ
9: สว
0: ั
9: สดี
0: ถ้ายังไม่เคยสั่งจะต้องคุยกันเรื่องที่อยู่ด้วยนะคะเราจะไม่บอกที่อยู่หน้าไมค์นะคะเอาเถอะคุณปลูกอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นพริกมะเขือถั่วฝักยาวฟักแฝงแตงบวบมะม่วงมะนาวมะปรางมะยงชิดฝรั่งกิมจูชมพู่มะละกอส้มพุทรามะขามเทศทุกอย่างเลยแม้แต่ทุเรียนออกดอกฉีดเลยวัคซีนเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวนะคะลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำมาติดตามเรื่องราวของข่าวการคุณผู้ฟัง รัฐบาลห้ามดัดแปลงรถโดยสารปรับสูงสุด 50,000 จำคุก 6 เดือนนะจ๊ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะอย่างยั่งยืนโดยกรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยได้ออกประกาศเรื่องการกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพตัวถังของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารพุทธศักราช2568และหลักเกณฑ์การอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถทั้ง2ฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปเพื่อให้มั่นใจว่าบนท้องถนนมีรถที่มีโครงสร้างมั่นคงแข็งแรงมาตรฐานและปลอดภัยสูงสุดกำหนดให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถโดยสารถ้าต้องการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพตัวถังรถหรือโครงชัสซีนะโครงชัสซีต้องดำเนินการ3ส่วนสำคัญดังนี้นะคะก่อนดำเนินการให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถเนี่ยยื่นขออนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพตัวถังหรือโครงคลาสซีรถกับกรรมการกับกรมการขนส่งทางบกก่อนที่จะดำเนินการดัดแปลงคือก่อนจะดัดแปลงเปลี่ยนสภาพต้องแจ้งก่อนเตรียมเอกสารหลักฐานผู้ประกอบการและตัวรถภาพถ่ายก่อนทำแบบแปลนรูปร่างนะคะหรือที่เรียกว่า drawing เนี่ยนะคะหนังสือรับรองการออกแบบจากวิศวกรระดับสามัญวิศวกรขึ้นไปอันนี้คือก่อนดำเนินการเหมือนจะปลูกบ้านอะยื่นแบบก่อนเหมือนกันอันนี้ก็ให้ยื่นแบบก่อนระหว่างดำเนินการผู้ประกอบการก็ต้องควบคุมดูแลดัดแปลงให้ตรงกับแปลนรูปร่างที่ได้ระบุไว้และต้องมีการถ่ายภาพเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งภายนอกภายในที่แสดงให้เห็นถึงเสาโครงสร้างตัวถังรถหรือภาพถ่ายโครงคลาสซีเผาล้อระบบบังคับเลี้ยวคันชักคันส่งแล้วแต่กรณีพร้อมทั้งต้องมีหนังสือรับรองและรูปถ่ายวิศวกรผู้ควบคุมงานระดับสามัญวิศวกรขึ้นไปถ่ายคู่กับรถที่กำลังดัดแปลงอันนี้พิเศษกว่าบ้านหน่อยนะคะคือถ้าเป็นบ้านเนี่ยระหว่างก่อสร้างอาจจะมีสถาปนิกที่ออกแบบนะคะหรือว่าเป็นอาคารก็มีวิศวกรผู้คุมงานอาจจะต้องมาดูถ้าเป็นบ้านนี่คือดูเฉยๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็นรถเนี่ยต้องมีวิศวกรมาควบคุมดูแลแล้วก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้ทั้งหมดหากผิดแปลกแตกต่างไปจากดรออิ้งที่ขออนุญาตไว้ให้หยุดดำเนินการทันทีและแก้ไขให้ถูกต้องเว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องแก้แบบแปลนรูปร่างหรือว่าดรออิ้งก็ให้ยื่นก่อนที่จะดำเนินการและห้ามมิให้เชื่อมต่อหรือดัดแปลงบริเวณเพลาล้อนอกนอกเหนือจากที่ออกแบบโดยผู้ผลิตอย่างเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเพลาล้อนี่ห้ามเลยค่ะนะคะสุดท้ายเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้รวบรวมหลักฐานเช่นภาพถ่ายของตัวรถโครงคลัตซีถ่ายกับวิศวกรคู่กับตัวรถหรือโครงคลัตซีที่เสร็จแล้วแล้วก็หนังสือรับรองจากวิศวกรเพื่อยืนยันว่ามั่นคงแข็งแรงถูกต้องตามแบบที่ได้รับอนุญาตและนำหลักฐานทั้งหมดยื่นดำเนินการกับทางทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกนี่ค่ะทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกก็ได้กำหนดให้อู่ต่อรถอู่ต่อตัวถังอู่ดัดแปลงโครงคลาสซีที่รับงานดัดแปลงต้องมาขออนุญาตขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องอู่จะต้องขึ้นทะเบียนและได้รับใบรองง.4หรือใบรับรองคุณภาพISO 9001ด้านการผลิตสร้างประกอบแล้วแต่กรณีนะคะอู่ไหนยังไม่ขึ้นทะเบียนไม่ได้นะนะคะต้องขึ้นทะเบียนกับเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกถ้าไม่ดำเนินการให้ถูกต้องจะไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมดัดแปลงสภาพตัวถังรถหรือโครงคลาสซี ได้และเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนขอความร่วมมือเจ้าของรถและผู้ใช้รถดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายหากฝ่าฝืนดัดแปลงสภาพรถโดยไม่แจ้งต่อนายทะเบียนระวังโทษตามกฎหมายพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522และพ.ร.บ.ทางหลวง2535ปรับ 2,000 ถึง 50,000 จำคุกไม่เกิน6เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับและจะถูกยึดรถเพื่อตรวจสอบด้วยบอกไว้เลยนะคะก็คืออย่างนี้นะจะดัดแปลงจะเปลี่ยนสภาพจะเพิ่มเติมต่อขึ้นไปข้างบนให้มันกว้างให้มันสูงปรับข้างในมีแบบมายื่นแบบไปก่อนขออนุญาตแบบผ่านไปทำได้ระหว่างทำถ่ายรูปไว้มีวิศวกรควบคุมตลอดเสร็จเมื่อไรเก็บเอกสารทั้งหมดไปที่ขนส่งดำเนินการต่อนะคะตามนี้นะถ้าไม่ทำผิดกฎหมายเสร็จปุ๊บทีนี้ทำแล้วเรียบร้อยยื่นแบบแล้วควบคุมตลอดการแก้ไขปรับปรุงแล้วเสร็จแล้วยื่นจดทะเบียนเรียบร้อยแจ้งขนส่งแล้วเรียบร้อยอันนี้ถูกต้องเพื่อความถูกต้องและความปลอดภัยแต่คนขับด้านสันดานไม่ดีอีกไม่มีวินัยจราจรห่อตะบึงมึนเมาไร้ประโยชน์เลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะปัจจุบันนี้เนี่ยใบขับขี่ไม่ว่าจะเป็นส่วนบุคคลหรือว่าสาธารณะสอบยากยิ่งสาธารณะยิ่งยากแต่คุณผู้ฟังดูวินัยจราจรในปัจจุบันเมื่อวานนี้อุ้มไปจอดรถแถวหน้าธนาคารกสิกรไทยสาขาวงเวียนสระแก้วค่ะตรงนั้นเนี่ยจะมีทางขึ้นลงที่เรียกว่าอารยะสถาปัตย์ก็คือเป็นทางขึ้นลงสำหรับผู้ที่ใช้วีลแชร์นะคะเป็นทางขึ้นลงสำหรับผู้ที่บกพร่องในเรื่องของการเดินอาจจะใช้วอล์กเกอร์ใช้วีลแชร์ตรงนั้นน่ะเป็นทางขึ้นลงขออนุญาตด้วยความเคารพขอใช้คำว่าผู้พิการอารยะสถาปัตย์ออกแบบมาเพื่อให้เป็นสากลขึ้นลงบนทางเดินเท้าได้นะคะแต่มีพวกไม่รู้เหนือรู้ใต้นะคะไม่รู้จักเลข4และเลข8ว่าเขาเขียนกันยังไงจอดคล่อมไปอีตรงสีฟ้าๆที่เป็นทางขึ้นทางลงอ่ะบางคนก็ไม่ได้จอดคล่อมซะเลยจอดเอียงๆหน่อยกินที่ไปนิดนึงแต่มันลงไม่ได้ไม่ได้ขวางบ้าอะไรก้นโด่งไปครึ่งทางเขาลงมาเขาก็ต้องเฉี่ยวรถแกเนี่ยบางคนโง่ยิ่งไปกดอุ๊ยขออภัยค่ะไม่ฉลาดหนักเข้าไปใหญ่จอดมันตรงนั้นน่ะเมื่อวานมีสุภาพสตรี2คนสวยอย่างเดียวจริงๆเลยความสวยก็ไม่เท่าไหร่สู้ปุ้มก็ไม่ได้เพราะบางคนนะสวยก็จริงนะหน้าตึงจมูกโด่งแหลมเปรี้ยบปากเชิดเพราะว่าฉีดโบท็อกซ์มาแต่เวลายิ้มแต่ปากฉีกจนเกือบถึงหูแต่ไม่ถึงตาคนเรายิ้มแปลกๆสวยแต่ยิ้มแปลกๆฉีกใบฉีกยิ้มจนจะถึงใบหูอยู่แล้วยิ้มกว้างซะเห็นฟันไป30ซี่แล้วปากก็สวยไปฉีดให้เป็นกระจับมาฉีดโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์ขออภัยฉีดฟิลเลอร์ปากมาปากจีบปากเชิดมาเลยฉีดฟิลเลอร์ปากมาฟันก็เพิ่งทำเวเนียมาขาวเรียงสวยแต่ยิ้มทีนึงเนี่ยเห็นแต่ปากและฟันฉีกจนจะถึงหูอยู่แล้วปากก็เชิดซะขนาดนั้นแต่ไม่มีตายิ้มไม่ถึงตาเฟกและจอดมันน่ะคล่อมอีตรงทางนั้นน่ะเขามีในข้อสอบใบขับขี่ไหม หรือมีในการอบรมไหมอันนี้ปุ้มไม่รู้จริงๆนะเพราะปุ้มไม่ได้ไปอบรมปุ้มแหมเดี๋ยวบอกไปเดี๋ยวเขานับอายุอีกปุ้มไม่ได้ไปอบรมแต่ปุ้มก็ไม่ต้องต่อปุ้มมีตลอดชีพปุ้มก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ข้อสอบปัจจุบันหรือว่าการอบรมในปัจจุบันเนี่ยเขาสอนไหมว่าตรงเนี้ยมันจอดไม่ได้ต่อใบขับขี่ก็ยากสอบก็ยากแต่มารยาทก็แย่วินัยจราจรก็ห่วยไม่มีไม่ได้เหมารวมนะคะแต่สำหรับคนที่ไม่รู้อะไรเลยก็โปรดรู้ไว้ว่าอีตรงทางขึ้นทางลงแบบเนี้ยเขาไม่จอดกันค่ะอุ้มก็นั่งมองว่าสวยจริงนะขับรถก็ดีนะไม่บอกยี่ห้อดีกว่าเดี๋ยวรู้แต่ไม่รู้ว่าออกมาจากป่าดงดิบหรือเปล่าหรือมาจากถ้ำไหนถึงไม่รู้ว่าตรงเนี้ยมันจอดไม่ได้บางคนก็เดินไม่เป็นรถเขาจอดอยู่แล้วซ้อนคันปิดท้ายเขาซะงั้นน่ะเหลือช่องทางการจราจรช่องเดียวรถติดกันทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะนางจะลงไปซื้อของแล้วก็จอดมันกลางถนนนั่นเลยรถปลาทั้งโกดขายอยู่แม่ค้าขายของอยู่รถผลไม้จอดอยู่จอดเฉยรถก็ติดเพราะมึงคันเดียวเนี่ยก็ยังจอดอ่ะปุ้มก็สงสัยจริงๆเลยว่าเวลาเขาสอบใบขับขี่เนี่ยมันก็ยากเนาะอบรมแล้วถึงจะต้องไปสอบ2วันแล้วเดี๋ยวนี้ขนส่งก็ย้ายไปนู่นโคกตูมไปก็ลำบากเข้มงวดกวดขันเหลือเกินแต่วินัยจราจรไม่มีสำนึกและความรับผิดชอบก็ไม่มีไปกราบพ่อปู่ฤาษีพรหมเมธกันดีกว่าค่ะสาวกรุงเทพมาขอพรไม่ถึงเดือนปลดหนี้กว่าครึ่งล้านขนฟักทอง500ลูกมาแก้บนน่ะสายมูก็มาส่องเลขเด็ดต่อเลยอาสมฤาษีเนนธาตุพุทธคุณหมู่4ตำบลโพแตงอำเภอบางไทรพระนครศรีอยุธยาแหล่งท่องเที่ยวของสายมูชื่อดังที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันมีประชาชนนักท่องเที่ยวมากราบไหว้ขอพรเสริมดวงชะตาขอโชคขอลาภกันคึกคักมากเลยค่ะมาที่นี่ที่เดียวคุณผู้ฟังค่ะเป็นแลนด์มาร์คนะคะมีเยอะศูนย์รวมสายมูเข้าถึงทั้งหมดลงณพระลักษณ์หน้าทองเจิมมือเปิดดวงเศรษฐีอาบน้ำมนต์โดยอาจารย์ฤาษีเนนธาตุพุทธคุณเพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมโชคลาภความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและความรุ่งเรืองด้านการค้าขายตามความเชื่อของผู้ศรัทธานะคะมีคุณผุดสดีชาวกรุงเทพวัย44ปีบอกว่าเธอและครอบครัวนำฟักทอง500ลูกพวงมาลัย99พวงมาถวายองค์ปู่ฤาษีพรหมเมธเพื่อแก้บนหลังจากก่อนหน้านี้มาขอพรให้มีผู้ช่วยเหลือเพื่อปลดหนี้นอกระบบ 500,000 กว่าบาทปรากฏปลดหนี้ภายในเวลาไม่ถึงเดือนคุณผุดสดีประกอบอาชีพอะไรคะขยันขันแข็งเก็บหอมรอมริบเสริมรายได้ขยันขันแข็งเคลียร์นี้เคลียร์สินจบมีปู่ฤาษีพรหมเมธเป็นกำลังใจก็เลยมาอธิษฐานขอพรนั่งทำพิธียกพ่อแก่และเจิมมือกลับบ้านผ่านไปไม่ถึงเดือนก็ประสบความสำเร็จตามที่ขอทั้งหมดนำสิ่งของมาแก้บนเลยค่ะคุณผู้ฟังขาแล้วก็ร่วมพิธีถวายข้าวสารยกพ่อแก่เช่าบูชารูปหล่อรูปลอยองค์หลวงปู่ฤาษีพรหมเมธกุมารทองเจ้าสัวเฮงและเสียนท้าวเวสสุวรรณกลับไปเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยนี่ค่ะแต่ ่เขาไม่ได้บอกนะว่าได้เลขอะไรอ่ะเดี๋ยวกลับไปดูใหม่อ๋ออ่างน้ำมนต์19534คุณผู้ฟัง19534นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งแลนด์มาร์คชื่อดังอาสมฤาษีเนน19534ส่วนท่านทองล้นหวังจะเป็นคนที่21มีผู้คนจำนวนมากไปที่วัดเขาช่องลมนะคะไปกราบไหว้ท่านทองล้นหวังว่าจะเป็นผู้โชคดีคนที่21แต่ว่ามีสาวโรงงานคนนึงเขาได้โชคได้ลาบมางวดที่แล้วนี่ 200,000 กว่าบาทเขาก็ถูกมาหลายต่อหลายงวดแล้วก็เลยมาจุดธูปเราก็ไปอาศัยดวงเขาดวงเฮงได้มา997หวังว่าจะเป็นเลขเด็ดงวดวันที่1นี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเวลาหมดค่ะปุ้มส่งท้ายรายการเลยแล้วกันนะคะวันนี้บอกแล้วขี้เกียจอ่านข่าวมานั่งเมาส์กันไปเอาไว้ตีสามค่อยฟังข่าวแบบสดใหม่ในช่วงของข่าวรับอรุณไม่ทันก็6โมงเช้าก็ได้นะคะขอบคุณมิสเตอร์ออฟค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังอย่าลืมโทรหาปุ้ม0855179025ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
10: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
11: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
12: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
13: หอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
14: คุณกำลังฟังจะท ทลอ AM สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
15: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
16: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชาชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด

0: เดินเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชม
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะผอ.สำนักทดสอบการศึกษามศว.เตรียมเข้าพบกองปราบ31กรกฎาคมนี้คดีโกงสอบท้องถิ่นส่วนอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเลื่อนเป็นสัปดาห์หน้าสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
4: เร่งรีบตองนี
5: ้เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิและอื่นๆ
5: รวมกันเป็น
4: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
5: แก้ลมบำรุงหัวใจ
4: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสุก
4: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
5: อมแล้วชื่นใจ
6: เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์

0: ทั้งสองได้รับหมายเรียกเรียบร้อยแล้วทั้งนี้มีรายงานว่านายเรืองเดชได้ประสานพนักงานสอบสวนจะเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาตามกำหนดในวันที่31กรกฎาคมส่วนนายธีรุธแจ้งขอเลื่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนเป็นสัปดาห์หน้าเนื่องจากยังอยู่ต่างจังหวัดโดยทั้งสองจะถูกแจ้งข้อกล่าวหารวม7ข้อกล่าวหาทั้งนี้หากนายเรืองเดชไม่เข้าพบพนักงานสอบสวนภายในกำหนดตามหมายเรียกครั้งแรกในวันที่31กรกฎาคมก็จะออกหมายเรียกครั้งที่2และหากยังไม่มาพบตามกำหนดอีกจะดำเนินการขออำนาจศาลออกหมายจับเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนายกอบจ.เชียงใหม่นำทีมลุยเตรียมพร้อมรับผู้เชี่ยวชาญยูเนสโกลงพื้นที่ตรวจประเมินขอขึ้นมรดกโลกหวังข่าวดีฉลอง730ปีเชียงใหม่คุณศศิดาราสิงหเนตรายงานค่ะ
1: นายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์วัด7ยอดพระอารามหลวงซึ่งเป็น1ใน8แหล่งวัฒนธรรมที่เสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรือ ECOMOS ซึ่งจะลงพื้นที่ประเมินระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคมที่จะถึงนี้โดยการเสนอขึ้นทะเบียนครั้งนี้ชูจุดเด่นของภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ยังคงเป็นเมืองประวัติศาสตร์ซึ่งผู้คนดำรงวิถีชีวิตอยู่จริงครอบคลุมพื้นที่สำคัญ8แห่งได้แก่วัดเชียงมั่นวัดเจดีย์หลวงวรวิหารวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดสวนดอกวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารวัด7ยอดพระอารามหลวงและแนวคูเมืองกำแพงเมืองเชียงใหม่ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนการผลักดันเชียงใหม่สู่มรดกโลกอย่างต่อเนื่องศศิดาราสิงหเนตรรายงาน
0: รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงค์ขณะนี้กลับมาให้บริการได้ตามปกติแล้วโดยเปิดบริการเดินรถตามตารางเวลารถปกติครบทุกสถานีตลอดเส้นทางระบบชำระค่าโดยสารผ่าน EMV Contactless และระบบจำหน่ายเหรียญโดยสารเปิดใช้งานได้ตามปกติส่วนบริการรถชัตเทิลบัสรับส่งระหว่างสถานีมักกะสันและสถานีสุวรรณภูมิได้หยุดให้บริการแล้วตั้งแต่เวลา 9:30 น
2: ในแผ่นดินนี้ไม่ว่าจะเชื้อชาติใดเราทุกคนคือคนไทยประเทศเราไม่เหมือนชาติอื่นใดในโลกเรารักกันเราช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันและในหลวงจะไม่มีวันทิ้งคนไทยพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์จะทำทุกอย่างเพื่อคนไทยขออย่าได้กังวลพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้ผู้นำเยาวชนจิตอาสาณศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904บางเขนกรมทหารราบที่11มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์บาง
3: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
4: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อก
5: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอนอนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง 0

0: 9 4 7 6 1 9 9 2 2
1: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนทรวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
2: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
3: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GigiCap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: นิวไลท์สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสีดวงตะวันหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0947619992

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569ดิฉันสุภาพรแสนสุขพูดคุยกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังก็อยู่ในช่วงของเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในปีนี้นะคะกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ร่วมกิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตร่วมกันรักษาศีลปฏิบัติธรรมลดละเลิกอบายมุขตลอดพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบสานวัฒนธรรมอันดีทางศาสนาและร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยณวัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศค่ะต่อกันที่กิจกรรมประกวดภาพถ่ายบันทึกประวัติศาสตร์การสู้รบพลังแห่งความเสียสละและความร่วมมือที่จัดขึ้นโดยกองกำลังสุรนารีกันบ้างนะคะซึ่งบางช่วงเวลาเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวค่ะและไม่มีวันหวนกลับหากคุณผู้ฟังท่านใดที่รับฟังรายการของสถานีในขณะนี้นะคะที่มีภาพที่บันทึกเหตุการณ์สำคัญในช่วงสถานการณ์ชายแดนไม่ว่าจะเป็นการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยความสามัคคีของคนไทยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสนับสนุนกำลังทหารและการเสียสละของประชาชนแนวหลังก็ขอเชิญชวนเลยค่ะร่วมกันส่งผลงานเข้าประกวดชิงเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณสามารถส่งผลงานได้นะคะจนถึงวันที่1สิงหาคมก็เหลือเวลาอีกแค่2วันเพียงเท่านั้นทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดค่ะจะได้รับการพิจารณาจัดเก็บเป็นคลังภาพประวัติศาสตร์เพื่อเผยแพร่ถ่ายทอดเรื่องราวสู่คนรุ่นหลังและเสริมสร้างความสามัคคีของคนไทยสามารถติดตามรายละเอียดและประกาศผลได้ที่เพจ Facebook กองกำลังสุรนารีค่ะในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์เองนะคะก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมาเชิญชวนคุณผู้ฟังเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือเชิญชมเรื่องราวสุดสร้างสรรค์ผ่านคลิปวิดีโอที่จะพาทุกท่านเนี่ยไปสัมผัสเสน่ห์งานหัตถศิลป์และเทคนิคการทอผ้าอันประณีตจาก10ชุมชนผู้ประกอบการต้นแบบที่นำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสมัยนั่นก็คือกลุ่มแรกนะคะเป็นกลุ่มอู่ใหม่ไทยกลุ่มทอผ้าบ้านแม่สารบ้านตองจังหวัดลำพูนซึ่งจะเป็นการเป็นวัฒนธรรมล้านนาแท้ดั้งเดิมเลยค่ะสืบทอดภูมิปัญญาทอผ้าใหม่ยกดอกลายโบราณอันประณีตมีมิติค่ะกลุ่มที่สองเป็นของบริษัทไทยซิลวิลเลจจำกัดจังหวัดเชียงใหม่เป็นประสบการณ์กว่า20ปีนะคะที่ถ่ายทอดกระบวนการผลิตผ้าใหม่ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำพร้อมทัวร์ชมเวิร์กช็อปสุดน่าประทับใจค่ะกลุ่มที่3เป็นของบริษัทไทยซิลวิลเลจจำกัดจังหวัดเชียงใหม่ผ้าไหมมัดหมี่ทอมือประยุกต์ร่วมสมัยการันตีด้วยมาตรฐานผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานค่ะกลุ่มที่5ทอมนโทจังหวัดอุดรธานีโดดเด่นด้วยเทคนิคการทอขิดและมัดหมี่ผสานสีย้อมธรรมชาติจากพืชพันธุ์ท้องถิ่นค่ะกลุ่มที่5เป็นกลุ่มขวัญตาจังหวัดหนองบัวลำพูศูนย์เรียนรู้ที่เปลี่ยนผ้าทอพื้นเมืองให้กลายเป็นแฟชั่นร่วมสมัยสามารถที่จะสวมใส่ได้จริงนะคะกลุ่มที่6เป็นกลุ่มจตุวรรณจังหวัดร้อยเอ็ดเปลี่ยนลายมัดหมี่ดั้งเดิมและแรงบันดาลใจจากทุ่งกุลาให้เป็นเสื้อผ้า ready to wear design ล้ำนั่นเองค่ะกลุ่มที่7เป็นกลุ่มมนตาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ ฟื้นคืนชีพผ้าไหมแพรวาผ้ายกทองและผ้ายกเล็กนะคะสื่อถึงความเป็นสิริมงคลกลุ่มที่8เป็นกลุ่มอิมปานิจังหวัดราชบุรีค่ะพลิกโฉมผ้าขาวม้าไทยสู่สินค้าพรีเมียมด้วยจับคู่กับสีที่สดใสทันสมัยนวัตกรรมลดเชื้อราค่ะกลุ่มที่9เป็นกลุ่มทอผ้าศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสืบสานประวัติศาสตร์อาณาจักรศรีวิชัยถ่ายทอดโทนสีลูกปัดโบราณย้อมเปลือกไม้เขียมนะคะและกลุ่มสุดท้ายค่ะมีดีนาทับจากจังหวัดสงขลาแฟชั่นยั่งยืนจากชายทะเลจะนะโดดเด่นด้วยผ้าบาติกและมัดย้อมสีธรรมชาติจากใบคนทีสอทะเลนั่นเองค่ะก็เรียกว่ากิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ไม่ควรพลาดนะคะมาร่วมกันสัมผัสผืนผ้าและผลงานจริงที่งานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมสาขาแฟชั่นหัวข้อการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมค่ะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกานะคะสถานที่จัดงานจัดที่ลานทาราฮอลชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามงานนี้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถที่จะเข้าชมฟรีกันได้เลยค่ะไปต่อกันที่เรื่องของสภาพอากาศก่อนที่จะพักเบรกช่วงแรกกันนะคะระหว่างวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้นั่นก็คือวันที่1สิงหาคมตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็แจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดภาคกลางนั่นก็คือที่ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการให้เฝ้าระวังระดับน้ำทะเลหนุนสูงค่ะซึ่งอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแล้วก็คลองเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอาจจะทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและอาจไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร นะคะก็ขอให้ผู้ประกอบกิจการริมแม่น้ำหรือว่าคลองเนี่ยรวมไปถึงประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวนะคะติดตามข่าวสารและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็วางแผนการเดินทางและเฝ้าระวังระดับน้ำในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะก็ทุกท่านเนี่ยสามารถจะไปติดตามประกาศแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไทยไดสตาร์เตอร์อเลอร์สนะคะหรือถ้าต้องเจอกับ เหตุการณ์ที่น้ำเพิ่มคลอน้ำแล้วก็มีการน้ำล้นตลิ่งหรือว่าไหลเข้าท่วมทำให้เกิดความเดือดร้อนเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงหรือ LINE ID นะคะที่ LINE @1784DDPM นั่นเองค่ะก็พูดคุยกันในช่วงแรกมาพอหอมปากหอมคอเนาะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการค่ะ

มาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินกันนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่1สิงหาคม2569ค่ะตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะขอเชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานโครงการหลวง57ณบริเวณชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะสำหรับในปีนี้นะคะทางมูลนิธิโครงการหลวงก็ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจัดงานโครงการหลวง57ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองไฮไลท์สำคัญของปีนี้ค่ะนั่นก็คือการเปิดตัวกุหลาบควีนสุธิดาอย่างเป็นทางการต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นผลงานวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ของทีมนักวิจัยมูลนิธิโครงการหลวงนะคะที่ใช้เวลากว่า8ปีในการศึกษาคัดเลือกและพัฒนาจนได้กุหลาบตัดดอกคุณภาพสูงที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูงของประเทศไทยก่อนจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าควีนสุธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในสุภาพมงคลสมัยทรงเจริญพระชนมายุครบ4รอบนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเป็นเกียรติสูงสุดแก่คณะนักวิจัยมูลนิธิโครงการหลวงตลอดจนวงการดอกไม้ของประเทศไทยนั่นเองค่ะพร้อมกับร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองถ่ายทอดจุดกำเนิดพัฒนาการและผลสำเร็จของผลสำเร็จของการพัฒนาพันธุ์พืชพระราชทานตามแนวพระราชดำริพร้อมกิจกรรมเสวนาวิชาการการสาธิตการประกอบอาหารจากวัตถุดิบโครงการหลวงและการแสดงดนตรีจากนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตลอดระยะเวลาการจัดงานค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการจำหน่ายผลผลิตสดและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากโครงการหลวงและโครงการส่วนพระองค์กว่า 3,000 รายการอย่างเช่นมะเขือเทศเชอร์รี่ช็อกโกแลตแตงกวาเปรี้ยวดอกไม้กินได้ข้าวเจ้าพันจาคูเนเน่ข้าวเหนียวพันจานูเนเน่ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากสารสกัดเอเดลไวส์นะคะเครื่องดื่มธัญญาหารผสมขี้นัวข้าวดอยซ้อมมือผลิตภัณฑ์กาแฟและชาเครื่องดื่มคอมบูชาสปาร์คลิงนะคะแล้วก็รสกุหลาบลิ้นจี่และรสพรัมนั่นเองค่ะรวมถึงร้านอาหารจากพื้นที่สูงอย่างเช่นร้านไอศกรีมอะโวคาโดและซูเปอร์มาร์เก็ตโครงการหลวงนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่พลาดไม่ได้เลยนะคะในช่วงวันหยุดนะคะ 1-2 วันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะท่านใดที่ยังไม่มีโปรแกรมไปไหนก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมงานนี้กันได้นะคะงานนี้ก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-12 สิงหาคมนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงที่ออกมาแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ประสงค์ดีในช่วงนี้กันบ้างเกี่ยวกับพฤติกรรมการลักลอบตัดสายไฟฟ้ารวมถึงการลักลอบดัดแปลงมิเตอร์เพื่อใช้ไฟฟ้าอย่างผิดกฎหมายนะคะโดย MEA เนี่ยการไฟฟ้านครหลวงเขาก็เน้นย้ำเลยค่ะว่าการกระทำดังกล่าวนอกจากจะสร้างความเสียหายต่อส่วนรวมแล้วนะคะยังมีบทลงโทษตามกฎหมายที่รุนแรงแล้วก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้อันตรายถึงแก่ชีวิตคืออะไรนั่นก็คือการสัมผัสหรือตัดสายไฟโดยไม่มีความรู้และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีความเสี่ยงสูงมากนะคะที่จะถูกไฟฟ้าเนี่ยดูดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีเลยค่ะและนอกจากนี้ยังอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและอัคคีภัยได้โทษทางอาญาและแพ่งนั่นก็คือการจำคุกและปรับการลักลอบตัดสายไฟหรือขโมยใช้ไฟฟ้าถือว่าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์นะคะแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์ผู้กระทำผิดจะต้องเผชิญกับโทษจำคุกและถูกปรับเงินตามกฎหมายรวมถึงจะต้องชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของทางราชการค่ะเพราะฉะนั้นหากประชาชนพบเห็นคุณผู้ฟังพบเห็นใครที่มีลักษณะในการลักลอบตัดสายไฟฟ้ารวมถึงการลักลอบใช้ไฟฟ้าผิดกฎหมายหรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบไฟฟ้า
สามารถแจ้งเหตุได้ผ่านทาง LINE MEA Connect นะคะหรือที่ LINE @MEA Thailand สัญลักษณ์ก็จะเป็นโล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการเลือกที่เมนูติดต่อ MEA Call Center Online 1130ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงค่ะและที่สำคัญนะคะช่องทางที่ให้แจ้งเหตุเนี่ยก็สามารถจะเป็นช่องทางที่ติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือท่านใดที่สะดวกในการที่จะเข้าผ่านทางเว็บไซต์อันนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันค่ะก็คือไปติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.mea.or.th ค่ะสำหรับความคืบหน้าการปรับปรุงพื้นที่และการวางผังการจัดสร้างพระเมรุมาตรหรือปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกรมศิลปากรจะขยายแนวรั้วชั่วคราวด้านทิศตะวันตกเพื่อรองรับการเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะซึ่งก็จะส่งผลให้จำเป็นต้องย้ายเต็นท์จุดพักคอยและจุดแจกอาหารพระราชทานออกจากพื้นที่ดังกล่าวโดยทางด้านของนายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักงานโยธาจัดทางผังรวมพื้นที่เพื่อกำหนดตำแหน่งการใช้งานของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนขณะที่สำนักงานเขตพระนครประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่เพื่อบริหารจัดการเส้นทางเข้ากราบพระบรมศพและการจราจรให้มีความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนด้านการบริหารจัดการพื้นที่และการให้บริการประชาชนจะมีการปรับย้ายจุดให้บริการของหน่วยงานต่างๆเช่นจุดแจกอาหารพระราชทานและจุดบริการทางการแพทย์ไปยังบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานพร้อมกับจัดระเบียบพื้นที่ภายในอุโมงค์ให้เป็นสัดส่วนสวยงามและเหมาะสมต่อการให้บริการค่ะนอกจากนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์ก็จะดำเนินการย้ายจอ LED ขนาดใหญ่จากบริเวณเต็นท์จุดพักคอยและจุดแจกอาหารโดยนำบางส่วนไปติดตั้งบริเวณโรงครัวพระราชทานพร้อมกับตรวจสอบระบบสื่อสารและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานให้พร้อมตามแผนรวมทั้งประชาชนรวมทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์การย้ายเต็นท์และการปรับเปลี่ยนเส้นทางการเข้ากราบพระบรมศพเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงด้วยกันค่ะพร้อมกันนี้นะคะทางด้านของรองปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเนี่ยกำกับดูแลความเรียบร้อยแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปโดยให้ตรวจสอบความพร้อมของบุคลากรรวมถึงข้อมูลวันและเวลาเปิดปิดพื้นที่เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้องแก่ประชาชนพร้อมกับมอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมดูแลความสะอาดสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการรถสุขาสาธารณะเคลื่อนที่การจัดการขยะมูลฝอยภายในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะรวมไปถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีและการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินั่นเองค่ะในส่วนของกองทัพบกเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะท่านได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการซักซ้อมการจัดริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างสมพระเกียรติสูงสุดค่ะโดยปลัดกระทรวงกลาโหมท่านได้ไปตรวจเยี่ยมการฝึกพลฉุดชักราชรถและเจ้าหน้าที่เกลื่อนบันไดนาคที่สนามบินเล็กกองทัพอากาศทุ่งสีกันนะคะโดยมีพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสัมภวุฒิทหารบกพร้อมคณะให้การต้อนรับซึ่งกรมสัมภวุฒิทหารบกค่ะเป็นหน่วยรับผิดชอบกำลังพลปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งสิ้น471นายประกอบด้วยพลฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถ244นายพลฉุดชักราชรถน้อย87นายและเจ้าหน้าที่เกลื่อนบันไดนาค140นายโดยปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับชมการสาธิตการฝึกและมอบเครื่องบำรุงขวัญพร้อมเวชภัณฑ์แก่กำลังพลพร้อมกับเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมเพรียงรอบคอบและสมพระเกียรติโดยปลัดกระทรวงกลาโหมได้ตรวจเยี่ยมการฝึกพลฉุดชักราชรถและเจ้าหน้าที่เกลื่อนบันไดนาคนะคะที่สนามบินเล็กกองทัพอากาศ
จากนั้นปลัดกระทรวงกลาโหมเดินทางไปยังศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบกเพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกพลแบกหามโดยมีพลตรีณรงค์ฤทธิ์สุวรรณภักดิ์เจ้ากรมการขนส่งทหารบกพร้อมคณะให้การต้อนรับซึ่งกรมการขนส่งทหารบกได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการจัดกำลังพลสำหรับปฏิบัติหน้าที่พลแบกหามในริ้วขบวนประกอบด้วยพระยานมาตร3ลำคาญและพระที่นั่งราเชนทรยานและพระเสลี่ยงแว่นฟ้ารวม3ริ้วขบวนได้แก่ริ้วขบวนที่1พระยานมาตร3ลำคาญจัดกำลังพล154นายริ้วขบวนที่4พระที่นั่งราเชนทรยานและพระที่นั่งราเชนทรยานน้อยจัดกำลังพล144นายและริ้วขบวนที่5พระที่นั่งราเชนทรยานจำกำลังพล72นายโดยปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับชมการสาธิตการฝึกและมอบเครื่องบำรุงขวัญพร้อมเวชภัณฑ์แก่กำลังพลเช่นเดียวกันภายหลังได้เดินทางไปยังกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานเพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกพลถือฉาดเครื่องสูงโดยมีพลตรีสุรศรีศรีวณิชผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานพร้อมคณะให้การต้อนรับทั้งนี้นะคะหน่วยได้รับมอบหมายให้จัดกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศรวม5ริ้วขบวนด้วยกันจำนวน246นายประกอบด้วยริ้วขบวนที่1ถึง3จัดกำลังพลริ้วขบวนละ54นายทำหน้าที่อินเชิญพุ่มต้นไม้เงินพรมเชิญพุ่มต้นไม้ทองและฉาดเครื่องสูงหักทองขวางหลังส่วนริ้วขบวนที่4ถึง5จัดกำลังพลริ้วขบวนละ42นายปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเดียวกันค่ะในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้นะคะพลเอกธราพงษ์มลคำได้ติดตามการฝึกอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเน้นย้ำให้ทุกหน่วยดำรงไว้ซึ่งความพร้อมทางด้านกำลังพลระเบียบวินัยความสง่างามและความพร้อมเพรียงของริ้วขบวนเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในพระราชพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งจะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทัพในการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มงวดทั้งด้านกำลังพลและแบบธรรมเนียมพิธีการเพื่อให้ทุกภารกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบและสมพระเกียรติสูงสุดค่ะสำหรับกองดุริยางทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพก็ได้ทำการฝึกซ้อมเครื่องประโคมเตรียมความพร้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วงนี้เราไปรับฟังคลิปเสียงจากนาวาโทชูศักดิ์ทองสีมาผู้แทนการดุริยางทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพที่ได้เปิดเผยถึงการฝึกซ้อมในครั้งนี้กันค่ะ

0: กองเรือหันเรือนะครับฐานทัพเรือกรุงเทพได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่เครื่องประโคมนะครับซึ่งเครื่องประโคมที่เรารับผิดชอบนี้จะเป็นแตงอนแต่ฝรั่งสองแล้วก็สารวัตรแตรครับในริ้วขบวนครับผมกำลังคนทั้งหมดนะครับในส่วนที่กองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพในกรุงเทพรับผิดชอบอยู่คือ150นายครับใน150นายนี้แบ่งเป็นริ้วต่างๆครับรวมถึงการใช้อะไหล่ด้วยครับเพราะว่าเราต้องเตรียมพร้อมไว้หากมีขาดตกบกพร่องจะได้มีอะไหล่ในการทดแทนครับสำหรับการฝึกนะครับการบรรเลงทั่วไปครับก็จะมีโน้ตสาคนอย่างชัดเจนครับแต่การบรรเลงที่เป็นลักษณะโบราณราชประเพณีนะครับจะส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ความจำนะครับ
1: ขอบคุณนาวาโทชูศักดิ์ทองสีมาผู้แทนกองเรือยางทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพที่ได้อัปเดตการฝึกซ้อมพร้อมการเตรียมความพร้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศสมเด็จพระพันปีหลวงกันนะคะยังอยู่ในรั้วของกองทัพเรือค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยกองทัพเรือได้เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมความสง่างามของการฝึกกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีบนแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างวันที่13กรกฎาคมถึง12สิงหาคมซึ่งนับเป็นโอกาสพิเศษนะคะที่จะได้สัมผัสกับความพร้อมเพรียงของฝีพายและความงดงามของเรือพระราชพิธีอย่างใกล้ชิดพร้อมร่วมส่งกำลังใจให้กับกำลังพลตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะในส่วนของการฝึกในแต่ละวันก็จะแบ่งออกเป็น2รอบนะคะรอบเช้าเริ่มจัดรูปขบวนบริเวณสะพานกรุงธนหรือสะพานสังฮีในเวลา10นาฬิกาก่อนที่จะเคลื่อนผ่านสะพานพระราม8เวลาประมาณ10นาฬิกา20นาทีในส่วนของรอบบ่ายเริ่มจัดรูปขบวนจากจุดเดิมเวลา13นาฬิกาและผ่านสะพานพระราม8เวลาประมาณ13นาฬิกา20นาทีประชาชนสามารถที่จะเลือกจุดชมได้ตามพื้นที่สาธารณะริมแม่น้ำตลอดแนวเส้นทางค่ะวันที่3ถึง6สิงหาคมนี้นะคะจะมีการยกระดับเป็นการฝึกจัดขบวนจัดรูปขบวน5ริ้วในส่วนของวันที่7และ10ถึง11สิงหาคมจะเป็นการฝึกตั้งขบวนรวมถึงการนำเรือเข้าและออกจากท่าเทียบเรือเพื่อสร้างความชำนาญและความแม่นยำในการปฏิบัติจากนั้นในวันที่12สิงหาคมจะเป็นการทบทวนการฝึกครั้งสุดท้ายก่อนเข้าสู่การซ้อมย่อยในลำดับต่อไปทุกจังหวะภายที่พร้อมเพรียงจึงไม่ได้สะท้อนถึงความเพียงความแข็งแกร่งและวินัยของกำลังพลแต่ยังแสดงถึงความร่วมกันรักษาศิลปะแห่งสายน้ำและสืบสานพระราชประเพณีอันทรงคุณค่าของชาติไทยให้คงอยู่ต่อไปค่ะท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะร่วมเฝ้าชมแล้วก็บันทึกภาพความประทับใจได้ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาควรที่จะเลือกพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยไม่กีดขวางการสัญจรแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วยค่ะหมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้แล้วค่ะก็รักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสดงความเสียใจฮารุนโซโลเสียชีวิตยืนยันรอทางการจอร์เจียสรุปสาเหตุการเสียชีวิตสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟ

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Elevenทุกสาขาน
6: ายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีความคืบหน้าการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดว่าจะเกิดขึ้นกระทรวงการต่าง

0: แรมตามที่เป็นข่าวทั้งนี้ฮารุนเดินทางไปจอร์เจียมีการถ่ายทำรายการเรื่อยๆและเมื่อขาดการติดต่อก็ต้องประสานไปส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตทางไทยต้องเข้าร่วมการสอบสวนด้วยหรือไม่นายศรีหศักดิ์ระบุไทยมีเจ้าหน้าที่อยู่แล้วแต่ก็ต้องให้ทางการจอร์เจียสอบสวนให้เรียบร้อยก่อนและคงจะแจ้งให้ไทยทราบถึงผลการสอบสวนภายหลังนายกเผยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบินมาเลเซียหวังกระชับความร่วมมือ2ประเทศขอไม่ตอบปมเลื่อนคุย BRN เหตุเป็นเรื่องละเอียดอ่อนคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
1: นายอนุทินชาญวรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อหารือทวิภาคีกับดาโต้เซรีโมฮัมหมัดคาเลสนอร์ดินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซียเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศพร้อมติดตามความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่าง2ประเทศว่าต้องเร่งในการแสวงหาสันติภาพสันติสุขและความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนของทั้ง2ประเทศซึ่งประเทศมาเลเซียและประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ยาวนานที่ดีมาตลอดเพราะฉะนั้นหากมีวงเจรจาที่สามารถนัดหารือได้ทันทีเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้ความขัดแย้งขยายตัวส่วนการเลื่อนการคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กับกลุ่ม BRN ที่เดิมกำหนดไว้ในเดือนกันยายนนี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนดนั้นขอให้ไปถามรายละเอียดกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพราะเรื่องแบบนี้ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนขอให้คนที่รับผิดชอบเป็นผู้ตอบจะดีกว่าส่วนตัวเองนั้นก็จะตอบในเฉพาะเรื่องที่เป็นเรื่องของนโยบายที่มอบหมายรัฐมนตรีเท่านั้นสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
2: คาร์ดิโอช่วยเผาผลาญไขมันและเสริมความแข็งแรงของหัวใจส่วนเวทเทรนนิ่งนั้นช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มระบบเผาผลาญควรทำควบคู่กันนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่สมดุลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้า
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าว
4: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
5: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
6: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648 6/8ราคา

0: ปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
1: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
2: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับบทเพลงที่ชื่อว่าลานเทสะเทือนครับร้องโดยสายันสัญญานะครับลานเทที่พูดถึงนี้นะครับอยู่ที่เขตนะเชื่อมต่อระหว่างปทุมธานีนะครับแล้วก็บางปะอินนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขาบอกว่าตอนนั้นการเดินเรือนะไม่มีรถลามากมายเหมือนปัจจุบันเดินทางต้องใช้เรือแล้วก็ลมมันก็จะแรงมากนะเขาบอกว่าเดินทางเส้นทางนี้แหละถ้าเจอลมแรงๆนะครับเหมือนเป็นพายุหมุนเขาบอกจุดนะเป็นจุดบอดของการเดินเรือเลยนะครับมักจะเกิดเรือร่มอุบัติเหตุทางเรือมากมายจึงทำให้นักเดินเรือและผู้โดยสารเนี่ยระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะในเขตที่เขาเรียกว่าลานเทนะครับลานเทสะเทือนแม้ว่าทุกวันนี้การใช้เรือจะน้อยลงไปใช้ถนนเป็นหลักแต่ว่าสังเกตแล้วเขตแถบบางปะอินนะครับเส้นทางนั้นก็ยังเป็นที่โล่งนะครับลมก็ยังพัดแรงอยู่นะครับก็เป็นเพลงเรื่องราวของที่มาที่ไปของบทเพลงนี้ลานเทสะเทือนนะครับขับร้องโดยสายันสัญญาส่งมอบให้ยะเพลงยะยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมกับมิตรรับรายการยะเพลงยะยาทุกๆท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการยัดเพลงยะยาทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งนั่นคือวันเข้าพรรษายัดเพลงยะยาของสุภสิทธิ์หลายท่านก็ไปทำบุญนะไปถวายผ้าอาบน้ำฝนยังทันอยู่นะครับและพระภิกษุสงฆ์ประวานาตัวว่าจะอยู่นะที่วัดนะฮะไปไหนกันแล้วแต่ต้องกลับมาค้างที่วัดเนี่ยภายใน3เดือนนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเขาเรียกว่าวันเข้าพรรษาเพื่อปฏิบัตินะธรรมปฏิบัติจารีตประเพณีเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่วัดวารามท่านที่เข้าพรรษาอยู่นะครับก็พี่น้องชาวพุทธก็สามารถไปทำบุญตักบาตรนะครับกันได้ทุกวันและที่สำคัญจะมีวันพระ8ค่ำ15ค่ำตลอดก็เชื้อเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญเนี่ยไปร่วมทำบุญกันตามวัดวารามต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดเล็กวัดใหญ่ก็ไปทำบุญกันไปเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนานะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนไพบำรุงกาตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายตารุ่งฟ้าโอสถวิซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาและกาแฟเทียนแฉกคอฟฟี่นะครับกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยกับสารสกัดจัดแน่นอัดเต็ม24ชนิดเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตผู้สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพให้เราได้เจอกันเป็นประจำประจำนะครับเรื่องราวของข่าวสารที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสุดในขณะนี้นั่นก็คือฮารุนโซโลหรือนายบวรทัศน์เป็นสุขอายุ27ปีเป็นยูทูบเบอร์และก็บล็อกเกอร์สายท่องเที่ยวชาวไทยผู้มีชื่อเสียงเขาเติบโตมาจากครอบครัวยากจนและเป็นเด็กสู้ชีวิตเคยทำงานโรงงานก่อนจะสอบชิงทุนเรียนจนจบจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็ผันตัวมาทำ
เป็นคอนเทนต์แบกเป้เที่ยวคนเดียวในดินแดนนอกนะนอกประเทศเนี่ยเป็นกระแสโลกเลยทีเดียวนะครับฮารุนโซโลหรือนายบวรทัศน์เป็นสุขนี้เกิดที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์และก็อาศัยอยู่กับคุณย่ามาตั้งแต่เด็กหลังพ่อเสียชีวิตเคยทำงานโรงงานได้ค่าแรงวันละ300บาทแล้วก็จ่ายค่าห้องเช่าห้องเดือนละ 2,000 บาทสู้ชีวิตด้วยการอ่านหนังสือสอบจนสามารถสอบติดแล้วก็ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเริ่มต้นทำเพจและก็ช่อง YouTube ชื่อว่าฮารุนโซโลเน้นการแบกเป้ลุยเดี่ยวไปยังสถานที่ต่างๆที่เข้าถึงยากและเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงสูงจนมีผู้ติดตามหลักล้านคนเหตุการณ์สำคัญครับเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศจอร์เจียเพียงลำพังและขาดการติดต่อกับครอบครัวไปแต่ตั้งแต่วันที่13กรกฎาคม2569นะครับจนครอบครัวและโลกออนไลน์ช่วยกันประกาศตามหาในช่วงปลายเดือนที่ปลายเดือนนี้กรกฎาคมเนี่ยมีรายงานข่าวจากสื่อจอร์เจียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าพบร่างของเขาเสียชีวิตอยู่ภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงชบิริซีประเทศจอร์เจียโดยเจ้าที่ท้องถิ่นกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุนะครับก็หลายท่านนะก็เข้าไปติดตามข่าวสารการสู้ชีวิตของฮารุนโซโลหรือบวรทัศน์เป็นสุขชื่อจริงของเขานะครับก็นักสู้ชีวิตนะเขาเป็นนักสู้ชีวิตและให้ความสำคัญในการศึกษามากนะครับแล้วก็เดินทางไปทางสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็ดูแลคุณย่านะครับก็มีสปอนเซอร์แล้วก็มีการสมัครสมาชิกซึ่งเป็นรายได้นะครับจากการชมนะฮะเรื่องราวของเขาเดินทางไปต่างประเทศนะครับแล้วก็ไปบอกกล่าวเรื่องราวที่คนอื่นไม่ค่อยได้ไปนี่แหละที่เสี่ยงภัยนะครับก็เป็นข่าวนะฮะร้ายที่คนรับทราบทั่วทั้งประเทศในช่วงวันเข้าพรรษาปีนี้นะครับเมื่อก่อนอย่างไรครับนะก็คอยถ้าเกิดว่าทางการของประเทศจอร์เจียสอบสวนและก็พิสูจน์หลักฐานอย่างเสร็จสิ้นแล้วก็จะต้องมีการนำร่างมาประกอบพิธีทางพุทธศาสนาที่ประเทศไทยก็เชิญทุกท่านคอยต้อนรับนะร่างอนันตวิญญาณของฮารุนโซโลด้วยนะครับย้ายเพียงยาครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับก็ขอบคุณยัดเพียงยัดยานะครับที่โทรศัพท์กันเข้ามานำบุญมาฝากสุภาษิตมากมายหลายท่านสอบถามว่าไปทำบุญหรือเปล่าวันนี้หลายท่านก็ไปทำบุญมาก็อนุโมทนาบุญให้สุภาษิตนะครับแล้วก็หลายท่านก็ไม่ได้ไปทำเนาะบอกไม่ไหวนะคุณป้านี้ไปไม่ไหวก็ฝากลูกฝากหลานเนาะนำข้าวปลาอาหารแล้วก็เงินทองผ้าน้ำฝนเทียนไปถวายวัดนะอนุโมทนาบุญด้วยทุกท่านเลยนะครับที่มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลนะครับแล้วก็ขอบคุณญาติเพียงญาติยาสุภสิทธิ์นะบอกว่าดื่มกาแฟเทนชัยกาแฟนะครับประทับใจมากและดีอย่างเหลือเชื่อแล้วก็ชื่นชมมาแล้วก็สั่งกาแฟเทนชัยกาแฟเข้าไปนะครับเอาไปทานคนเดียวไม่ได้นะฮะบอกว่าห่วงใยพระสงฆ์องค์เจ้าด้วยแล้วก็นำไปถวายพระด้วยสำหรับกาแฟทินชัยกาแฟขอให้ท่านได้บุญเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีนะครับนั่นก็คือคุณมนูกิจประจันตะวันวังน้ำซับสีประจันสุพรรณบุรีและยายเพียงยักษ์ยาหลายท่านก็ให้มาแล้วนะเอากาแฟทินชัยกาแฟไปถวายพระจำนวนมากและพระหลายองค์ท่านก็สั่งกาแฟทินชัยกาแฟสุภสิทธิ์ไปเช่นเดียวกันนะครับ
ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับญาติเพียงญาติยายหลายท่านก็เคยทานแล้วและท่านลังเลสงสัยไม่กล้าตัดสินใจอย่างไรก็สามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2ลุงฟ้าโอสถกาแฟเทนชายกาแฟแล้วก็วิสซอนดูแลดวงตาโทรมาที่0836931999เดี๋ยวเราจะส่งให้เกมินประทางทั่วทั้งประเทศครับไปฟังเพลงนี้กันก่อนจะฟังสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพรักษาไกลบ้านยอดรักสลักใจครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิโอลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00795-2-0495ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟนอกจากนี้นะครับยังมีสุดหนึ่งสุภาษิตไลฟ์วิชั่นนะฮะบรรเทาการปวดเมื่อยแล้วก็บำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนนะครับท่านชายเนาะเรื่องราวสมรรถภาพดูแลเส้นเลือดนะคอเลสเตอรอลติกรีสลายความดันเบาหวานปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับต่อมลูกหมากอักเสบมุงเลือดบำรุงผิวพรรณนะครับให้แข็งแกร่งแข็งแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เป็นปรับโฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลนะครับท่านหญิงท่านชายเตะปิ๊บไม่ดังเตะกระมังไม่แตกพลังไม่มีเวลาฉี่รถขากางเกงและโอกาสกระดูกผูกกระดูกพุนสูงมากสำหรับผู้สูงวัยและท่านหญิงวัยหมดประจำเดือนต้องทานนะครับอะไรท่านมีประวัติความดันไขมันเนี่ยไปหาแพทย์แบบปัจจุบันด้วยนะครับสามารถทานสูตรหนึ่งสุภาษิตและวิชั่นควบคู่ไปด้วยก็ได้เพื่อฟื้นฟูร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงอย่างรวดเร็วครับทาน2แคปซูล
2: ก่อนนอนฮะ2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทกระปุกสีแดงนะครับรู้จักกับสูตร1ไปแล้วมารู้จักกับสูตร2สูตรยอดสุนไพบรวงกาตราสูตรเซริวิชันสูตร1รู้จักไปแล้วมารู้จักกับสูตร2ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถบรรเทาการปวดเมื่อยชาประมือปลายเท้าโรคเกาต์รุมาตอยกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระป๋อยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องผูกพลดึกบำรุงผิวพรรณให้สดใสโดยกวัยนะฮะทำให้โรคขับถ่ายดีระบายอ่อนๆด้วยนะครับหนักแล้วทานสองสูตรร่วมกันหนักแล้วคือหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านไม่มีแรงไม่มีเรี่ยวมีแรงนอนเป็นผักเป็นปลามีโครงการผ่าตัดเข่าผ่าตัดสารพัดเนี่ยไปฟื้นฟูร่างกายด้วยทั้ง2สูตรร่วมกันครับราคาเดียวกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นจะเอาสูตรใดสูตร1ก็ได้หรือจะเลือกทั้ง2สูตรก็นะก็ได้นะครับยินดีจัดส่งให้เกมเงินปลายทางทั้งประเทศนะครับส่วนวิสซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดนะกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทครับแล้วก็กาแฟเทนชัยกาแฟหวานจุติลิ้นอร่อยจุติใจกับกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตหวานจุติลิ้นอร่อยจุติใจกับกาแฟเทนชัยกาแฟสารสกัดทั้งหมดเป็นมิตรต่อสุขภาพไม่ทำลายสุขภาพและก็ส่งเสริมต่อสุขภาพมีเบาหวานความดันไขมันก็สามารถจะดื่มได้โรคอะไรก็ดื่มได้ดื่มดีด้วยมีเซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามเข่าตามกระดูกที่ดังกรอบแก้ปวดไม่กระหายไปมีสารหลายตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท็อกลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายมีใบแปะกวดสกัดส่งเสริมความจำและก็มีตั้งทางเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลและเป็นร้านเฮลิจิสงกรีปัญญาอายุวัฒนาปีนะคุณเพียวร่วมสมใจเศรษฐาดีผมหนาขึ้นร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงทุกสิ่งทุกอย่างเลยเมื่อดื่มกาแฟเทนชัยคอฟฟี่ได้ร่างทองกลับมากล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับทุกเพจกับทุกรายการสามารถจะสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ได้ทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์สามารถโทรมาจะซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดราคาแถมนะครับโทรมาหมายเลขนี้ครับ0836931999โรคเป็นได้ก็หายได้ถ้าเจอหมอดียาดีวันนี้ท่านเจอแล้วล่ะกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนัตตสลาครับวันนี้เสียงแหบเสียงแห้งไปบ้างต้องขอประทานอภัยนะครับญาติเพียงญาติที่รักและเคารพทุกท่านครับไปฟังพุ่มพวงดวงจันทร์ครับหัวใจถวายวัดและตามไปด้วยไวยพจน์เพชรสุพรรณให้พี่บวชเสียก่อนมอบให้ญาติเพียงญาติที่รักและเคารพทุกท่านครับ

0: ายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: เ
1: ออสั่งหลายเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได้
1: หลานมันเอาไปกินอีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยเพราะตังไม่อีกเออ
0: โอ้โห
1: ตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ
0: ้
1: าก
0: ี่กล่องเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์นะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีมีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งแล้วพี่เอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: นอะ น้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องของ700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้า
2: สะอาดวงจันทร์อินทานทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันยูมันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะ20กระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: จ้าติดตามกินอยู่เลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: เช่นว่ามันมึนหัวเอ็นเห็นฟังไว้เอ็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: แก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: จ้ามันจะมึนหัวก็มึนหัวแล้วมันตาขวาง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกัน
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี้
2: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้า
3: จะดีใครๆอย่างเช่นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะค่ะ
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
4: ผมแย่แล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกเขาชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาก็ดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ช่วยดี
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: เออผมหนาขึ้นเนาะ
5: เออ
4: จริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เออเราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
5: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะ
4: อ
5: ยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นกินเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: เนี่ยลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้สาธุขอบคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให้เยอะ
5: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับพี
3: ่
5: ไปทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงคูณ
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
7: ด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะพอมาซื้อกาแฟของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
7: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจ้าพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: อ๋อซื้อเต้หมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดีเขา
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ

0: โหตกลงมาหาน้องใหม่หรือน้องวิไลเนี่ย
1: ก็มาหาน้องวิไลเขา
0: เอาทำไมไม่มาหาใหม่ล่ะ
1: เอ้าก็มาหาน้องวิไลเขาใหม
0: ่โอ้เป็นอย่างนั้น
1: ชักกะถามเน
0: าะเอาครับต่อ

ทศพลหิมพานต์กับรุ่งสุริยานะครับกับเพลงที่ชื่อว่าสาวผักไห่บอกเป็นสาวงามมากเลยนะตั้งแต่โบราณโบราณมาแล้วนะทุกวันนี้ก็งามทุกคนเลยและก็ลุกลามไปยังอำเภอต่างๆด้วยเนาะบางประหันนี่ก็งามนะอำเภอพระนครศรีอยุธยานครหลวงบางบานเสนาบางปะอินลาดบัวหลวงก็งามมีหลายอำเภอด้วยกันนะเอ่ยอำเภอต่างๆไม่ครบอย่างน้อยน้อยใจเรียกได้ว่าสาวงามทุกคนเลยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะบอกว่าสาวงามบอกจะชมเฉพาะอยุธยาทุกท่านเลยที่ฟังรายการตรงนี้ชื่นชมทั้งหมดนะครับล้วนแต่สาวงามทุกเพลงยอดยาของสุภสิทธิ์เนี่ยหน้าตาดีทุกท่านแน่นอนเลยเพราะว่าดื่มกาแฟเทนชัยกาแฟเป็นไปดูแลดวงตาเป็นประจำทานสุดหนึ่งสุภสิทธิ์และวิชันเป็นประจำทานสุดสองลุงเพชรลุงฟ้าโอสถเป็นประจำครับร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองร้านปั๊บวัดตันเอ็นปากประหารใกล้วัดตันเอ็นนี่ก็สาวงามตันเอ็นนะป้าเพลินป้าก็สาวงามนะป้าจุกป้านข้อตลอดจนถึงร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สักลบบุรีนี่ก็สาวงามนุ่นฮะทีมงานนี้เป็นคนคาดว่าน่าจะกลับวันนี้นะทั้งร้านเลยล่ะนะครับร้านท้าวรถตู้บขสสิงห์บุรีคงอยู่โอสถณตลาดสุเทศบาลเมืองสิงห์บุรีนะครับบัวเภสัชโคตรงนะครับใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆแล้วก็พี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านแห่งบ้านหนองนาพนานิคมจริงว่าจันช่องแคตาครีนครสวรรค์นะครับนี่คือตัวแทนจำหน่ายที่ขายดิบขายดีทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากนี้สั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999ชื่อยัดเพียงยัดยาเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะยกยอดไปประกาศที่วสป711กิโลเฮิรตซ์ช่วงเวลา 15:00 นจนถึง 16:00 นเพราะว่าเวลาหมดแล้วและจะกลับมาประกาศอีกในค่ำคืนนี้3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุแห่งนี้ครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยไพวันลูกเพชรครับสำรวยลืมคำครับจบเพลงจบรายการสุภาษิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
2: ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาดขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0810-290-1691
6: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราช
7: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสม
8: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะเกิดน้ำป่าไหลทะลักทั่วหมู่บ้านกะเหลี่ยงคอยาวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนถนนถูกตัดขาดสักครู่มาติดตามค่ะ
10: เทพไทยเหรอปากสะอาด
11: แม่เทพไทยปากสะอาด
12: เทพไทยปากสะอาด
13: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
11: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
14: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเตียนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
5: เกิดน้ำป่าไหลทะลักทั่วหมู่บ้านห้วยเสือเท่าหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวชื่อดังในจังหวัดแม่ฮ่องสอนทำให้ถนนเชื่อมต่อไปยังหลายหมู่บ้านถูกตัดขาดคุณชัชวาลวังทิยองรายงานค่ะ
6: เมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดมวลน้ำป่าจำนวนมากไหลทะลักลงมาตามลำห้วยที่ไหลผ่านกลางหมู่บ้านห้วยเสือเท่าหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงคอยาวตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังจากเกิดฝนตกหนักกระแสน้ำป่าที่ไหลเชี่ยวได้พัดสะพานข้ามลำห้วยที่เป็นเส้นทางเชื่อมไปยังหมู่บ้านสวยอูพังเสียหายทำให้การเดินทางไปยังหมู่บ้านสวยอูซึ่งเป็นหมู่บ้านยามชายแดนถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงนอกจากนี้กระแสน้ำป่ายังได้กระเซาะถนนภายในหมู่บ้านห้วยเสือเท่าได้รับความเสียหายมีบ้านเรือนของชาวบ้านกะเหรี่ยงคอยาวถูกน้ำท่วมอีกจำนวนหนึ่งแต่ขณะนี้ระดับน้ำที่ไหลทะลักเข้าท่วมได้ลดกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องได้นำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถบรรทุกน้ำเข้าฉีดล้างทำความสะอาดดินโคลนบนถนนและร้านค้าภายในหมู่บ้าน

0: ในหมู่บ้านรักไทยบ้านปางอุ๋งบ้านนาป่าแปกและบ้านห้วยมะเขือส้มไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้และมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากติดค้างอยู่ที่บ้านรักไทยยังไม่สามารถเดินทางกลับออกมาได้ชัชวาลวังที่ยองรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเผยยอดเดินทางวันหยุดยาวพุ่งสูงสุดสนามบินอุบลราชธานีทุบสถิตินิวไฮส่งการขออภัยค่ะสั่งการกรมท่าอากาศยานอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวชมงานประเพณีท้องถิ่นแห่เทียนพรรษาดันรายได้ท่องเที่ยวภูมิภาคคึกคักคุณนภาพรช่างกงรายงานค่ะ
2: นายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงปริมาณของผู้โดยสารและการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่สนามบินภูมิภาคในสังกัดกรมท่าอากาศยานในช่วงวันหยุดยาวทั้งนี้ได้มีการกำชับให้ท่าอากาศยานทุกแห่งให้บริการตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยระบบอำนวยความสะดวกเช่นเครื่องเอ็กซเรย์กล้อง CCTV ระบบไฟฟ้านอกจากนี้ยังพบว่าบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวคึกคักเป็นอย่างมากภาพรวมการเดินทางผ่านท่าอากาศยานภูมิภาคต่างๆนักท่องเที่ยวต่างเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆเพิ่มมากขึ้นโดยจากข้อมูลสถิติปริมาณผู้โดยสารสูงสุดต่อวันพบว่าท่าอากาศยานอุบลราชธานีมีสถิติปริมาณผู้โดยสารสูงสุดต่อวันพุ่งสูงถึงวันละ 4,931 คนเมื่อวันที่28 กรกฎาคม 2569ที่ผ่านมาและเนื่องจากว่าช่วงนี้มีงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี
3: หรือ 063-449-9666
4: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0614495885 0634499666
5: ดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มตราไทยทิพย์เพื่อดูแลสุขภาพอร่อยเข้มข้นหอมกรุ่นผสมถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือกระชายดำและสารอาหารอันทรงคุณค่าอื่นๆช่วยให้กระปรี้กระเปร่าสดชื่นตลอดวันรสชาติดีไม่มีน้ำตาลดื่มได้ทั้งชายและหญิงเพื่อสุขภาพที่ดีวันนี้ดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
6: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากีและกระชายดำ
5: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข wow. สินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านสนใจสอบถามได้ที่0614495885063-449-9666
4: รวยเกษตรกรฟังทางนี้ปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังปลูกยางพาราปลูกผักปลูกพืชทุกชนิดผลผลิตดีต้นทุนต่ำปลูกอะไรก็รวยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยอาหารทางใบให้พืชโตไวให้ผลผลิตดีด้วยมารวยกรีนอัพมารวยเร่งดกสูตรพิเศษช่วยเสริมรากเก่าให้แข็งแรงสร้างรากใหม่เร่งหน่อต แตกก็ดีเสริมลำต้นให้สมบูรณ์ใบเขียวมันพืชโตไว

0: พิ่มพูนผลผลิตกับผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ของบริษัทมารวยไทยทิพย์มารวยกรีนอัพสูตรพิเศษและเร่งดกสูตรเข้มข้นเพื่อเสริมต้นให้แข็งแรงปรับดินให้ดินดีช่วยพืชโตไวได้ผลจริงใช้ดีแล้วบอกต่อ1ชุดเพียง600บาทใช้ได้12ถึง15ไร่สั่งได้เลยวันนี้ส่งฟรีถึงบ้านสนใจสั่งเลย0614495885 0634499666
1: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีหรือโกจิเบอรี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกระชายดำบำรุงธาตุกระตุ้นระบบสมองและประสาทบำรุงโลหิตช่วยให้เจริญอาหารแก่อาการท้องอืดท้องเฟ้อกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มแล้วมีความสุขลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลท่านที่มีปัญหาความดันเบาหวานทานยาโรงพยาบาลอยู่ก็สามารถดื่มได้
2: ใช้ดีแล้วบอกต่อสั่งเลย0614495885 0634499666
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายเพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถ

สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีมิตรเพลงญาติเพลงเพื่อนเพลงที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายสบายกันอยู่นะครับจะเป็นที่อำเภอหล่มสักหล่มเก่าเพชรบูรณ์หนองไผ่นาเฉลียงวิเชียรบุรีศรีเทพนะครับรวมไปถึงพี่น้องจากทางจังหวัดสุโขทัยพี่น้องจากทางอำเภอทุ่งเสลี่ยมอำเภอเมืองจังหวัดตากอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยมิตรเพลงญาติเพลงแฟนเพลงจากทางพรางกระต่ายแฟนเพลงจากทางนู้นนะครับเชียงของเชียงแสนแม่สายเชียงรายฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้พร้อมทั้งพี่น้องในเขตจังหวัดสระบุรีจังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดอ่างทองจังหวัดชัยนาทฟังรายการชัดเจนครับผ่านทางสถานีวิทยุจทล AM 1197จังหวัดลพบุรีและพี่น้องจากทางอำเภอสีคิ้วครับพี่น้องทางสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาพี่น้องจากทางอำเภอบำเหน็จนรงค์จังหวัดชัยภูมิด้วยพี่น้องสกลนครครับฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้พี่น้องพิจิตรครับหากท่านฟังรายการของผมอยู่ส่งข่าวมาหน่อยนะนะครับคุณอาสุริยาบอกว่าในห้างผมออกอากาศให้ตลอดเลยผมไม่เคยได้รับโทรศัพท์จากพี่น้องจากทางพิจิตรผมก็เลยไม่แน่ใจว่าท่านฟังรายการของผมอยู่หรือเปล่าและในเขตจังหวัดพิจิตรผมก็ไม่มีตัวแทนพอดีอาแกช่วงนี้ไม่สบายก็ได้มีโอกาสคุยกันเดี๋ยวก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องจากทางหนองเรือขอนแก่นครับขอฟังเพลงกันทุกวันเลยอันนี้ฟังแน่ๆส่วนพี่น้องทางพรางกระต่ายก็มีแฟนเพลงประจำของเราอีกเยอะเลยนะครับหากท่านที่ฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้อยู่ตรงไหนอยู่จังหวัดไหนนะครับอยากจะได้สินค้าอะไรสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับจะเป็นเรื่องของยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเรื่องของกาแฟลิซ่าเอ็มและรวมไปถึงกาแฟลิซ่าเอ็มโกผิดพันเสริมอาหารฟอร์กัสผิดพันฟื้นฟูบำรุงดูแลดวงตายาย่าบิงพลัสพร้อมด้วยโปรมิกซ์ออยล์ดูแลไตฟื้นฟูไตบำรุงไตไทแคร์พลัสเสริมข้อเข่าบำรุงกระดูกและพร้อมทั้งตัวยาดูแลรักษาฤทธิ์สีดวงทวารยาแผนโบราณยาสมุนไพรด้วยนะครับท่านที่ฟังรายการของผมอยู่อยากจะได้อะไรก็โทรมาสินค้าของบริษัทไทยทิปโอสดนะครับโดยเฉพาะยาดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดอยากจะได้อย่างกล่องหรืออยากจะได้อย่างขวดพี่น้องก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามกันได้เลยมาฟังงานเพลงเพราะๆครับตามคำแนะนำงานเพลงของคุณออส 4S ครับพี่น้องจากทางสระบุรีจองคิวกันไว้กับงานเพลงยิ่งแก่ยิ่งหล่อคำ

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดที่ไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังเป็นยาสามัญประจำบ้านสั่งซื้อวันนี้แบบกล่องสูตรดั้งเดิม6กล่อง 1,000 บาทแบบแคปซูลสูตร2 3ขวดเพียง900บาทอย่าเสี่ยงอย่าซื้อสินค้าเลียนแบบอาจเป็นอันตรายสนใจสอบถาม0614495885063-449-9666
1: อย่าเสี่ยงอย่าซื้อพี่น้องจ๋าหากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดฝากยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเอาไปดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดกันด้วยปวดยามใดเจ็บยามใดอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะพี่น้องนะเอายาแผนโบราณเอายาสมุนไพรไทยของเรานี่แหละไปช่วยดูแลไปช่วยรักษาปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อในยามที่มีปัญหาเส้นยืดเส้นตึงนะครับมีปัญหามือชาเท้าชามีปัญหานิ้วล็อกลุกก็โอ้ยนั่งก็โอยพี่น้องเอ๋ยลุกก็ปวดนั่งก็ปวดเอวซ้ายก็ปวดยกของหนักก็ไม่ไหวยกของเบาก็ไม่ได้เอายาแผนโบราณเอายาสมุนไพรไทยของเราไปช่วยดูแลไปช่วยรักษากันนะครับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดฝากไว้ด้วยไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถนะครับยังขวดละ300ครับเป็นสมุนไพรแบบชนิดแคปซูลแบบกล่องละ200บาทเป็นสมุนไพรแบบอัดเม็ดเป็นยาโบราณทั้ง2สูตรทั้ง2อย่างเป็นยาสามัญประจำบ้านมีขายมีจำหน่ายมานาน20กว่าปีนะครับชื่อนี้คุณมั่นใจนั่นก็คือไทยทิพย์โอสถนะครับหากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดฝากไว้ด้วยไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถครับ
2: คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
3: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
2: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆนี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
3: การบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถยาแผนโบราณมีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบขลู่หญ้าหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่นๆสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นสมุนไพรประจำบ้านประจำครอบครัว
2: สมุนไพรไทยทิพย์โอสถแบบกล่องสีเหลืองสูตรต้นตำรับอัดเม็ด6ชุดราคาเพียงกล่องละ200บาทแบบกระปุกสีเหลืองบรรจุ30แคปซูลกระปุกละ300บาทเท่านั้น
3: สมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรอันทรงคุณค่าราคาชาวบ้านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านสอบถามโทร
2: 0614495885 0634499666
1: 0614495885และเบอร์ผมครับพี่น้องครับนั่งดำเนินรายการนำเอาบทเพลงเพราะๆมาฝากพี่น้องบ้านเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้และนำสิ่งดีๆนะครับมาให้พี่น้องบ้านเราได้รับรู้รับทราบกันนั่นก็คือเบอร์โทร063-449-9666 063-449-9666นะจ๊ะอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดอยากจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรพี่น้องก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้แบบกล่องราคากล่องละ200บาทซื้อ6กล่องวันนี้นะครับจากราคา 1,200 ลดไปเลยเหลือเพียง990บาทและหากท่านซื้อแบบขวดแบบกระปุกครับจากราคา 1,200 บาท4ขวด4กระปุกลดเหลือ 1,090 บาททุกชุดครับจะเป็นอย่างกล่อง1ชุด6กล่องจะเป็นอย่างขวด1ชุด4ขวดท่านจะได้สิ่งที่เอาไปดูแลสุขภาพร่างกายของท่านด้วยจะได้กาแฟไปดื่มครับเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลเป็นกาแฟที่ไม่มีไขมันทรานและเป็นกาแฟที่ดื่มแล้วไม่ต้องกลัวปัญหาใจสั่นน้ำลายเหนียวกดระย้อนนอนไม่หลับนะพี่น้องนะฝากไว้ด้วยนี่คือผู้ที่ดูแลรายการของเรานะครับผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถรักษาอาการปวดดูแลอาการปวดทั้งอย่างกล่องทั้งอย่างขวด20กว่าปีที่อยู่คู่กับท่านมาตรงนี้ครับพี่น้องครับตามคำแนะนำนะครับคุณป้าจากทางสุพรรณบุรีจ้าแม่ดอกบัวแดงพี่สาวจากทางจังหวัดกำแพงเพชรนะครับแนะนำพ่อไปพูดกันเข้ามารวบยอดนะพี่เนาะฟังพร้อมๆกันนะครับนี่คืองานเพลงพ่อไปพูดเพชรสุพรรณ

0: บทเพลงเพราะๆงานเพลงของคุณพ่อไวโพธเพชรสุพรรณนะครับฟังสบายๆในยามบ่ายๆขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการกันอยู่ทางอำเภอพรางกระต่ายครับและก็ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางลานกระบือกำแพงเพชรด้วยบอกว่าฟังสัญญาณชัดเจนนะครับฟังกันอยู่ที่อำเภอพรางกระต่าย103พรางกระต่ายพี่น้องทางพรางกระต่ายกำแพงเพชรครับหากท่านต้องการอยากจะได้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถต้องการอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทไทยทิพย์จะเป็นโฟกัสจะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตายาย่าบิงพลัสรวมไปถึงตัวยารักษาฤทธิ์สีดวงทวารหรือว่าไทยแคร์พลัสนะครับพี่น้องก็สามารถไปซื้อได้ที่ร้านทีวีคลินิกซึ่งเป็นศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าครบวงจรสามารถสแกนจ่ายกันได้หากเดือนนี้ใครที่ยังใช้ไม่หมดเอาไปสแกนจ่ายได้เลยนะครับซื้อสินค้าอะไรรัฐบาลช่วยเราวันละ200นะครับที่เหลือเราก็ออกเองนะครับเขาออก 60% ในจำนวน200เดือนละ 1,000 บาทนะครับบางทีบางครั้งท่านต้องการมีความจำเป็นอยากจะซื้อยาสมุนไพรสักขวดก็ไปสแกนจ่ายได้นะครับราคา300บาทท่านก็จะจ่ายไม่ถึง300หรอกเพราะรัฐบาลออกให้ท่านนะครับส่วนที่เหลือเราก็ออกเพิ่มนิดหน่อยนี่แหละครับพี่น้องครับหากท่านที่ฟังรายการของเราอยู่ไปที่พรางกระต่ายที่ร้านทีวีคลินิกได้เลยไม่ได้สแกนเฉพาะตัวยาสมุนไพรตัวผิดพันของไทยทิพย์นะอะไรอะไรก็รวมสแกนได้ด้วยครับพี่น้องครับหรือว่าท่านที่ฟังรายการของเราอยู่ทั้งอำเภอวิเชียรบุรีครับฟังอยู่ที่วิเชียรบุรีไปซื้อได้ที่ร้านดีเจสาวอ้อนะครับส่วนท่านที่ฟังรายการกันอยู่ทางหนองไผ่นาเฉลียงนะครับบึงสามพันสมอทอดฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้ท่านโทรหาผมครับเราไม่มีตัวแทนจำหน่ายอยู่ในเขตนั้นแต่ผมสามารถส่งไปให้ท่านที่บ้านเก็บเงินปลายทางได้เลยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถอย่างกล่องละ200ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถอย่างขวดละ300บาทครับเป็นเจ้าของเดียวกันกับกาแฟลิซ่าเอ็มและรวมไปถึงกาแฟลิซ่าเอ็มโกครับ
1: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจื่อสมเกากีหรือโกจิเบอร์รี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกระชายดำบำรุงธาตุกระตุ้นระบบสมองและประสาทบำรุงโลหิตช่วยให้เจริญอาหารแก่อาการท้องอืดท้องเฟ้อกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุขกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจนเห็ดลิ้นจือโสมเกากีและกระชายดำ
1: เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข wow. สินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจได้มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านสนใจสอบถามได้ที่0614495885 0634499666
0: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟนะครับดูแลสุขภาพร่างกายของเราดื่มประจำทานประจำแล้วท่านจะมีความสุขครับความสดชื่นกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระช่วยกระฉับกระเฉงรอท่านอยู่นะครับหากท่านได้ดื่มกาแฟแล้วท่านจะมีความสุขสบายใจสบายตัวห่อสีแดง1ห่อมี30ซองครับมีความเข้มข้นของตังถังเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเก่ากี้และรวมไปถึงกระชายดำส่วนกาแฟโกห่อดำครับพี่น้องครับเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลและเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรพร้อมด้วยมีเสริมเติมเข้ามานอกเหนือจากสมุนไพรคือวิตามินและรวมไปถึงคอลลาเจนครับท่านต้องการอยากจะได้วันนี้โทรมานะจ๊ะขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงแฟนเพลงประจำฟังทุกวันทุกวันทางหนองเรือครับงานเพลงของคุณแดงจิตรกรครับวันเกิดวันเจ็บครับ

0: วัสดีครับผมสดใสรุ่งโพทองครับพูดกันตามความจริงแล้วเนี่ยผมกับกาแฟเนี่ยขาดไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าจะดื่มกาแฟให้เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพจริงๆขอแนะนำท่านครับผมลองดื่มแล้วนะฮะลิซ่าเอ็มคาเฟ่ลิซ่าเอ็มคาเฟ่กาแฟคุณภาพเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของโสมทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้กระชายดำเป็นกาแฟที่บำรุงสุขภาพจริงๆคือไม่มีน้ำตาลทานเพื่อสุขภาพอย่างน้อยวันละแก้วหรือ2แก้วสุขภาพท่านจะดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นอย่าเรียกว่าเป็นการแนะนำเลยครับผมลองดื่มแล้วมั่นใจว่าสุขภาพท่านจะดีขึ้นครับลิซ่าเอ็มลิซ่าเอ็มครับจำแม่นๆลิซ่าเอ็มเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพครับ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มตราไทยทิพย์อร่อยและมีคุณค่าสินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจสนใจสอบถามได้ที่โทร0614495885

0: งานเพลงนี้มีชื่อว่าถามทำไมนะครับงานเพลงของคุณพิมพาพรสิริขออนุญาตมอบส่งเป็นความสุขให้กับแฟนเพลงของเราทุกๆสถานที่ด้วยขอบคุณคุณลุงจากทางอำเภอเชียงของเชียงแสนจังหวัดเชียงรายสั่งซื้อผิดพันธุ์บำรุงดูแลดวงตากันเข้ามานะครับพี่น้องครับหากท่านต้องการอยากจะได้กาแฟลิซาเอ็มอยากจะได้ผิดพันธุ์บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตายาย่าบิงพลัสอยากจะได้ผิดพันธุ์เสริมอาหารโฟกัสเป็นแฟนประจำนะครับมิตรเพลงญาติเพลงที่ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้คนที่ฟังประจำทุกวันทุกวันก็จะรู้ว่ารายการนี้สนับสนุนโดยผิดพันธุ์อะไรโดยเฉพาะกาแฟลิซาเอ็มโกครับพี่น้องครับท่านที่ต้องการอยากจะดื่มกาแฟที่มีคอลลาเจนฝากไว้ด้วยกาแฟลิซาเอ็มโกจ้า
1: ตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟลิซาเอ็มโกใหม่ใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าต้องกาแฟลิซาเอ็มโกใช้ดีแล้วบอกต่อ
2: ดิฉันซื้อนางสาวอลิสาพุทธโคตรค่ะเป็นคนบ้านดอนหันอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะเนื่องจากว่าน้ำหนักเยอะขึ้นอายุเยอะขึ้นก็เลยมองหาค่ะมองหากาแฟเพื่อสุขภาพจนว่ามาพอยี่ห้อนี้ค่ะกาแฟลิซาเอ็มโกนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมกระชายดำมีคอลลาเจนฉันก็เลยดื่มกาแฟลิซาเอ็มโกมาตลอดถึงแม่น้ำหนักตัวจะหลายแต่การลุกการย่างเดินเหินไปง่ายมากง่ายสะดวกเข้มข้นรักสุขภาพกาแฟลิซาเอ็มโกนะคะ
3: ผมเสียหยุดกินซี่ก้งนะครับผมเป็นคนหัวใจจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมงานอาชีพขับรถพอดีมีเพื่อนมีพรรคพวกแนะนำกาแฟลิซาเอ็มโกตัวนี้มานะครับมันผสมคอลลาเจนนะครับกินเข้าไปแล้วมันทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าพอได้กาแฟตัวนี้มันรู้สึกว่าสดชื่นแทบไม่ต้องแวะปั๊มเลยเวลาครับไปนู่นแล้วตึ้งจุดไม่อย่างปลอดภัยเลยครับกาแฟลิซาเอ็มโก2นี้นะครับรู้สึกประทับใจจริงๆนะครับ
4: กาแฟลิซาเอ็มโก
1: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอส
4: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
1: เห็ดลิ้นจืดโสม
4: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
1: กาแฟลิซาเอ็มโกใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
0: กาแฟสำหรับคนที่รักสุขภาพอยากจะดูแลสุขภาพดื่มได้เลยครับกาแฟที่มีคอลลาเจนกาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟที่มีวิตามิน B1 B2 B6 B12 ดื่มประจำทานประจำแล้วท่านจะมีความสุขนะครับพี่น้องครับขอบคุณทุกเสียงขอบคุณทุกสายขอบคุณทุกกริ่งโทรศัพท์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเป็นประจำเป็นประจำครับและอย่าลืมนะครับสุภาพบุรุษครับหนุ่มใหญ่ไว้ขนองหนุ่มไว้ทองที่รักมีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่แล้วปวดฉี่เยอะๆอันฉี่ไม่อยู่ปวดฉี่บ่อยๆฉี่ออกน้อยนิดเดียวฉี่กระปิดกระปอยครับพี่น้องครับและสำคัญยิ่งกว่านั้นสุภาพบุรุษต้องใส่ใจหากท่านที่มีปัญหาต่อมลูกหมากครับฝากไว้ด้วยเอาโฟกัสไปทานกันนะครับท่านที่มีปัญหาสุขภาพเสื่อมสุขเพศโทรมกินวันละ1แคปซูลหลังอาหารเช้าก็ได้หรือหลังอาหารเย็นก็ได้1กล่อง10เม็ดครับสั่งวันนี้2กล่องมีโปรโมชั่นมีราคาพิเศษนะครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางเชียงของเชียงรายสั่งซื้อโฟกัสนะครับอีกท่านหนึ่งสั่งซื้อยาย่าบิงพลัสบำรุงดวงตากันเข้ามาและพี่น้องจากทางอำเภอวิเชียรบุรีฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้หากท่านต้องการอยากจะได้นะไปซื้อที่ร้านดีเจสาวอ้อก็ได้ฟังรายการกันอยู่ในเขตทางอำเภอพรางกระต่ายก็ที่ร้านทีวีคลินิกก็มีขายหรือว่าอยู่ภาคกลางครับจะเป็นลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสอบถามโทรหาคุณลุงช้างไทยที

0: ฟกัส
1: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทังเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกาย ออย. เลขที่ 10-1-03756คีด1คีด0011
2: โฟกัสหนุ่มใหญ่ไว้ขนองชายชะกันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท้
3: ผมพันธุ์ดอนดอนศรีโยเพชรครับข้าราชการบำนาญครับขณะนี้อายุ67ปีหลังจากที่นกไม่ร้องน้องไม่ขันมาหลายปีดีดักแล้วนะครับผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์โฟกัส1แคปซูลครับท่านใดที่ยังไม่เคยลองใช้เลยครับโฟกัสผมใช้ประจำราคาไม่แพงครับหาได้ตามร้านขายยาทั่วไปและศูนย์ผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์สดใกล้บ้านฟอร์กัสครับ
4: ครับสวัสดีครับผมรุ่งฟ้ากุลาชัยครับมือนี่ครับอยากมาบอกข่าวดีนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอร์กัสบำรุงร่างกายครับพี่น้องโดยเฉพาะการปวดปัสสาวะโดยกระทันหันเหนียวยากเหนียวแสบบ่มีปัญหาแล้วครับพี่น้องรุ่งฟ้ากุลาชัยภูมิใจตัวเองฟอร์กัสครับพี่น้องปัสสาวะได้สะดวกแล้วน้องๆพร้อมเสมอครับลองใส่เบิ่งนั่นคือฟอร์กัสฟอร์กัสเด้อพี่น้องเด้อกล่องเดียวเหนียวง่ายครับพี่น้องเหนียวง่ายแท้ๆสบาย
2: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร061-449-5885 063-449-9666
5: โฟกัสโฟกัสสำหรับสุภาพบุรุษฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่แล้วปวดฉี่บ่อยๆฉี่ออกน้อยนิดเดียวลุกฉี่บ่อยในยามกลางค่ำกลางคืนพี่น้องครับฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะได้ก็โทรมาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสโฟกัสนะครับเป็นเจ้าของเดียวกันกับยาย่าบิงพลัสยาย่าบิงพลัสผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูบำรุงดูแลซ่อมแซมจอประสาทตาบำรุงดวงตาต้องยาย่าบิงพลัสครับ

0: ยาบำรุงดวงตายาย่าบริงเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริงพลัสมีส่วนผสมของลูทีนบลูเบอร์รี่และสารอาหารที่มีคุณภาพต่อดวงตารักดวงตาอยากบำรุงสายตามีปัญหาน้ำตาไหลแสบตาตาแพ้แสงตาพร่ามัวมองไม่ชัดปัญหาเหล่านี้ต้องดูแลใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริงพลัสช่วยดูแลดวงตาของท่าน1กระปุก60แคปซูล
1: ยาย่าบริงพลัสผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่หลายท่านใช้แล้วบอกต่อโทรเลย0614495885 0634499666
2: หากดวงตาของท่านมีปัญหาครับสอบถามข้อมูลรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยว่าเอาอะไรไปทานเอาอะไรไปดูแลเอาอะไรไปฟื้นฟูดูแลซ่อมแซมจอประสาทตาพี่น้องครับยาย่าบริงพลัสของเราหลายคนต่างก็บอกว่าถูกใจหลายคนต่างก็บอกว่าประทับใจเหมือนกับคุณลุงที่อยู่ทางอำเภอเชียงของเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับบอกว่าฟังรายการมาตั้งนานแล้วลองพิสูจน์กันแล้วนะครับและก็สัมผัสกันแล้วทานแล้วเป็นยังไงล่ะรู้สึกได้เลยว่ามันแจ่มขึ้นแจ้งขึ้นชัดเจนขึ้นรวมไปถึงพี่น้องจากทางอำเภอเถินจังหวัดลำปางครับที่ฟังรายการของเราอยู่ทางอำเภอพรางอยู่ทางอำเภอบ้านด่านลานหอยครับขอบพระคุณท่านด้วยนะครับพี่น้องครับทุกเสียงทุกสายทุกกลิ่นโทรศัพท์ทุกกำลังแรงใจร้วนแต่ให้ผู้ดำเนินรายการได้มีพลังได้มีทุนทรัพย์เอามาจ่ายค่าเวลาค่าสถานีให้พี่น้องบ้านเราได้รับเพลงฟะรับฟังเพลงเพราะๆกันบางทีบางครั้งท่านบอกว่าโอ้ยคนอื่นเขาก็เปิดเพลงคือกันละคุณธนวัฒน์แต่อยากให้ท่านช่วยผมหน่อยนะครับดูแลรายการตรงนี้หน่อยนะครับถือว่าเป็นลูกเป็นหลานเด้อพี่น้องเด้ออยากจะฟังเพลงไหนอยากจะได้สินค้าอะไรโทรมาได้เลยโดยเฉพาะดวงตาหากมันมีปัญหาอยู่อย่าปล่อยไว้ให้มันเป็นเยอะอย่าปล่อยไว้ให้มันเป็นมากครับ
0: 4สัญญาณเตือนตาเสื่อม
3: แสบตาตาพร่ามัวเมื่อยตาปวดกระบอกตา
0: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตาย
3: าย่าบริงพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่า
0: ลูทีนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก
3: บิวเบอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอราสเบอร์รี่ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
0: อาเซโลราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
3: โรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด
0: ใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหาร
3: แอลคาลิทีนลดความเมื่อยล้ารวมถึงอาการอักเสบของร่างกายต้านอนุมูลอิสระพร้อมด้วยสาหร่ายเคลหรือสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน
0: ์ใหม่ยาย่าบริงพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดวงตาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย.เลขที่10-1-03756-5-0001ยาย่าบริงพลัส1กระปุกบรรจุ60แคปซูล
3: สั่งซื้อหรือสอบถามโทรเลย0614495885หรือ0634499666
2: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับสอบถามกันเข้ามาโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับหากท่านที่ฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้
4: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
5: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
6: ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุก คืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
5: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทาน
6: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงสงเงียม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงสงเงียม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงสวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083-8686-083
7: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
10: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราช
11: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสม
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทมนรัฐขันธวินาหุค่ะอัยการญี่ปุ่นนัดฟังคำสั่งคดีหญิงไทยวัย28ปีถูกจับที่สนามบินฟุกุโอกะฐานนำเข้าไอซ์ซุกในซองกาแฟพรุ่งนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะCities tell so get low. All right, okay. Yeah. Do
14: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: จับตาพรุ่งนี้31กรกฎาคมอัยการญี่ปุ่นนัดฟังคำสั่งคดีหญิงไทยวัย28ปีหลังถูกจับที่สนามบินฟุกุโอกะฐานนำเข้าไอซ์ซุกในซองกาแฟด้านตำรวจเร่งขยายผลไรเดอร์ส่งพัสดุคดีซุกไอซ์ในกระปุกมะขามเปียกอาจเป็นคดีเชื่อมโยงกันคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
4: นางสาวอนิพัฒน์เงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและโฆษกสำนักงานปปส.เปิดเผยความคืบหน้าคดีหญิงไทยวัย28ปีถูกจับที่สนามบินฟูกุโอกะประเทศญี่ปุ่นหลังพบไอซ์ซุกซ่อนในซองกาแฟซึ่งถูกนำมากับกล่องพัสดุน้ำหนักรวมประมาณ12กิโลกรัมโดยไอซ์มีน้ำหนักประมาณ900กรัมเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเตรียมนัดหญิงไทยฟังคำสั่งคดีในวันพรุ่งนี้คือ31กรกฎาคมขณะที่ปปส.ได้ประสานข้อมูลทางคดีกับทางญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องขณะที่พลตำรวจตีธีรเดชธรรมสุทธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลชี้แจงคดีนี้โดยขณะนี้ตำรวจได้เร่งแกะรอยกล้องวงจรปิดไรเดอร์ชายทราบข้อมูลทะเบียนรถเส้นทางเดินรถก่อนและหลังส่งพัสดุอาจเชื่อมโยงกระบวนการคนเวียดนามคดีซุกไอซ์ในกระปุกมะขามเปียกพื้นที่สน.บางยี่ขันธ์โดยพฤติกรรมการซุกซ่อนยาเสพติดมีลักษณะคล้ายกันพนักงานสอบสวนเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับไรเดอร์รายดังกล่าวแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งขยายผลหาแหล่งที่มาและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังเพื่อ นำมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
3: ตำรวจแม่สายจังหวัดเชียงรายยึดยาบ้า 400,000 เม็ดถูกนำมาวางทิ้งริมแนวถนนชายขออภัยค่ะถนนแนวชายแดนคาดขบวนการค้ายาเสพติดนำมาซุกซ่อนไว้เพื่อรอให้ลูกค้ามารับคุณชัชวาลวังทิยองรายงานค่ะ
5: การตรวจยึดยาเสพติดในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรแม่สายจังหวัดเชียงรายรับแจ้งจากพลเมืองดีว่าได้พบกระเป๋าต้องสงสัย

0: านว่ากลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดแนวชายแดนน่าจะนำมาวางซุกซ่อนไว้เพื่อรอให้ลูกค้าที่สั่งซื้อมารับเพื่อลักลอบลำเลียงเข้าสู่ตัวจังหวัดชั้นในต่อไปเพราะในช่วงวันหยุดยาวมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่แนวชายแดนอำเภอแม่สายขบวนการค้ายาเสพติดจึงหวังใช้โอกาสนี้ลำเลียงยาบ้าออกจากแนวชายแดนชัชวาลวังที่ยองรายงาน
1: นางสาวสิริวัลศรีหาราชผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตเปิดเผยถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในช่วงวันหยุดยาวว่าจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างโรงแรมร้อยละ30ของแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตพบว่าอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 60.79% คาดจะมีรายได้จากตลาดนักท่องเที่ยวไทยประมาณ 329.73 ล้านบาทโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 5,453.76 บาทต่อคนต่อวันสะท้อนให้เห็นว่าภูเก็ตยังคงได้รับความสนใจจากตลาดนักท่องเที่ยวภายในประเทศแม้จะเป็นช่วงวันหยุดสั้นเพียง3วันนอกจากการท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยว

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: อยากมีสุขภาพดีต้องเริ่มที่การบำรุงขอแนะนำยาบำรุงร่างกายตราผู้การไก่บำรุงอายุวัฒนะบำรุงกำลังช่วยลดน้ำตาลในเลือดลดไข้แก้ร้อนในท้องอืดท้องเฟ้ออาการปวดประจำเดือนก็เอาอยู่พิเศษสุดคืนความเป็นพลังหนุ่มให้คุณผู้ชายมั่นใจแข็งแรงพร้อมลุยได้ตลอดทั้งคืนเมื่อรับประทานเป็นประจำแนะนำสินค้าใหม่วันนี้ซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องอยากดูแลสุขภาพให้ดีโทรสั่งเลย0817577474ยาบำรุงร่างกายตราผู้การไก่ดีจริงต้องบอกต่อมาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ไม่ล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรือง

ลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND ลูทีน่าผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตาAND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474

0: สวัสดีครับเราฟังเพลงกันไปสองเพลงล่าสุดนี้ชื่อเพลงมิณตะวันขอพรครับลูกพระปู่ฤาษีลิงดำสาวอุทัยคนนี้ขอเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ครับจะเห็นหน้าเธอในจอทีวีอยู่บ่อยๆนะครับทั้งใหม่หมดดีทั้งอะไรหลายรายการนะครับที่เชิญเธอไปร่วมรายการครับเสียงร้องจากมิณตะวันพันธุรัตน์จะค่ายเพลงพันธุรัตน์เรคคอร์ดครับขอบพระคุณครับคุณผู้ฟังครับเราก็ยังเกาะติอยู่กับสถานการณ์ของการจับโกงสอบพันล้านแต่ทำไมคดีมันชักช้ายื้อยุดฉุดกระชากลากถูกกลัวจะไปถึงตัวใหญ่ตอนนี้ยังไงไงมันก็เหลือแต่ปลาซิวปลาส้อยตัวใหญ่ก็บอก31ให้พนักงานตัวครับแต่ใหญ่กว่านั้นก็ต้องมีขอให้กันเขาไว้เป็นพยานได้ไหมเขาจะสาวไปถึงตัวใหญ่คนนี้อีกนะครับเพราะถึงบอกว่าเงิน 4,000 กว่าล้านจะเป็นตัวปลาซิวปลาส้อยเนี่ยคงไม่ใช่จะเป็นพวกปลาหมอคางดำมันก็ไม่ใช่นะครับมันต้องตัวใหญ่อัจฉริยะเลยว่างั้นเถอะนะครับลองฟังรายละเอียดอันนี้ดูนะครับจากเดอะเนชั่นเช่นเดียวกันนะครับ
1: คุณผู้ชมจำผมไว้เลยนะถ้าคุณผู้ชมอยากจะทราบเรื่องนี้เนี่ยว่ามันไปถึงระดับไหนเนี่ยมันก็ต้องไปตั้งหลักจากไอ้คลิปหลุดนั่นแหละเพราะไอ้คลิปหลุดเนี่ยวันนี้เขาออกมายอมรับแล้วว่าเป็นการคุยกันจริงแต่เรื่องที่คุยไม่จริงแล้วจะคุยหาอะไรต้องมาต่อกันหน่อยอันนี้เราก็เปิดประเด็นมาแต่วันแรกอยากจะไปให้สุดเหมือนกันก็คือการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นนะเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยกองบัญชาการสอบสวนกลางเตรียมที่จะออกหมายจับผู้ต้องหาชุดที่2แล้วจะไม่ต้องปล่อย
2: ชุดที่2เห็นบอกว่าจะมีระดับที่สูงกว่าจ่าพิชิตที่จับได้ก่อนหน้านี้นะคะ2รายแล้วก็คาดว่าเป็นระดับผอ.ฝั่งมสว.และสถ.นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามมีการยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเพื่อขออนุมัติหมายจับแต่ทางศาลพิจารณาเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองรายยังดำรงตำแหน่งระดับสูงมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและพยานหลักฐานในชั้นนี้ก็เป็นการถูกซัดทอดนะคะจากผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ก็เลยเห็นควรให้ออกหมายเรียกเพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแทนการออกหมายจับแล้วก็เห็นบอกว่าวันนี้ทางพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกคนที่เกี่ยวข้องอีก11คนที่เป็นผู้ต้องหาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพบขณะตรวจค้นบ้านพักในวันที่เกิดเหตุอะค่ะที่บ้านพักที่บางใหญ่นนทบุรีใน11คนเนี่ยเป็นข้าราชการ9นะคะแล้วก็เป็นพนักงานบริษัทเอกชน2คนก็ไปเจอขณะที่แก้ไขคะแนนผู้เข้าสอบซึ่งพนักงานสอบสวนบอกว่าจะให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในวันศุกร์นี้ค่ะ31กรกฎาคมค่ะ
1: เนี่ยจะพูดยังไงดีคือปฏิบัติการนี้มันมีมาตั้งแต่วันที่26มิถุนายนแล้ว
2: เดือนนึงพอดีเลย
1: ก็เดือนนึง
2: ใช่
1: น่าเหลือเชื่อมากคุณผู้ชมจำวันที่มีปฏิบัติการบุกเข้าไปจับในห้องแก้คะแนนใช่ไห
2: ม
1: ที่มีสาวอบต.ใส่ชุดเต็มยศเลยนะ
2: ราชการ
1: แล้วก็ยอมรับหมดเลยว่าทำกันแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยคนเนี้ยเธอคนนี้เนี่ยจนป่านนี้เธอยังไม่ได้ไปเจอตำรวจเลยนะเพิ่งออกหมายเรียกแล้วก็บอกว่าให้เธอเนี่ยไปเจอพนักงานสอบสวนในวันที่31กรกฎาคมนี
2: ้
1: เดือนนึงเพิ่งออกหมายเรียกทั้งๆที่อันนี้เขาเรียกว่าจับได้คาหนังคาเขาเลยนะก็งงงงไหม
2: นานมากเลย
1: ผมโคตรงงเลยนะอันนี้ด้วยความเคารพผมไม่เคยเห็นคดีอะไรที่มันคาหนังคาเขาแบบเนี้ยปกติเวลาเห็นจับคดีคาหนังคาเขาแบบนี้เนี่ยคือเข้าคุกกัน
2: รวบเลยอะ
1: รวบเลยนะนำตัวส่งสารไปขอฝากขังเลยแล้วก็ให้ผู้ต้องหาไปยื่นประกันเอามันจะเป็นอย่างนั้นไงแต่อันนี้แปลกๆนะก่อนหน้านี้เนี่ยมีการออกหมายจับผู้ต้องหาไป3คนนะ3คนก็จะมีตัวของ
2: จ่าพ
1: ิ
2: ช
1: ิ
2: ต
1: ดร.วินแล้วก็น้องสาวเขานะอันนั้นก็ถูกออกหมายจับแล้วก็ดำเนินคดีแต่สังคมไม่เชื่อว่ามูลค่าหลายพันล้านจะตัดจบแค่ระดับผอ.เทศบาล
2: ค่ะ
1: แล้วก็อาจารย์ระดับด็อกเตอร์ที่เป็นที่ปรึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเท่านั้นอันนั้นคือ3คนซึ่งผมก็งงอยู่ดีนะว่าทำไม3คนเนี่ยมันโดนออกหมายจับแต่ไอ้11คนเนี่ย
2: หมายเรียก
1: ยังไม่จับเลยไงทั้งที่เห็นว่าคือพวกนี้ปฏิเสธหมดนะพวกจ่าพิชิตพวกเนี้ยดร.วินหมดเนี้ยเขาปฏิเสธเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ไอ้สาวอบต.มันยอมรับแล้วนะว่ามันทำจริงไง
2: แต่ไม่จับ
1: แต่ไม่จับจะเรียกให้เข้ามารับทราบหมายเรียกแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะไปหวยออกอยู่ที่ฝั่งมสว
2: ค่ะ
1: แล้วก็กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบอกว่าจะเป็นระดับผอ.
2: สูงกว่าจ่าพิชิต
1: คือเหมือนกับด้วยความเคารพนะก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ก็ทำงานเต็มที่แต่มันเกิดความรู้สึกว่าเหมือนกับพยายามจะตัดตอนคดีหรือเปล่ามันให้ความรู้สึกเป็นแบบนั้นจริงๆคุณผู้ชมจำผมไว้เลยนะถ้าคุณผู้ชมอยากจะทราบเรื่องนี้เนี่ยว่ามันไปถึงระดับไหนเนี่ยมันก็ต้องไปตั้งหลักใจไอ้คลิปหลุดนั่นแหละ เพราะไอ้คลิปหลุดเนี่ยวันนี้เขาออกมายอมรับแล้วว่าเป็นการคุยกันจริงแต่เรื่องที่คุยไม่จริงก็จะคุยหาอะไรถูกไหมกำลังจะบอกว่าแอบอ้างเพราะว่าการคุยนั้นเนี่ยมันมีการระบุชื่อของรัฐมนตรีของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยของหลายๆคนเนี่ยครบหมดนะครบหมดเลยแต่เขาปฏิเสธละว่าในคลิปนั้นไม่เป็นความจริงก็ดูเอาเถอะว่าคดีนี้เนี่ยมันมีความคืบหน้าก็จริงแต่มันเหมือนกับมีความคืบหน้าไปในแบบที่เหมือนกับจะมีคนบงการตัดตอนคดีหรือไม
2: ่
1: อันนี้เป็นสิ่งที่สังคมสงสัยซึ่งวันนี้นายรัฐมนตรีเองก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะนักข่าวพยายามถามความคืบหน้าท่านนายกถามกลับเลยว่าได้ติดตามข่าวบ้างหรือเปล่าเนี่ยแอคชั่นไปหลายอย่างแล้วมีหลายแอคชั่นเลยแอคชั่นแรกย้ายผู้บริหารสถ.ไปแล้วย้ายไปที่สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการตั้งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงตั้งคุณประกรณ์ขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ให้ความร่วมมือทั้งกับตำรวจกับปปช.มีการออกหมายเรียกออกหมายจับรวมไปถึงมีการตั้งคณะกรรมการกลางนะคะขึ้นมาตรวจสอบและเตรียมยกเลิกบัญชีข้าราชการท้องถิ่น 5,900 กว่ารายที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วก็แอคชั่นเรื่องของการรอดูการออกหมายเรียกหมายจับมีการขยายผลแล้วด้วยที่พบเส้นเงินท่านนายกบอกทำไมถึงบอกว่าท่านนายกเนี่ยไม่ทำอะไร
1: นี่ไอการสอบข้าราชการ 5,924 คนเนี่ยมีข่าวโคมแต่สัปดาห์ที่แล้วบอกว่ายกเลิกถอดออกยกเลิกตอนนี้ยกยังนะครับคุณผู้ชมเขาใช้คำว่ากำลังนะแต่ว่าที่ออกข่าวนั้นโดนแล้วออกข่าวแบบเฮ้ยมติด่วนโดนแล้วยกเลิกการสอบ 5,924 คนที่พบคะแนนผิดปกติแต่พอมาถึงวันนี้อ๋อกำลังจะไงกำลังจะเดี๋ยวมันก็กำลังจะทุกเรื่องอ่ะถูกไหมดูอย่างคดีหัวสวก็กำลังจะนะโกงสอบทั้งการดำเนินคดีกำลังจะดำเนินคดีกำลังจะถอดชื่อออกเนี้ยมันเหมือนกับจะพูดแรงไปมันก็เหมือนกับลิเกนะบางครั้งถ้าเราทำเหมือนกับจะเอาจริงอะแต่สุดท้ายมันไม่จริงไงไม่รู้เพราะนั้น ผมก็ถามว่าเอ้าผมก็อ่านข่าวว่าสัปดาห์ที่แล้วก็ยุ่งหรือบัตรสวัสดิการก็เห็นแวบๆมาแล้วอ๋อคืบหน้าเว้ย 5,900 คนโดนละที่ไหนได้กำลังจะโดนนะอะไรเนี่ยคุณผู้ชมครับมันเหมือนจะคืบหน้านะแต่มันเหมือนกับคืบหน้าแบบแปลก
3: ๆที่ทุกคนรอคอยโดยเฉพาะผู้สอบแล้วก็ญาติพี่น้องของผู้สอบทั้ง 279,949 คนคือการสอบตั้งแต่เดือนธันวาคม2568แล้วก็สำหรับภาคใต้ก็กุมภาพันธ์2569เนี่ยทั้งประเทศเนี่ยมีผู้สมัครประมาณ 400,000มาสอบจริงๆเกือบ 280,000 คนสอบไปแล้วเนี่ยหลังจากประกาศผลมาแล้วก็บรรจุไปเนี่ยก็มีการขึ้นบัญชีเดิม
0: วันนี้เรามาฟังความคืบหน้าของการแก้คะแนนมาฟังความคืบหน้าของการเปิดตัวเลขโกงสอบโดยท่านรองปลัดนะครับจากช่องของอมรินทร์ทีวีต้องฟังดูนะครับฟังแล้วใช้วิจารณญาณในการรับฟังความคืบหน้าที่ทุกคนรอคอยเนี่ยนะครับ
3: โดยเฉพาะผู้สอบแล้วก็ญาติพี่น้องของผู้สอบทั้ง 279,949 คนคือการสอบตั้งแต่เดือนธันวาคม2568แล้วก็สำหรับภาคใต้ก็กุมภาพันธ์2569เนี่ยทั้งประเทศเนี่ยมีผู้สมัครประมาณ 400,000มาสอบจริงๆเกือบ 280,000 คนสอบไปแล้วเนี่ยหลังจากประกาศผลมาแล้วก็บรรจุไปเนี่ย ก็มีการขึ้นบัญชีเดิมที่ขึ้นไว้ 55,193 คนบัญชีนี้ต่อมาในภายหลังเนี่ยพบว่าได้มาโดยผิดปกติบางท่านใช้คำว่าไม่สุจริตหรือไม่เป็นไปตามกระบวนการสอบที่ควรจะเป็นไม่เป็นธรรมเนี่ยนะครับก็นำไปสู่การที่เราต้องยกเลิกบัญชีนั้นแล้วก็เอาบัญชีที่ถูกต้องมาใช้ผมเรียนด้วยความเคารพว่าเราไม่ได้ตรวจกระดาษคำตอบใหม่เลยนะครับกระดาษคำตอบเนี่ยหลังจากที่ทางตำรวจสอบสวนกลางทางปปช.เข้าไปดูแล้วเนี่ยแล้วก็บริษัทคู่สัญญาคือบริษัทจันวานิชเขาเป็นคู่สัญญากับมสว.มหาวิทยาลัยที่จัดสอบเขาก็ยืนยันตรงกันว่ามันมีการตรวจกระดาษคำตอบตั้งแต่วันนั้นเลยคะแนนก็ขึ้นมาตั้งแต่วันนั้นโดยมีเลขดิจิตอลซิกเนเจอร์วันวอลเวลานอของแต่ละคนเนี่ยกำกับเอาไว้แต่ในการประชุมกสท.ที่รับรองกันมาครั้งแรกๆเนี่ยอันมีการเอาบัญชีอื่นไปใช้ในการรับรองก็ออกมา 55,193 รายแล้วก็มีส่งไปบรรจุตามที่ต่างๆที่เราเห็นอยู่ณปัจจุบันนะครับหลังจากที่เรื่องนี้มันปรากฏก็มีการนำบัญชีที่ถูกต้องซึ่งมีอยู่แล้วที่ผมเรียนนะครับเอามาใช้เลยบัญชีนี้เนี่ยหลังตรวจสอบแล้วเนี่ยมีอยู่ 50,064 รายก็จะมีการมีผู้สอบผ่านโดยสุจริต 49,268 รายครับมีการแก้ไขคะแนน 5,925 รายในจำนวนนี้สอบไม่ผ่านจากสอบไม่ผ่านเลยนะครับแก้ให้มาผ่านเนี่ย 5,129 รายแล้วก็มีคนที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่ก็ไม่รู้แก้คะแนนทำไมอัพเลเวลอัพแรงกิ้งเนี่ยขึ้นมาอีก790รายก็บัญชีทั้งหมดเนี้ยก็จะถูกประกาศโดยบัญชีใหม่บัญชีใหม่ที่ไม่ได้ตรวจใหม่นะคือบัญชีเดิมแหละแต่ไม่เคยเอามาใช้แล้วก็หลังจากนี้ตอนเนี้ยประธานกสท.เขาลงนามแล้วเขาที่ใช้เวลาตั้งแต่ศุกร์ที่17จนถึงเมื่อวานวันจันทร์ที่27เนี่ย10วันนี้คือเนื่องจากทางกรมสท.เนี่ยใช้คนตรวจสอบควบคู่ไปกับเครื่องอีกรอบหนึ่งที่เรียกว่าสอบทานครับเพื่อให้ลดการผิดพลาดเพื่อให้ถูกต้องมากที่สุดครับก็ช้านิดนึงแต่ว่าเราทำกันไม่หยุดครับหลังจากนี้แอคชั่นที่8ก็คือจะมีการอันนี้คือ8แอคชั่นที่9ที่ท่านนายกบอกให้มาถามผมเนี่ยก็คือเราจะเรียกประชุมกสท.อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกลุ่มคนแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มหมายความว่ากลุ่มที่สอบได้อยู่แล้วแล้วบัญชีที่ประกาศใหม่ไม่กระเทือนจะให้ทำอย่างไรกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงคือจากไม่เคยจากที่คะแนนต่ำไม่น่าจะได้บรรจุแล้วบรรจุไปแล้ว 5,000 กว่าคนเนี่ยจะทำอย่างไร ก็จะมีวิธีแจ้งไปยังกจังหวัดต่างๆครับหรือกลุ่มที่สามที่มีการแก้คะแนนทั้งที่ไม่จำเป็นต้องแก้เราจะทำอย่างไร ก็กสท.ก็จะไปทำเป็นแอคชั่นที่9ช้านิดนะครับอาจจะไม่ได้ทันใจคนที่เร่งแต่ว่ามันเดินมาสู่จุดที่ถูกต้องนะครับผมจะแก้ไขในสิ่งที่มันผิดพลาดเนี่ยให้ดีที่สุดครับนั่นประชุมมันจะเอาสัปดาห์หน้าเนี่ยครับ
4: ภายในสัปดาห์นี
3: ้ครับ
4: ท่านเห็นว่ามีข้อสงสัยทางสภาว่าขึ้นแบ็คลิสต์กับมสว.ด้วยนะคะเพราะว่าแบบแต่ชุดจ้างไม่เสร็จสิ้นทิ้งงานอะไรเงี้ยจากปัญหาที่เกิดขึ
3: ้นเรามีการคุยเรื่องนี้กันอยู่ครับเพราะว่ามันเกิดความเสียหายในวงกว้างกระทบกับคนหมู่มากครับ
4: ว่ามีแนวโน้มที่จะสามารถขึ้นแบ็คลิสต์ได
3: ้ผมกำลังหารือทางกฤษฎีกาทางสำนักงานในการสูงสุดและกรมบัญชีกลางอยู่ว่าเราจะเดินยังไงให้ถูกกฎหมายแต่ว่าก็เป็นไปตามเป้าหมายคือเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอีกครับ
4: อย่างขั้นตอนอื่นที่หนึ่งมีการประชุมกสท.เสร็จมันก็จะสามารถรันในเรื่องของการประกาศได้เลยใช่ไหม
3: กลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มที่หลังจากประกาศใหม่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะเขารับและการตามปกติได้เลยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่หมู่มากอยู่แล้วครับหมื่นคนต้น
4: มีการจัดลำดับบัญชีแรงกิ้งใหม่อะไร
3: บัญชีแรงกิ้งจัดใหม่ครับอาจจะลำดับอาจจะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าสถานะยังคงเดิมก็11,030รายครับ
4: ดังนั้นอยากจะบอกว่า11,030รายนี่คือด้วยความสามารถล้วน
3: ๆด้วยความสามารถล้วนๆครับประกาศใหม่แรงกิ้งอาจจะเปลี่ยนนะไม่เป็นไรก็คือสถานะไม่เปลี่ยนครับดังยังรับราชการต่อไปได้ครับ
4: มันมีส่วนที่รับราชการประมาณเท่าไหร่
3: 11,030คนอันเนี้ยไม่เปลี่ยนแปลง
4: ครับมีเข้า
3: ที่บรรจุไปแล้วใช่ไหมครับบรรจุไปแล้ว14988คนครับ
4: นี่คือกลุ่มที่บริสุทธิ์
3: รวมหมดเลยรวมทั้งสอบเองแล้วก็รวมทั้งแต่งบัญชีครับแต่ที่เขียวเลยที่ไม่มีการแต่งบัญชีเนี่ยแต่ลำดับอาจจะเปลี่ยนไม่ว่ากันนะ 11,030 รายครับ
4: 11,030
3: ครับ
4: แล้วก็คือส่วนนี้ก็คือที่ถูกเรียกแล้วก็ถูกขึ้นบัญชีรับราชการไปแล้วด้วย
3: รับไปแล้วครับครับก็ให้รับต่อไป
4: ให้รับต่อไป
3: เพราะเขาไม่ได้บกพร่องอะไรไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงคะแนนอะไรครับ
4: แต่แก๊ง 5,000 นี่ก็คือกลับมาดู
3: กลับมาดูครับคือ 5,000 กว่าเนี่ยที่คะแนนไม่ถึงจริงๆอันนี้หลุดเลยเลิกจ้างครับ
4: มีประมาณเท่าไหร่หรือว่าคือเลิกทั้ง 5,000 เลย
3: เดี๋ยวในรายละเอียดเนี่ยมันจะบอกนะสอบไม่ผ่านเลยเนี่ย5129
4: ครับผ่านในห้าพันนี้ใช่ไหม
3: ครับ
4: แยกเป็นสอบไม่ผ่าน5129
3: ครับบรรจุไปแล้ว 3,000 กว่าคนที่จะต้องถูกเพิกถอนครับ
5: แล้วคาดว่าจะมีแอคชั่นที่10อีกไหมคร
3: ับแอคชั่นที่10ก็คือหลังจากที่กสทเขากำหนดในเรื่องของวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับคนกลุ่มต่างๆแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าก่อกลางเพื่อที่จะทั้งรับทราบบัญชีเก่าบัญชีใหม่ที่ถูกยกเลิกและถูกนำมาใช้แล้วก็เห็นชอบกับวิธีปฏิบัติหลังจากที่เราเอาบัญชีใหม่มาใช้แล้วกางได้ทำหน้าที่ตรงนี้อาจารย์ต่อไปก็คือจะแจ้งไปยังกจังหวัดต่างๆพร้อมบัญชีรายชื่อเฉพาะจังหวัดนั้นๆคือให้เห็นเฉพาะจังหวัดตัวเองว่ากลุ่มคนในกต้องทำอะไรในขอต้องทำอะไรเนี่ยเฉพาะจังหวัดนั้นส่งไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศครับหลังจากนั้นก็กเขาก็จะประชุมแล้วก็แจ้งไปยังอบจเทศบาลอบตต่างๆที่มีคนไปบรรจุหรือไปบรรจุแล้วแล้วต้องถูกเลิกจ้างเนี่ยก็จะดำเนินการในแต่ละคนด้วยเหตุผลและก็ข้อกฎหมายต่างกันไปครับประกาศแล้วครับประกาศแล้วแต่ว่าจะให้เห็นที่จังหวัดของตัวเองครับเพราะว่ามันการประกาศเอาทั้งบัญชีทั้งหมดมาเผยเนี่ยมันเกรงจะกระทบเรื่องกฎหมายที่ว่าสิทธิ์ของเขาอะไรเงี้ยครับแต่ไม่ได้ความลับอะไรละจะเห็นที่จังหวัดตัวเองครับ
4: จะเห็นที่จังหวัด
3: ครับ
4: หลังการประชุมกสทชขึ้นสัปดาห์หน้า
3: ครับแล้วจะส่งไปครับแต่ตอนนี้บัญชีเนี้ยถูกตรวจถูกเช็คอะไรเรียบร้อยแล้วครับ
6: ไปที่กระทรวงมหาดไทยอย่างมากนะครับกระทบเรื่องของความเชื่อมั่นของข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยแม้จะเป็นการโกงสอบเกี่ยวกับข้าราชการท้องถิ่นก็ตามนะครับแต่เรื่องนี้น่ะสังคมก็เชื่อว่าจะต้องมีระดับบิ๊กข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องเป็นแน่นะครับแต่จนถึงตอนนี้เนี่ยคนที่ถูกจับก็มีเพียงแค่3รายเท่านั้นยังไม่นับรวมอดีตนายกอบต.ควรกาหลงที่ถูกจับไปด้วยแต่สิ่งนี้เองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเป็นความคืบหน้าอย่างมากแม้จะจับได้แค่3คนแต่ก็คืบหน้าแล้วก็สะท้อนประสิทธิภาพการทำงานของรัฐบาลชุดนี้วันนี้เนี่ยถึงขั้นเปิดกระทรวงมหาดไทยนายกเข้าไปด้วยตัวเองปลุกใจให้ข้าราชการมหาดไทยในอยู่อย่างสิงความจริงจะชนะทุกอย่างนายกพูดแบบนั้นในทางคดีนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจับตาการออกหมายเรียกจำนวน13คนซึ่ง2ใน13คนเป็นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วยข้อมูลจากตำรวจกองปราบนะครับได้ให้ข้อมูลอย่างชัดเจนเอาไว้ว่าความคืบหน้าในคดีจะมีการออกหมายเรียกเพิ่มเติม13รายเข้ารับทราบข้อกล่าวหา31กรกฎาคมนี้ด้วยนะครับกำหนดไว้สิ้นเดือนนี้จำนวนนี้จะแบ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง2รายครับที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีคนที่นั่งแก้คะแนนกันอีก11รายซึ่งก่อนหน้านี้ถูกปปช.ตำรวจกองปราบเข้าตรวจค้นภายในบ้านพักไปแล้วผู้ต้องหาระดับสูงที่ถูกออกหมายเรียกครับ เปิดเผยชื่อออกมาคือนายธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับและนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับเปิดข้อหาทั้ง2ท่านนี้จะโดนด้วยกัน7กระทงคุณผู้ชมครับมาตรา157อันนี้คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปลอมเอกสารราชการโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่นะครับรับรองข้อความอันเป็นเท็จร่วมกันนำหรือเอาเอกสารผู้อื่นไปก่อความเสียหายร่วมกันปลอมเอกสารราชการร่วมกันเปิดผนึกหรือนำเอกสารที่ปิดผนึกออกไปเพื่อล่วงรู้ข้อความร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับส่วนผู้ต้องหาอีก11รายคุณผู้ชมครับคือกลุ่มบุคคลที่ถูกจับภายในบ้านพักที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11รายนี้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาหลายฐานความผิดซึ่งรุนแรงกว่า2บิ๊กที่เปิดไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะ11รายคือโดนอ้างยี่ซ่องโจรทำลายซ่อนเร้นเอาเอกสารผู้อื่นไปจนเกิดความเสียหายและพรบ.คอมฮะนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จคดีดังกล่าวเป็นผลจากการขยายผลซึ่งเชื่อว่ามีการนำกระดาษคำตอบและข้อมูลการสอบออกจากระบบก่อนจะส่งต่อไปยังกลุ่มผู้ร่วมขบวนการเพื่อแก้ไขข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้เข้าสอบบางรายแหล่งข่าวจากชุดสืบสวนระบุว่าผู้ต้องหาทั้ง13รายได้รับทราบนะฮะข้อกล่าวหาพนักงานสอบสวนก็จะเร่งสอบปากคำเปรียบเทียบกับพยานหลักฐานเส้นทางการเงินการติดต่อสื่อสารและพยานเอกสารที่ตรวจยึดได้เพื่อขยายผลไปยังผู้ร่วมวางแผนสนับสนุนและสั่งการหากพบหลักฐานเพิ่มเติมก็จะออกหมายเรียกหรือหมายจับต่อผู้เกี่ยวข้องในระยะต่อไปนะครับในส่วนของกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรนายอาจพลสันไตรภพส.ส.ศรีสะเกษในฐานะประธานกรรมาธิการได้มีการแจ้งข้อมูลว่าได้นัดหมายให้นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมในวันที่31กรกฎาคมนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับกองปราบเตรียมบุกเรือนจำเพื่อแจ้งข้อหาเพิ่มเติมสำหรับผู้ต้องหาทั้ง3รายที่ตอนนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำนะครับโดยพลตำรวจโทพัฒนศักดิ์มอบหมายให้พันตำรวจเอกเนติวิทย์นำคณะพนักงานสอบสวนเดินทางไปแจ้งข้อหาเพิ่มเติมแล้วในวันนี้นะครับต่อผู้ต้องหาทั้ง3คนที่ถูกจับกุมอยู่คือ1ดร.วินธนพัชรโพคินที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2นางสาวสัตพรธนพัชรโพคินน้องสาวของดร.วินและ3จ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมหรือจ่าพิชิตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีข้อหาที่แจ้งเพิ่มเติมคือสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครับประมวลกฎหมายยามาตรา86นะฮะระวางโทษ2ใน3ของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นแล้วก็มีพฤติกรรมอ้างยี่ซ่องโจรมาตรา188ทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายไร้ประโยชน์ซึ่งเอกสารของผู้อื่นนะครับส่วนผู้ที่ถูกเจ้าหน้าที่ปปช.และตำรวจปปป.พบอยู่ในพื้นที่แก้ข้อสอบทั้ง11รายก็โดนข้อหาตามที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับความคืบหน้าอีกเรื่องหนึ่งในวันนี้ที่เราจับตาก็คือการเพิกถอนผู้ที่มีคะแนนไม่ตรงกับที่ประกาศเอาไว้คือคนที่จ่ายเงินเพื่อแก้คะแนนนั่นเองนะครับวันนี้รักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรออกมาพูดถึงความคืบหน้าว่าตอนนี้เนี่ยได้มีการตรวจกระดาษคำตอบครบทุกคนแล้วสัปดาห์หน้าจะมีการเพิกถอนอย่างเป็นทางการตัวกระดาษคำตอบใหม่เนื่องจากกระดาษคำตอบได้ถูกตรวจตั้งแต่วันที่สอบซึ่งตัวเลขดิจิทัลกำกับเวลาชัดเจนและเป็นบัญชีที่ถูกต้องแต่จากการประชุมกสทพบว่ามีการนำบัญชีอื่นไปใช้ในการรับรองจำนวน 55,193 รายส่งไปบรรจุตามที่ต่างๆซึ่งหลังจากปรากฏการทุจริตก็เลยนำบัญชีที่ถูกต้องที่มีอยู่แล้วกลับมาใช้ได้เลยทำให้มีผู้สอบผ่าน 50,064 รายสอบผ่านโดยสุจริต 49,268 รายและผู้ที่พบว่ามีการแก้ไขคะแนนมีจำนวนทั้งสิ้น 5,925 รายนะครับนี่คือตัวเลขล่าสุดนะ5925จำนวนนี้เนี่ยมีทั้งที่สอบไม่ผ่านแต่แก้ให้ผ่านเยอะหน่อยนะครับ 5,129 รายส่วนที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่ก็แก้อีก790รายบัญชีทั้งหมดจะถูกประกาศโดยขึ้นบัญชีใหม่ครับซึ่งบัญชีเดิมที่ไม่ได้เอามาใช้ประธานกสทก็ได้ลงนามซึ่งใช้เวลาตรวจสอบตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมถึงเมื่อวานนี้27กรกฎาคมรวม10วันด้วยกันโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใช้คนร่วมตรวจสอบกับเครื่องอีกรอบเพื่อตรวจทานลดความผิดพลาดและถูกต้องมากที่สุดอาจจะช้านิดนึงนะครับแต่ทำงานกันไม่หยุดโดยรองนิรัตบอกว่านี่คือแอคชั่นที่8สำหรับการสะสางคดีโกงสอบส่วนแอคชั่นที่9คือการเรียกประชุมกสทในสัปดาห์หน้าครับ
3: ทางกรมสทเนี่ยใช้คนตรวจสอบควบคู่ไปกับเครื่องอีกรอบหนึ่งที่เรียกว่าสอบทานครับเพื่อให้ลดการผิดพลาดเพื่อให้ถูกต้องมากที่สุดครับก่อนจากนี้แอคชั่นที่8ก็คือจะมีการอันนี้คือ8แอคชั่นที่9ที่ท่านนายกบอกให้มาถามผมเนี่ยก็คือเราจะเรียกประชุมกสทอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกลุ่มคนแต่ละกลุ่มที่สอบได้อยู่แล้วบัญชีที่ประกาศใหม่ไม่กระเทือนจะให้ทำอย่างไรกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงคือจากที่คะแนนต่ำไม่น่าจะได้บรรจุแล้วบรรจุไปแล้ว 5,000 กว่าคนเนี่ยจะทำอย่างไร ก็จะมีวิธีแจ้งไปยังกอจังหวัดต่างๆครับ
0: นี่คือความคืบหน้าที่ทางด้านประธานในการตรวจสอบก็กำลังจะประกาศรายชื่อแล้วก็ที่สำคัญที่สุดบางส่วนที่ต้องยกเลิกบัญชีก็แจ้งไปทำตามจังหวัดต่างๆครับไม่ได้ออกในสื่อสาธารณะทั่วไปแจ้งไปตามจังหวัดต่างๆเพราะมันจะรู้แล้วว่าใครควรจะลุกจากที่นั่งที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์ครับเพราะเข้ามาด้วยการโกงสอบครับคุณผู้ฟังเอาละครับต้องขอขอบคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการครับเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงอีกสักหนึ่งบทเพลงสองบทเพลงแล้วก็ลำลากันวันนี้ยาวหน่อยนะครับสำหรับเรื่องของการติดตามการโกนสอบท้องถิ่นหลายคนบอกว่าให้ถึงที่สุดเลยนะว่างั้นครับก็ต้องขอขอบคุณครับคืออย่างน้อยเราก็ได้นำเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้พินิจพิจารณาดูเอาเองนะครับว่าการโกงระดับเนี้ยมันไม่ใช่แค่เล็กๆอ่ะมันต้องระดับใหญ่มันถึงจะโกงกันได้และก็ได้รับความร่วมมือหลายๆหน่วยงานเห็นไหมครับไม่ใช่มีตัวละครแค่สองตัวมีตัวละครเป็นร้อยก็ว่าได้เพราะบอกแล้วว่าเงิน 4,000 กว่าล้านมันจะมีตัวละครแค่ไม่กี่ตัวนี่เป็นไปไม่ได้มันต้องมีตัวเล็กตัวใหญ่คละเคล้ากันไปแต่จะใหญ่แค่ไหนถึงจะได้โดนจับก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับ
7: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
8: มาใหม่ กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
0: เราคงต้องร่ำรากันด้วยเพลงนี้แหละครับคุณผู้ฟังเพลงนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะครับพ่อตาเรียกพี่สวัสดีครับ

0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงาน
1: ด้วยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
1: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทาน
0: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงสงเงียม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงสงเงียม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงสวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083-8686-083
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: วิซอน ผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
4: เร่งข้าวของต้องวีซ่าข้าวของต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่
5: เคยได้รับรางวัลปีที่แล้วด้วยนะคะวัดผาสุกการามค่ะ
6: โอ้โหอยู่ที่ช้างกี่เสียนเนี่ยโ
5: อ
6: ้นี่เทียนพรรษาท่านผู้ชมฮ
5: ะ
6: อลังการมากนะแล้วก็ดูการจัดนะอย่างกับแคทวอล์กเลยนะคือจัดเป็นอีเวนต์สำคัญเลยมีอัตจันนั่งน
5: ะ
6: นี่แล้วก็มีที่ให้รำให้ฟ้อนนะวัดศรีประดูฮะวัดศรีประดู
5: ประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่ค่ะ
6: โอ้ดีของวัดศรีประดูนะฮะ
5: วัดนี้สี
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะภูเก็ตเดินหน้าเอาผิดธุรกิจโรงแรมผิดกฎหมายยกระดับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวสักครู่มาติดตามค่ะ
9: เทพไทยหรอปากสะอาด
10: แม่เทพไทยปากสะอาด
11: เทพไทยปากสะอาด
12: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
10: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
13: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
15: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
16: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
17: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
8: ภูเก็ตเดินหน้าคุมเข้มธุรกิจโรงแรมผิดกฎหมายตรวจสอบพื้นที่อำเภอเมืองและกระทู้พบปล่อยห้องเช่าชุดรายวันเตรียมดำเนินการตามกฎหมายคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
18: จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าคุมเข้มสถานประกอบการโรงแรมและอาคารห้องชุดที่นำห้องออกพักให้เช่าเป็นรายวันในลักษณะของการประกอบธุรกิจโรงแรมตามข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เพื่อยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายโดยในช่วงเรียนเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมลงตรวจสอบในพื้นที่สถานประกอบการในตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตพบว่ามีอาคารห้องชุดที่มีทั้งกรรมสิทธิ์เป็นบุคคลธรรมดาและกรรมสิทธิ์ของนิติบุคคลมีการนำห้องชุดให้เช่าเป็นรายวันซึ่งเข้าลักษณะการประกอบธุรกิจโรงแรมตามพ.ร.บ.โรงแรมการกระทำดังกล่าวนั้นไม่ว่าจะดำเนินการโดยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลไม่สามารถนำห้องชุดออกให้เช่าเป็นรายวันในลักษณะประกอบธุรกิจโรงแรมได้หากไม่ได้รับอนุญาตส่วนในพื้นที่ตำบลกมลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการอาคารแบ่งออกเป็น2โซนโซนที่1อยู่บนเขาเป็นอาคารห้องชุดมีการปล่อยเช่าเป็นรายเดือนส่วนอาคารอีกจุดนึงเป็นห้องชุดที่มีการนำออกเช่าเป็นรายวัน17ห้องในลักษณะของโรงแรมมีหลักฐานชัดเจนเจ้าหน้าที่ได้บันทึกถ้อยคำผู้เกี่ยวข้องและรวบรวมพยานหลักฐาน สรุปส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของกิจการในฐานความผิดประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบ.โรงแรมจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: ทัพเรือภาคที่2จัดเรือต่อ268ช่วยชีวิตหญิงตั้งครรภ์ภาวะครรภ์เป็นพิษจากเกาะเต่าส่งรักษาอย่างเร่งด่วนจนปลอดภัยคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
19: กองทัพเรือเดินหน้าภารกิจช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลอย่างต่อเนื่องล่าสุดทัพเรือภาคที่2จัดเรือตรวจการ

0: ช่วงหลังเที่ยงคืนก่อนนำส่งถึงสถานีเรือสมุยเพื่อส่งต่อให้ทีมแพทย์โรงพยาบาลเกาะสมุยรักษาอย่างปลอดภัยโฆษกกองทัพเรือย้ำว่ากองทัพเรือพร้อมสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมและการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกาะและชายฝั่งที่เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ยากได้รับการช่วยเหลือและรักษาอย่างทันท่วงทีณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
1: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งเตือนการเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะ 1-3 วันนี้โดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยขอภัยค่ะแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่15จังหวัดได้แก่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2569
2: การออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3-5 วันให้ผลดีกว่าการเล่นหนักเพียงครั้งเดียวเพราะความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญของสุขภาพที่แข็งแรงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
1: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: คสทบจบการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับ
4: ร้อยรวมดวงใจไทยทั่วล่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการกรมการขนส่งทหารบกและสถานีวิทยุกระจายเสียงคสทบ.

สวัสดีครับพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569วันนี้วันสุดท้ายของการหยุดยาวแล้วนะครับพรุ่งนี้31กรกฎาคมนะครับก็จะเป็นวันทำงานอีก1วันแล้วก็หลังจากนั้นเสาร์อาทิตย์นะฮะก็หยุดอีกคุณผู้ฟังน้องๆครับโอ้ในสัปดาห์นี้นะครับเราทำงานกันแค่หัวท้ายสัปดาห์เท่านั้นเองเนี่ยนะฮะวันนี้ก็มีข่าวต่างๆมาฝากกันเช่นเคยนะครับในวันหยุดสบายๆแบบนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวไปเริ่มกันที่ข่าวดีบัตรทอง30บาทกันก่อนนะครับก็ให้บริการครอบคลุมทั้งเรื่องของการผ่าตัดโรคอ้วนสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงนะครับและเข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางแพทย์นะฮะณปัจจุบันนี้นะครับเรื่องของโรคอ้วนเนี่ยเด็กไทยเราเผชิญกับโรคดังกล่าวค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากกรรมพันธุ์พันธุกรรมต่างๆแล้วก็อีกส่วนใหญ่เลยเนี่ยนะฮะมาจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารนะครับก็ต้องดูแลในเรื่องของการบริโภคแล้วก็การรับประทานอาหารของตนเองด้วยเนี่ยนะฮะก็ทางการแพทย์นะครับการผ่าตัดโรคอ้วนรุนแรงตรงนี้นะฮะไม่ใช่เพื่อความสวยงามแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นการทำเพื่อสุขภาพแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับโดยทางด้านของนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกอย่างนี้นะฮะว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30บาทที่ช่วยให้คนไทยกว่า47ล้านคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมก็ครอบคลุมตั้งแต่โรคทั่วไปจนถึงโรคเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายสูงนะครับทั้งนี้จากการสำรวจนะครับพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อบัตรทองในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับโดยมองว่าเป็นนโยบายที่คุ้มค่าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและก็การเข้าถึงเรื่องของการบริการสาธารณสุขทำได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมการรักษาประชาชนที่มากยิ่งขึ้นบัตรทอง30บาทนะครับก็ครอบคลุมทั้งเรื่องของบริการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนด้วยนะครับสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงและเข้าเกณฑ์นะครับตามข้อบ่งชี้ที่แพทย์ได้มีการบ่งชี้ไว้เนี่ยนะฮะเพื่อช่วยเหลือในเรื่องของการลดน้ำหนักลดความรุนแรงของโรคโดยรวมนะครับและลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพของชีวิตทั้งนี้การผ่าตัดดังกล่าวเป็นการรักษาทางการแพทย์ไม่ใช่การผ่าตัดเพื่อความสวยงามและไม่ใช่วิธีการรักษาที่เหมาะสำหรับผู้มีภาวะอ้วนทุกคนนะครับซึ่งจะต้องได้รับการประเมินหรือว่าการพิจารณาจากแพทย์ตามหลักวิชาการก่อนโดยเขาจะพิจารณาทั้งค่าดัชนีมวลกายหรือว่า BMI โรคโดยร่วมนะครับรวมถึงประวัติการรักษาและความพร้อมของร่างกายจิตใจรวมถึงความสามารถในการดูแลตนเองและการติดตามการรักษาหลังการผ่าตัดนะครับซึ่งเบื้องต้นแพทย์จะกำหนดผู้รับบริการมีอายุระหว่าง18ถึง65ปีที่มีภาวะอ้วนตามข้อบ่งชี้นะครับผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนตามที่แพทย์บ่งชี้นะครับจะต้องเข้ารับคำแนะนำแล้วก็การปรับพฤติกรรมตามที่แพทย์นัดอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าร้อยละ80ก่อนการผ่าตัดในระยะเวลา6เดือนนะครับหากเข้าเกณฑ์ที่สมควรก็จะได้รับการผ่าตัดและจะได้รับการผ่าตัดที่หน่วยบริการที่มีศักยภาพซึ่งศัลยแพทย์ที่ผ่านการอบรมด้านการผ่าตัดโรคอ้วนและมีทีมสหวิชาชีพคอยดูแลร่วมนะครับการบริการผ่าตัดนะครับโรคอ้วนเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นแต่ต้องดำเนินการตามเกณฑ์ทางวิชาการอย่างครบถ้วนเพื่อให้การรักษาสิทธิประโยชน์และมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วยมากที่สุดนั่นเองนะฮะแล้วก็เรื่องจากนี้นะครับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่1สิทธิบัตรทองสามารถใช้เครื่องวัดระดับน้ำตาลแบบต่อเนื่องได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวนี้อีก1ล็อตเนี่ยนะฮะอีก1เด้งเลยทีเดียวสำหรับผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทองสปสช.นะครับได้มีการสนับสนุนเครื่องวัดระดับน้ำตาลแบบต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่1ดูแลสุขภาพตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับประโยชน์ของเครื่อง CGM เนี่ยนะฮะหรือว่าเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลแบบต่อเนื่องเนี่ยก็คือเขาสามารถที่จะติดตามระดับน้ำตาลในเลือดได้แบบเรียลไทม์นะครับแจ้งเตือนเมื่อน้ำตาลสูงหรือว่าต่ำผิดปกติก็ลดในเรื่องของการเจาะเลือดที่ปลายนิ้วบ่อยๆแล้วก็ยังสามารถช่วยวางแผนการใช้ยาการรับประทานอาหารและการใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมอีกด้วยนะครับดังนั้นในการเข้าถึงเทคโนโลยี CGM เนี่ยนะครับก็จะช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่1สามารถควบคุมน้ำตาลได้ดีมากยิ่งขึ้นลดความเสี่ยงจากภาวะน้ำตาลต่ำหรือว่าสูงรุนแรงนะครับแล้วก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับซึ่งเขาจะมีการรับชมนะครับเรื่องของปรากฏ
การประสบการณ์ต่างๆนะครับของการใช้เครื่อง CGM จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ในคลิปนะครับซึ่งเขาแปะไว้ที่ Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับซึ่งก็สามารถที่จะเข้าไปรับชมกันได้ทั้งนี้นะครับหากพี่น้องประชาชนท่านใดที่มีความสนใจหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวก็ติดต่อไปได้ที่สายด่วนของสปสช.นะครับ1330 1330โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักแป๊บหนึ่งนะครับมีเพลงเพราะๆมาฝากกันแล้วเดี๋ยวมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันต่อครับ

คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจาคณะนะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันเป็นเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรฮีตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า

0: กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับมาดูกันที่เรื่องของใครที่มีความใฝ่ฝันอยากจะไปทำงานอย่างต่างประเทศนะครับต้องฟังข่าวนี้ดีๆเลยเพราะว่ากระทรวงแรงงานนะครับโดยรัฐบาลเนี่ยเขามีการเชิญชวนแรงงานไทยสมัครงานไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์นะครับ220อัตราเลยทีเดียวเงินเดือนสูงสุดเนี่ย 44,000 บาทต่อเดือนนะครับซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่อยากจะไปเปิดประสบการณ์ในการทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายและเป็นการสร้างรายได้ที่มั่นคงนะครับกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนะครับเปิดรับสมัครไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ร่วมกับนายจ้างชั้นนำ4บริษัทสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายบัดนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้พรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับก็ต้องรีบแล้วนะฮะเปิดรับสมัครนะครับรวมทั้งหมด220อัตรานะครับก็จะมีช่างเทคนิคฝ่ายผลิตช่างเทคนิคนะครับผู้ช่วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคพนักงานฝ่ายผลิตนะครับเงินเดือนเนี่ยก็จะอยู่ที่ 24,142 บาทถึง 44,472 บาทขึ้นอยู่กับตำแหน่งแล้วก็บริษัทนะครับคุณสมบัติก็คืออายุ 20-45 ปีนะครับคุณวุฒิการศึกษาปวช.หรือว่าม.6 ขึ้นไปสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้นะครับไม่มีประวัติอาชญากรรมมีคุณสมบัติตามที่นายจ้างกำหนดในแต่ละตำแหน่งนะครับสิทธิประโยชน์สุดคุ้มนะครับก็คือฟรีไม่ต้องเสียค่าบริการจัดหางานฟรีค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพและค่าตั๋วเครื่องบินซึ่งนายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบตามทั้งหมดนะครับเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยนายจ้างเนี่ยนะฮะเตือนภัยนะครับการสมัครนี้สมัครฟรีนะคุณผู้ฟังอย่าไปหลงเชื่อบุคคลหรือว่ากลุ่มที่แอบอ้างเรียกรับเงินเพื่อช่วยจัดส่งไปทำงานดังกล่าวเนี่ยนะฮะสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ย้ำกันอีกรอบนะครับสมัครผ่านระบบออนไลน์24ชั่วโมงที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th นะครับหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการจัดหางาน1506กด2ได้ตลอดนะครับหรือว่าจะปรึกษานะครับที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดทั่วประเทศก็สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยกันได้เช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้อีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากจะเชิญชวนสายรักการวิ่งสายสุขภาพนะครับเปิดรับสมัครแล้วนะครับสำหรับการวิ่งในรายการ Run for Honor 2026นะครับทุกก้าวเพื่อเกียรติยศของผู้เสียสละนะครับสมัครก่อนได้ราคาพิเศษก่อนนะฮะเปิดรับสมัครในราคาพิเศษในห้วงวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้เท่านั้นเลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับคุณนะครับแล้วก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการวิ่งเชิดชูเกียรติผู้เสียสละพร้อมทั้งส่งต่อกำลังใจให้กับทหารกล้าครอบครัวผู้เสียสละและประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับสำหรับสล็อตเนี่ยนะฮะเนื่องจากพื้นที่การจัดงานสามารถที่จะรองรับนักวิ่งได้จำกัดเท่านั้นแนะนำสมัครล่วงหน้านะครับเพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานโดยทางผู้จัดเนี่ยเขาขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีจำนวนผู้สมัครครบตามจำนวนนะครับแม้จะยังไม่ถึงวันปิดรับสมัครก็ตามผู้สมัครที่ต้องการมีชื่อบนด็อกแท็กเนี่ยนะครับเป็นอักษรภาษาอังกฤษไม่เกิน20ตัวหรือว่าผู้สมัครแพ็กเกจซูเปอร์ VIP ใส่ชื่อบนหมวกได้นะครับอักษรก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษไม่เกิน10ตัวกรุณาสมัครและแจ้งชื่อภายในวันที่15ตุลาคม2569นะครับให้กับทีมงานได้รับรู้รับทราบนะครับแล้วก็จะได้มีการจัดเตรียมของที่ระลึกได้ทันนะครับสมัครช้าอาจพลาดสิทธิ์นะครับในช่วงของราคาพิเศษแล้วก็พลาดสิทธิ์การร่วมกิจกรรมด้วยงานจัดขึ้นวันที่20ธันวาคมปลายปีนี้นะครับสถานที่ก็คือปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์มาร่วมก้าวไปด้วยกันเพื่อให้ทุกก้าวของเราเป็นพลังแห่งความระลึกถึงและความภาคภูมิใจรวมถึงเกียรติยศของผู้เสียสละนะครับสมัครก่อนหมดช่วงนะครับเพื่อที่จะได้รับราคาพิเศษแล้วก็ได้มีความมั่นใจว่าจะได้ร่วมงานวิ่งนี้อย่างแน่นอนนะฮะก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับกับรายการวิ่งเสิร์ชเข้าไปเลยนะครับที่ Facebook Fanpage Run for Honor 2026นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามกันในช่วงของนิทานเรื่องร่านะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเรื่องร่า
1: Gecko Bob
2: เรื่องตุ๊กแกเบิ้ม

0: Gecko Bob lived in the hollow of an old tree.
1: ตุ๊กแกเบิ้มอาศัยอยู่ที่โพรงไม้เก่า
0: He had a neighbor, Jeet the cricket, who would often serenade him.
2: Great big gecko in the wood, who could ever look as good?
1: มันมีจิ้งหรีดจี๊ดเป็นเพื่อนบ้านจิ้งหรีดจี๊ดมักร้องเพลงชมเบิ้มเสมอว่า

0: One day, a flock of sparrows was passing by. They chattered in sharp, mocking voices.
1: จนกระทั่งวันหนึ่งฝูงนกกระจอกผ่านมาพวกมันพากันพูดเสียงเซ็งแซ่ไปอีกอย่าง
2: ชิปชิป ugly Bob spotty face stumpy ears chirp chirp ugly ugly chirp chirp spotty face stumpy ears

0: Bob felt very sad that the birds thought he was ugly.
1: เบิ้มไม่สบายใจเลยที่ฝูงนกคิดว่ามันน่าเกลียด
0: Even though Jeet the cricket tried hard to cheer him up.
2: A great big gecko in the wood. Who could ever look as good?
1: แม้จิ้งหรีดจี๊ดจะหมั่นให้กำลังใจว่า

0: Gecko Bob decided to go on a journey in search for a way to make himself more lovable.
1: เบิ่มตัดสินใจออกเดินทางไปหาวิธีทำให้ตัวเองดูดีดูน่ารักโลกภายนอกในสายตาเบิ่มช่างงดงาม
2: Wow, what beauty, said the gecko. How beautiful everything looks out there in the world.
3: Wow, what beauty, said an echo.
4: How beautiful it has always been.
1: โอ้โหสวยจริงๆสักครู่ก็มีเสียงสะท้อนกลับมาสวยจริงสวยจริงสวยมานานแล้ว
0: Whose voice is that? Bob asked.
1: เสียงใครเบิ่มถาม
4: Don't you know? Don't you know me? I'm a toad.
1: รู้จักไหมรู้จักไหมคางคก
4: A toad? Ew! Why are you so ugly? Ew!
1: คางคกอีน่าเกลียดอะไรอย่างนี
4: ้ Ugly? I've always been ugly.
1: น่าเกลียดน่าเกลียดมานานแล้ว
0: Bob turned away from the annoying toad.And continued on his journey.
1: เบิ่มตกลงใจเดินทางต่อไปโดยไม่สนใจเจ้าขังคกจอมกวน

0: approached a village, he heard voices of children singing energetically.
1: เมื่อเข้าใกล้หมู่บ้านเสียงเด็กๆร้องเพลงดังลั่น
2: Gecko in the wood, singing loud and clear, from every house all can hear, boys and girls feel no fear, the gecko only singsTo make the viper appear, gecko, gecko, gecko.
1: ตุ๊กแกอยู่ในโพรงไม้ในบ้านคล้องใครได้ยินไปทั่วเด็กๆนึกไม่ต้องกลัวตุ๊กแกร้องยั่วให้งูเขียวออกมาตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแก
0: Pleased by the song, Bob soon found himself singing along with the children.But he also wondered why children were supposed to be scared of geckos.
1: Bob ฟังเพลินจนอดร้องตามไปไม่ได้แต่มันนึกสงสัยทำไมเด็กต้องกลัวตุ๊กแก

0: Bob crawled into a house and saw a woman sitting in front of a mirror. She was putting on makeup, colouring her lips and eyes. Beautiful, perfectly beautiful.
1: เบิ่มคลานเข้าไปในบ้านเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งหน้ากระจกกำลังใช้สีทาหน้าทาปากทาตาอยู่สวยแล้วสวยดีทีเดียว
0: As soon as Bob heard the word beautiful, his eyes widened.
1: พอได้ยินคำว่าสวยเบิ่มก็ตาโต
2: That's it. That's a way to become more adorable. I must also try.
1: ใช่แล้วนี่คือวิธีที่ทำให้น่ารักเดี๋ยวเถอะเบิ้มจะทำบ้าง
0: Bob crawled closer and closer until the woman turned and saw him.
3: Ah! Help! Gecko!
1: เบิ้มคลานเข้าไปใกล้จนผู้หญิงคนนั้นหันมาเห็น

0: Mother Bob was surprised. Why was the woman startled when she saw him?
1: เบิ้มแปลกใจเหตุใดผู้หญิงจึงตกใจเวลาเห็นหน้าเบิ้ม
0: He hurried to the mirror.
2: Is that me? How perfect I look.
0: Bob thought to himself,
2: I'm adorable and beautiful. Red with white spots. I even have tiny black speckles all over my body. How I wish I could tell everyone that geckos aren't ugly. Geckos aren't ugly at all.
1: แล้วมันก็รีบคลานไปที่กระจกนี่หรือตัวฉันดูดีเหลือเกินน่ารักสวยฉันมีจุดสีขาวสีออกแดงแถมมีจุดเล็กๆดำๆลายพร้อยไปทั้งตัวฉันอยากบอกใครๆว่าตุ๊กแกไม่น่าเกลียดตุ๊กแกไม่น่าเกลียด
0: As Bob was busy admiring his spots and colors, someone entered the room.
1: ในขณะที่เบิ้มกำลังเพลินกับลวดลายและสีสันของตัวเองก็มีเสียงคนเดินเข้ามาในห้อง
0: Bob wanted to hide, but wasn't quick enough. However, little Doe was not at all scared of Bob. He begged for his dad to allow him to keep the gecko as his pet.
1: เบิ้มจะหลบแต่ไม่ทันหนูน้อยโดไม่กลัวเบิ้มเลยรบเร้าคุณพ่อขอเลี้ยงเบิ้ม
3: I really like it. It'll make such a unique pet. Please, Dad, let me keep him.
1: โดชอบมากเลยมีสัตว์เลี้ยงไม่เหมือนใครพ่อให้โดเลี้ยงนะ
0: Bob felt very grateful that little Doe thought he was adorable as well.This was enough to make him happy.
1: เบิ้มรู้สึกขอบคุณหนูโดแค่มีความคิดตรงกับโดว่าเบิ้มน่ารักเบิ้มก็ดีใจแล้ว
0: Bob realized that he was already quite beautiful. So he no longer needed to find a way to improve his looks.
1: เบิ้มค้นพบแล้วว่าจริงๆมันดูดีทีเดียวไม่ต้องไปหาวิธีทำให้ดูดีแล้ว
0: Jeep the cricket had been right all along.
4: Bob, the great big gecko in the wood. No one nowhere could ever look so good.
1: จิงหรีดจี๊ดพูดถูกตุ๊กแกเบิ้มตัวโตที่ตอนนี้ไม่มีใครที่ได้ดูดีกว่าตุ๊กแกไม่น่าเกลียด

0: Gecko Bob Keywords
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Adorable A D O R A B L E Adorable Adorable
1: น่ารัก
0: Bigged B-E-G G-E-D Bigged Bigged
1: รบเร้า
0: Crawl C-R-A-W-L Crawl Crawl
1: คลาน
0: Cricket C-R-I-C K-E-T Cricket Cricket
1: จิ้งหรีด
0: Gecko G-E-C-K-O Gecko Gecko
1: ตุ๊กแก
0: Grateful G-R-A-T E F U L Grateful Grateful
1: ขอบคุณ
0: Scared S C A R E D Scared Scared
1: กลัว
0: Serenade S E R E NA D E Serenade Serenade
1: ชื่นชม
0: Sparrow S P A R R O W Sparrow Sparrow
1: นกกระจอก
0: Turned away T U RNED AWAY Turned away Turned away
1: ไม่สนใจ

0: Gecko Bob. Story by Sukumabon and Tanasak. Illustrations by Werayut Lert Sudwichai. English translation by Tanya Brockelman and published by the Children's Foundation. Read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยสุคุมาพรอินทนาศักดิ์รูปโดยวิรยุทธ์เลิศสุดวิชัยแปลโดยธัญญาบร็อกเกอร์แมนสำนักพิมพ์มูลนิธิเด็กเล่าเรื่องโดยอารดาสุคันธสิทธิ์

0: นิทานเรืองร่าน
1: คำศัพท์น่ารู
2: ้ adorable a d o r a b l e adorableAdorable
1: น่ารัก
2: Begged B-E-G-G-E-D Begged Begged
1: รบเร้า
2: Crawl C-R-A-W-L Crawl Crawl
1: คลาน
2: CricketC R I C K E T Cricket Cricket
1: จิ้งหรีด
2: Gecko G E C K O Gecko Gecko
1: ตุ๊กแก
2: Grateful G R A T E Fuel grateful grateful
1: ขอบคุณ
2: scared s c a r e d scared scared
1: กลัว
2: serenade s e r e nA D E Serenade Serenade
1: ชื่นชม
2: Sparrow S P A R R O W Sparrow Sparrow
1: นกกระจอก
2: Turned away T U RNED AWAY Turned away Turned away
1: ไม่สนใจ

เกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราทั้งปราบปรามหยุดจับบำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเหล่าภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

งข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official at QDaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง Soundcheck Soundcheck Soundcheck
1: ในเมื่อมีคนน่ารักถามหาความม่วนงั้น Soundcheck นะผมจะเปิดเพลงนี้ก็แล้วกันน้ำตาคลอที่หอโหวตเพลงพิมระดา

0: คนลูกทุ่งสาวเช็คสาวเช็คสาวเช็ค
1: มวนทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ตามคำเรียกร้องก็ได้แล้วกันเต้ยก่อสร้างครับดำดัดสกอนชั่วโมงหน้าครับเพลงเพราะกันต่อแล้วผมจะมาอัปเดตนะครับเรื่องของการจราจรขาเข้ากรุงเทพด้วยเย็นนี้เพราะว่าดูแล้วต้องช่วยกันดูแลช่วยกันอัปเดตแล้วล่ะครับหลายคนหลายพื้นที่เลยกำลังเดินทางกลับมาอยู่

0: ต่อยอดโอ้ยเปิดจอยโอ้เปิด
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
4: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
6: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
7: เสียวฟันน่ะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟ

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคาร
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: รัฐกุศลปัญญาสมวาน50วันถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์40รูปจากวัดปวรนิเวศวิหารเพื่อร่วมถวายความอาลัยอย่างพร้อมเพรียงอาลัยฮารุนโซโล่บล็อกเกอร์ท่องเที่ยวสายลุยชาวไทยหลังทางการจอร์เจียยืนยันพบเสียชีวิตในโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงทบิลิซีประเทศจอร์เจียศรีหศักดิ์เผยต้องรอผลสอบปมการเสียชีวิตจากจอร์เจียขณะสถานทูตไทยในกรุงอังการาตุรกีเผยทรัพย์สินฮารุนยังอยู่ครบประสานญาตินำร่างกลับประเทศโซเชียลยังติดใจปมฮารุนโซโล่เสียชีวิตปริศนาหลังเข้าพักที่จอร์เจียตั้งแต่13กรกฎาคมแต่โรงแรมพบศพ14กรกฎาคมทำไมทิ้งเวลานานไม่แจ้งสถานทูตพร้อมแชร์คดี4ชาวต่างชาติขาดการติดต่อในจอร์เจียยืนยันเสียชีวิตทั้ง4รายตำรวจจอร์เจียยังไม่พบคดีมีความเชื่อมโยงกันขณะโฆษกตำรวจชี้มาตรา115ยังไม่ใช่ข้อสรุปว่าสาเหตุการเสียชีวิตของฮารุนเป็นการฆ่าตัวตายเป็นแค่กรอบกฎหมายที่ใช้ในการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่านั้นคปพ.แจ้งฮารุนโซโล่ทำประกันภัยเดินทาง1ฉบับวงเงิน5ล้านบาทย้ำต้องมีใบมรณบัตรใบความเห็นแพทย์ประกอบการยื่นเคลมหากเป็นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมบริษัทประกันพร้อมจ่ายแต่ถ้าเสียชีวิตจากโรคประจำตัวไม่ได้เงินประกันผอ.สำนักทดสอบการศึกษามสว.เตรียมเข้าพบกองปราบ31กรกฎาคมนี้หลังตกเป็นผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นส่วนอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเลื่อนเป็นสัปดาห์หน้าตำรวจแจ้ง7ข้อหาหนักส่วน3ผู้ต้องหาที่อยู่ในเรือนจำจ่อถูกแจ้งข้อหาเพิ่มจับตาพรุ่งนี้31กรกฎาคมอัยการญี่ปุ่นนัดฟังคำสั่งคดีหญิงไทยวัย28ปีหลังถูกจับที่สนามบินฟุกุโอกะฐานนำเข้าไอซ์ซุกในซองกาแฟด้านตำรวจเร่งขยายผลไรเดอร์ส่งพัสดุคดีซุกไอซ์ในกระปุกมะขามเปียกอาจเป็นคดีเชื่อมโยงกันกระทรวงสาธารณสุขตั้งคณะทำงานร่วมสท.สปสช.เร่งตรวจสอบกรณีข้อมูลในหมอพร้อมไม่ตรงกับข้อเท็จจริงค่าสรุปผลได้ภายใน2สัปดาห์พร้อมขอบคุณทุกข้อสังเกตจากประชาชนย้ำยกระดับการคืนข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้สู่ประชาชนนายกเผยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบินมาเลเซีย

0: ผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ที่จังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นล่าสุดรวม28รายเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายใต้ซากห้างอีออนหลังเกิดระเบิดรุนแรงขณะที่ประชาชนหลายหมื่นครัวเรือนยังไร้ไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัด
1: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น. นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
3: โอ้ย ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้ง
5: พระมหากรุณาธิคุณจารึกไว้ในใจไทยชั่วการข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการลูกจ้างและพนักงานกรมการขนส่งทหารบกและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงขอส

0: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุขสทบขอเสนอรายการนานาหน้ารู
1: ้แบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ลูกทุ่งสุขภาพดีดำเนินรายการโดยดีเจอิ๋วอิ๋วภัทรวดีเกิดบางสนใจสนับสนุนรายการหรือลงโฆษณาติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์0812901691ฟังดีมีแห่งต้องลูกทุ่งสุขภาพดีนะจ๊ะ
1: ลูกทุ่งสุขภาพดี
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามินซีและสารสกัดอันทรงคุณค่า

0: ที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลทัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย
1: 0812901691 0812901691
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเจนแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
3: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพา
4: สวัสดีครับผมสมจิตจงจอหอวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆของสมุนไพรไทยมาฝากนะครับทุกครั้งที่ผมปวดเมื่อยตามร่างกายเนื่องจากทำงานหนักหรือว่าขับรถไกลหรือว่าออกกำลังกายหนักๆนะครับผมกินสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดของเขาดีจริงๆนะครับระงับการปวดได้ฉับพลันที่สำคัญขึ้นทะเบียนยาถูกต้องไม่มีสารอันตรายใช้ดีเลยบอกต่อนะครับ
3: อยู่ตรงไหนใกล้ๆไม่ต้องกังวลร้านขายยาใกล้บ้านท่านมีขายหรือสอบถามได้ที
5: ่081-290-1691 081-290-1691
6: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
7: เฮ้อนี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
6: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
7: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
6: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
7: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ดาย่าบริงชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
8: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
7: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
9: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
10: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
9: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
10: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161-067-655-0209
9: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
10: 081-290-1691
9: 081-290-1691

0: ื่มเยอะดื่มจัด
1: ถนนผลโยธินนะครับมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพครับช่วงหน้าเค้กบ้านสวนวังน้อยครับก็รถหนาแน่น
2: เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
2: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552111
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีอิ๋วอิ๋วมารายงานตัวแล้วนะคะวันนี้เรากลับมาทักทายกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะค่ะวันนี้อิ๋วอิ๋วก็มาพร้อมกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะคะและความรักความห่วงใยกำลังใจค่ะก็อยากให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีเนาะการดูแลตัวเองการรักตัวเองนะคะเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะละเลยค่ะคุณผู้ฟังคะค่ะด้วยความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่ใจดีของเราผู้สนับสนุนรายการของเราผลิตภัณฑ์คุณภาพทุกๆตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรมิกออยล์ค่ะสำหรับโปรมิกออยล์ค่ะได้รวบรวมน้ำมันสกัดเย็นไว้ทั้ง11ชนิดกันเลยทีเดียวทันทีต้องการฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายเนี่ยนะคะสามารถใช้โปรมิกออยล์ได้เลยค่ะนะคะโดยเฉพาะท่านที่ตามใจปากแล้วก็เอาชนะใจตัวเองไม่ได้เรื่องของอาหารการกินเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะใช้โปรมิกออยล์ได้ค่ะและผลิตภัณฑ์น้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บมือชาเท้าชาใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นได้เลยและมาราคีนกสกัดเย็นค่ะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะท่านที่ต้องการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันนะคะใช้มาราคีนกสกัดเย็นได้ค่ะมีปัญหาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะคะเป็นที่รู้จักกันมากว่า20ปีและดูแลสุขภาพดวงตาด้วยยาหญ้าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจสำหรับยาหญ้าบริงค่ะค่ะและไซเลียมจอยนะคะดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายซึ่งไซเลียมจอยช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นนะคะและไทยเข่าพลาสติกท่านที่มีปัญหาข้อเข่าบวมปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกเนี่ยนะคะสามารถใช้ไทยเข่าพลาสติกได้ด้วยค่ะสามารถใช้ไทยเข่าพลาสติกได้เลยนะคะทุกผลิตภัณฑ์คุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนอยากจะดูแลสุขภาพด้านใดเนี่ยนะคะก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ไม่ต้องเกรงใจกันนะคะและในช่วงของรายการอิ๋วอิ๋วก็จะมีเรื่องของราคาโปรโมชั่นมาบอกต่อกันนะคะสรรพคุณต่างๆหากคุณผู้ฟังสนใจก็โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับทีมงานลุงช้างได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์081-290-1691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับงานเพลงที่นำมาฝากกันก็คงจะถูกอกถูกใจกันนะคะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยโรมิกออยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะคุณผู้ฟังคะโดยเฉพาะคนที่มีกลุ่มเสี่ยงจะเป็นโรคไตต้องดูแลเรื่องอาหารเนี่ยนะคะนะอยากจะทานอาหารรสจัดเค็มจัดมันจัดหวานจัดนะคะถ้าอดอาหารประเภทนี้ไม่ได้เนี่ยลองสั่งโปรมิกออยล์ไปรับประทานกันค่ะโปรมิกออยล์รวบรวมเอาน้ำมันสกัดเย็น11ชนิดมารวมกันไว้อยู่ในโปรมิกออยล์เพื่อดูแลสุขภาพร่างกายฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานนะคะด้วยโปรมิกออยล์ค่ะค่ะน้ำมันสกัดเย็นทั้ง11ชนิดก็ประกอบไปด้วยน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสน้ำมันงาดำน้ำมันขี้ม่อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันโบราณนะคะได้ยินชื่อแบบนี้เนี่ยล้วนมีประโยชน์ต่อสุขภาพจริงๆนะคะค่ะสำหรับผู้สูงอายุคนชราสุขภาพสตรีที่มีปัญหาระบบภายในเนี่ยทานได้เลยสำหรับโปรมิกออยล์ค่ะทานง่ายนะคะทานวันละ1ซอฟต์เจลมีเลขสารระบบอาหารปลอดภัยมีเลขสารระบบอาหารที่16100676550211ค่ะโปรมิกออยทานวันละ1ซอฟเจลหากท่านผู้ฟังสนใจก็โทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยที่หมายเลข0812901691 0812901691

0: อย่างแม่เตียงด้วยที่ต้องบอกว่าหมอหมอ
1: จำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
1: เด็กและสตรีมีคันห้ามรับประทาน
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามินซีและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
4: ถ้าเรากลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยไทยแคลพลัสและน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะค่ะหากคุณผู้ฟังมีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อเป็นแล้วทรมานนะคะอย่าทนกันเลยนะคะใช้ไทยแคลพลัสได้เลยค่ะดูแลสุขภาพของท่านด้วยไทยแคลพลัสนะคะซึ่งไทยแคลพลัสเนี่ยเขาก็รวบรวมแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมมีวิตามิน B1 B2 B6 และ B12 รวมถึงวิตามิน D3ด้วยนะคะที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีวิตามินซีและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลบำรุงข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะค่ะไทยแคลพลัสเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิปโอเซอร์ปลอดภัยมีอย.นะคะอย.เลขที่101-037-565-007นะคะสำหรับไทยแคลพลัสดูแลกระดูกและไขข้อตั้งแต่วันนี้ด้วยไทยแคลพลัสราคากระปุกละ290 บาทเท่านั้นค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อ2กระปุกเพียง500 บาทนะคะหากซื้อ4กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มจริงๆสนใจโทรเลย081-290-1691ค่ะและสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะคุณผู้ฟังค่ะท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำหล่อเลี้ยงกระดูกแห้งเสื่อมเนี่ยนะคะสามารถที่จะใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ตัวนี้ได้เลยค่ะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บมือชาเท้าชาใช้ได้เลยเนื่องจากว่าเซซามีนที่อยู่ในงาดำเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะช่วยลดความเครียดลดโรคกระดูกพรุนผมงอกเร็วปวดข้อปวดเข่านิ้วล็อกปวดหลังปวดเอวมือชาเท้าชาข้อเข่าเสื่อมเนี่ยใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ด้วยได้เลยนะคะช่วยหล่อลื่นข้อเข่าได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะทานง่ายเป็นแบบซอฟเจล1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นตัวนี้เนี่ยทานควบคู่กับไทยแคลพลัสได้คุณผู้ฟังสนใจ1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทสนใจโทรเลย081-290-1691 1

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ดาย่าบริง
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเจนแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระที่นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระที่นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระที่นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
3: ค่ะคุณผู้ฟังคะและอีกหนึ่งทางเลือกก็คือมะระขี้นกสกัดเย็นที่อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองใช้กันสุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นหลายท่านใช้แล้วประทับใจใช้ดีบอกต่อนะคะค่ะสำหรับมะระขี้นกสกัดเย็นมีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินทาใบเชียงดาวแล้วก็มีสารสกัดอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะคะผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตค่ะท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันเนี่ยสามารถทานคู่กับยาของโรงพยาบาลได้ทานมะระขี้นกสกัดเย็นตัวนี้ควบคู่กับยาของโรงพยาบาลได้ค่ะค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจมะระขี้นกสกัดเย็น1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทเท่านั้นค่ะมะระขี้นกสกัดเย็น1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทสนใจโทรเลย0801-290-1691ค่ะและดูแลสุขภาพดวงตาด้วยยาย่าบริ้งนะคะค่ะยาย่าบริ้งคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจนะคะยาย่าบริ้งเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพที่แฟนรายการเนี่ยสั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างไรก็ดีก็ต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านด้วยที่ไว้ใจยาย่าบริ้งของเรานะคะสั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะถ้าสำหรับยาย่าบริ้งคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจได้รวบรวมสารสกัดที่มีประโยชน์แล้วก็มีความจำเป็นต่อการดูแลดวงตาไว้หลากหลายชนิดลองสังเกตตัวเองเนาะว่ามีอาการตาล้าตาเสื่อมตาพร่ามัวแพ้แสงน้ำตาไหลมองไม่ชัดแสบตาปวดกระบอกตาหรือเปล่านะคะก็อย่าฝืนกันหากมีอาการมากๆเนี่ยต้องรีบไปพบคุณหมอไปพบจักษุแพทย์กันนะคะหรือหากยังไม่ได้มีอาการทางสายตาแต่อย่างใดก็สามารถที่จะเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพดวงตาได้นะคะเพื่อบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูดวงตาของเราเองเพื่อที่ว่าเราจะได้รักษาดวงตาคู่สวยๆเนี่ยให้อยู่กับเราไปนานๆนะคะเพราะว่าดวงตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่ละเอียดอ่อนแล้วเราต้องใช้งานกันมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับดวงตาค่ะและหากคุณผู้ฟังสนใจยาย่าบริ้งให้ยาย่าบริ้งดูแลคุณนะคะ1กระปุกมี60แคปซูลทานก่อนอาหารเช้าครั้งละ1เม็ดเท่านั้นค่ะ1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ800บาทสนใจสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นค่ะค่ะสำหรับยาย่าบริ้งนะคะ1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ800บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทรับของแถมที่ลุงช้างได้เลยนะคะสนใจโทรเลย081-290-1691วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก็นำเรื่องของ อาหาร5สีบำรุงสายตามาฝากกันค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะสุขภาพร่างกายที่ดีนะคะการออกกำลังกายอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พออาหารที่ดีก็เป็นปัจจัยหลักสำคัญที่ส่งผลต่อร่างกายแต่หากพูดถึงอวัยวะที่สำคัญอย่างดวงตาแล้วเนี่ยยุคนี้เป็นยุคที่เราใช้สายตากันมากเลยทีเดียวก็ว่าได้ไหนจะจ้องคอมพิวเตอร์ตอบออนไลน์แชทกับเพื่อนหรือพักผ่อนไม่เพียงพอดวงตาเนี่ยบ่งบอกก่อนเลยว่าเราสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ค่ะมีสุดยอดอาหาร5สีที่จะช่วยบำรุงสายตาของเราให้แข็งแรงสดใสอยู่กับเราไปนานๆมาบอกต่อกันนะคะมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างไปดูที่สีแดงกันก่อนเลยอาหารสีแดงช่วยบำรุงสายตาชะลอจอประสาทตาเสื่อมเพราะอาหารสีแดงมีสารซีเซนทีนทำหน้าที่ที่ช่วยกรองหรือป้องกันรังสีจากแสงแดดที่เป็นอันตรายต่อดวงตาและช่วยปกป้องเซลล์ของจอประสาทตาไม่ให้ถูกทำลายพบในผลโกจิเบอร์รี่ดังนั้นใครที่ชอบผลไม้ตระกูลเบอร์รี่แนะนำเลยนะคะทั้งรสชาติอร่อยแล้วก็บำรุงสายตาค่ะต่อมาเป็นอาหารสีเหลืองช่วยลดความเสี่ยงโรคต้อกระจกเพราะมีสารซีเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องดวงตาคุณซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยก็ทำหน้าที่ดูดซับแสงส่วนเกินและป้องกันไม่ให้แสงทำลายเลนตาของคุณเช่นพริกหยวกเหลืองที่อุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน C แคลเซียมฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูงซึ่งพริกหวานสีเหลืองเนี่ยก็จะมีวิตามินมากกว่าพริกหวานสีส้มถึง4เท่ากินแล้วดีต่อสายตาแน่นอนค่ะต่อมาอาหารสีเขียวนะคะช่วยป้องกันต้อกระจกพร้อมมีสารลูทีนพบมากในพวกผักใบเขียวเช่นผักโขมคะน้าและสวิตชาร์ดนะคะถ้าทราบกันแล้วเนี่ยก็อย่าลืมทานผักกันเยอะๆนะคะรับรองไม่อ้วนแถมยังมีประโยชน์ต่อทุกส่วนในร่างกายอีกด้วยค่ะและอาหารสีม่วงค่ะยับยั้งปัญหาตามวัยสำหรับผู้สูงอายุเพราะมีสารแอนโทไซยานินและสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งสารชนิดนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมของสารสีทำให้ตาพร่ามัวในช่วงวัยสูงอายุมักพบในเปลือกมะเขือม่วงดอกอัญชันและผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ค่ะค่ะและต่อมาอาหารสีส้มค่ะป้องกันการเกิดโรคตาบอดตอนกลางคืนเพราะมีสารเบต้าแคโรทีนวิตามิน A และลูทีนพบได้ในผักสีส้มทุกชนิดเช่นแครอทประโยชน์เยอะแบบนี้พลาดไม่ได้แล้วนะคะที่จะนำมาทำอาหารสักหนึ่งเมนูค่ะคุณผู้ฟังครับค่ะอาหาร5สีบำรุงสายตาที่นำมาแนะนำน่าสนใจมากๆเลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยหามารับประทานกันได้ง่ายมากบ้านเราอุดมสมบูรณ์นะคะเอ่ยชื่อไปแล้วเนี่ยเชื่อว่าเราไปหาซื้อได้ไม่ยากค่ะแล้วก็มีหลากหลายวิธีการปรุงด้วยนะคะเลือกได้ตามใจชอบเลยเอาเป็นว่าดวงตานั้นสำคัญกับเรามากๆใครที่อยากให้ดวงตาคู่สวยอยู่กับเราไปนานๆก็อย่าลืมดูแลเอาใจใส่ดวงตากันมากๆอยากให้ทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีความสุขค่ะ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขตราระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691
2: ถ้าคุณผู้ฟังคะใครว่าเรื่องของระบบขับถ่ายไม่มีความสำคัญนะคะวันนี้อิ๋วๆมีไซเลียมจอยมาบอกต่อกันสำหรับไซเลียมจอยค่ะช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นช่วยขับของเน่าของเสียเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาปลอดภัยค่ะด้วยมาตรฐานการผลิต GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209นะคะสำหรับไซเลียมจอย1กระปุกมี30แคปซูลราคากระปุกละ350บาทค่ะหากซื้อ3กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นใส่เลี่ยมจอยทานก่อนนอน1เม็ดเพื่อการปรับสภาพลำไส้ที่ดีนะคะใส่เลี่ยมจอยทานก่อนนอน2เม็ดเพื่อการระบายที่ดีก็ลองสังเกตตัวเองแล้วก็ปรับใช้ให้เหมาะกับตัวเราเองได้เลยนะคะสำหรับใส่เลี่ยมจอยค่ะ1กระปุกมี30แคปซูลราคากระปุกละ350บาทหากคุณผู้ฟังสั่งซื้อ2กระปุกเราแถมไม่ทันฟรีอีก1กระปุกรับไปเลยใส่เลี่ยมจอยสนใจโทรเลย081-290-1691 081-290-1691หากคุณผู้ฟังคะอย่างไรก็ดีต้องขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้สนับสนุนรายการของเราทุกๆผลิตภัณฑ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยไทแคลพัสสมุนไพรไทยทิพย์โอโซดยายาบริ้งคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจน้ำมันงาดำสกัดเย็นมะระขี้นกสกัดเย็นและโปรมิกอ่อยค่ะค่ะแล้ววันนี้เวลาของรายการลูกทุ่งสุขภาพดีก็หมดลงแล้วนะคะวันนี้อิ๋วก็คงจะต้องร่ำลากันไปเหมือนอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่ 13 จังหวัดลพบุรี
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
5: ่โอ้เชิญพุทธศาสนิก
6: สาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงรายการพิเศษจากกองทัพบก
7: ท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงครับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
8: นี้เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนค่ะซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเรียกให้เข้าใจง่ายๆคือการทำบุญครบ50วันค่ะเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะอาทิ การสวดพระพุทธมนต์การถวายภัตตาหารการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเป็นต้นค่ะโดยคำว่าปัญญาสมวานมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเช่นเดียวกับคำที่ใช้เรียกการบำเพ็ญกุศลในวาระอื่นๆซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลา50วันและเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งมีความหมายว่าการบำเพ็ญกุศลครบวาระ50วันค่ะเพื่อเป็นการรำลึกถึงและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้ศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนราชการเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลประกอบด้วยพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ทอดผ้าไตรบังสุกุลและตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลค่ะและนอกจากนี้นะคะอีกหลายหน่วยงานค่ะก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคค่ะดังเช่นปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้มีการบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลและตักบาตรพระสงฆ์10รูปค่ะ
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.

0: นำท่านผู้ฟังครับกลับมาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับซึ่งเมื่อสักครู่คุณทิติมาอินกลัมได้พูดถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ค้างไว้อยู่ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะปลัดกระทรวงวัฒนธรรมยังกล่าวว่าได้ร่วมกับเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดพิธีทางศาสนาถวายพระกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อประสบกนิกรชาวไทยนอกจากนี้ในส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศและวัดต่างๆจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรนิทรรศการและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกับองค์การ5ศาสนาประกอบพิธีตามหลักศาสนบัญญัติเพื่อถวายพระกุศลยังศาสนสถานของแต่ละศาสนาด้วยค่ะ
0: นอกจากกิจกรรมนะครับจากหลายภาคส่วนในช่วงเช้านะครับดังเช่นที่นำเสนอไปจากกระทรวงวัฒนธรรมครับในช่วงเวลาบ่ายครับสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประธานปัญญาสมวาน50วันอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับโดยในวันนี้เวลา 13:00 น.พระพรหมวชิระวิมลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประธานปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมณตำหนักสมเด็จพระสังฆราชวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครอย่างพร้อมเพรียงภายในพิธีประธานฝ่ายสงฆ์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นประธานฝ่ายคารวาสจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปก่อนที่พระสงฆ์จะให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ลำดับต่อมาประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ร่วมกันถวายชุดผ้าไตรจำนวน10ไตรและเครื่องทัยธรรมแด่พระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ได้สดับปกรณ์และอนุโมทนาก่อนที่ผู้ร่วมพิธีจะกรวดน้ำรับพรและกราบถวายบังคมหน้าพระรูปเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาขออภัยครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างสูงสุดครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอนิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้ค่ะการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะโดยทั่วไปครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายพัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันมีได้

0: แห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่ให้ค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในวันนี้หมายกำหนดการครับรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติกุลประทับยืนหน้าพระเก้าอี้ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนหน้าเก้าอี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบุลราชกุมารประทับยืนหน้าพระเก้าอี้เจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณียืนหน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อารัธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระเทพวัชิราภินันผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปวรนิเวศวิหารที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลจากนั้นพระเทพวัชิราภินันท์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบลงมานั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนจัตตุปัจจัยเทยธรรมบูชากันเทศประทับพระราชอาสน์เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาประทับพระราชอาสน์จากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายสดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก

0: ถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ท่านผู้ฟังคะโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงมีพระดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อประทานความช่วยเหลือแก่กลุ่มคนที่ก้าวพลาดและขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมโครงการกำลังใจก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่31ตุลาคม2549เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ทุกคนต้องเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นโดยกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมแก่สังคมแต่ในหลายกรณีผู้ที่เคยก้าวพลาดเช่นผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติหรือจำเลยมักไม่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่งผลให้ขาดโอกาสในการที่จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริงโครงการกำลังใจจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นทั้งกำลังใจและเป็นโอกาสให้กับบุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้งโครงการกำลังใจมุ่งดำเนินงานในลักษณะเสริมและไม่ซ้ำซ้อนกับงานของภาครัฐโดยเน้นกิจกรรมที่หน่วยงานราชการนั้นอาจจะดำเนินการได้ไม่เต็มที่เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆโครงการยังมุ่งรณรงค์ให้สังคมไทยนั้นเปิดใจยอมรับแล้วก็ให้โอกาสผู้ที่เคยก้าวพลาดแต่ตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการกำลังใจคือให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาและจิตกุศลได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมส่งเสริมให้สังคมไทยนั้นเป็นสังคมแห่งการให้กำลังใจและการให้อภัยแก่ผู้ที่พร้อมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เผยแพร่พระดำริเกี่ยวกับการประทานโอกาสและกำลังใจกับผู้ขาดโอกาสสู่สาธารณชนทั้งนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาโครงการกำลังใจได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ต้องขังผู้พ้นโทษเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ขาดโอกาสในหลากหลายมิติพร้อมทั้งยังปลูกฝังแนวคิดแห่งการให้อภัยและการเปิดโอกาสเพื่อสร้างสังคมไทยที่อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจและสงบสุขค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายๆโครงการในพระดำรินะคะอีกโครงการหนึ่งที่ ให้ความสำคัญนั่นก็คือเรื่องของความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงให้ความสำคัญและขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริสำคัญเช่นโครงการพัชระสุธาคชานุรักษ์มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่รอยต่อของป่า5จังหวัดภาคตะวันออกคือจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในการนี้พระองค์ทรงมีพระดำรัสว่าเรารักทั้งคนรักทั้งช้างเป็นที่มาของโครงการพัชระสุธาคชานุรักษ์ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม2562เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อก็ประกอบไปด้วยการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของช้างการจัดการแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าและเครือข่ายชุมชนการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าการจัดการพื้นที่รองรับช้างป่าอย่างยั่งยืนและการควบคุมประชากรช้างป่าถือเป็นยุทธศาสตร์หลักที่ได้กำหนดโดยคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้างร่วมกับกรมอุทยานซึ่งมาจากแนวพระดำริของพระองค์ทรงเน้นย้ำการแก้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดยเฉพาะให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารและการสร้างความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้เกิดการเข้าถึงเรียนรู้และพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการต่างๆที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองมากกว่าการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของเงินทุนเพียงอย่างเดียวซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับจากการทรงงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเช่นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งได้ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือและสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และทารกเมื่อปี2549ที่ทัณฑสถานหลายแห่งและที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าประสบความสำเร็จอย่างมากทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีหรือยูนิเฟมได้กราบทูลเชิญและได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระอิสริยยศในขณะนั้นทรงตอบรับเป็นทูตสันทวไมตรีหรือ Goodwill Ambassador ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

ท่านผู้ฟังครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2551ซึ่งในขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระองค์ทรงเป็นพนักงานอัยการรับผิดชอบคดีความที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงด้วยพระภารกิจแรกที่ทรงปฏิบัติในฐานะองค์ทูตสันทวะไมตรีคือการรณรงค์ภายใต้แคมเปญ Say No to Violence Against Women ในประเทศไทยใช้เวลาเพียง2เดือนเศษก็สามารถรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนได้กว่า3ล้าน1แสนรายชื่อครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการินีภิริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศครับ

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองทุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์ครับ
1: วิปัตติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายะปริตังปูทะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยะวินาสายะปริตังปูทะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังพลูทะมังคลัง

ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่ได้อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์นะครับสำหรับรายนามของพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์นั้น

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ที่จบไปนั้นครับเป็นการสวดพระพุทธมนต์ครับต่อด้วยถวายอดิเรกและขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้ถวายพระพรลาเจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งครับซึ่งสำหรับรายนามพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้ประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิรคุณดีลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำครับซึ่งขณะนี้ครับเจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์10รูปออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
2: ท่านผู้ฟังคะทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้นะคะนอกจากนี้พระองค์ยังพระราชทานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เป็นพระโกศประกอบพระอิสริยยศพระศพเป็นพระองค์ที่2ต่อจากพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์ประดินทรเชษฐภคินีและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศโดยพระราชทานเสวตฉันท์7ชั้นกางกั้นพระโกศค่ะตลอดเวลากว่า200กว่าปีนะคะพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้ค่ะกระทั่งในปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชประเพณีไทยได้อย่างลึกซึ้งค่ะสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่นับจากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งคือสถานที่ ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะและเมื่อมองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ศตวรรษพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยมาจนถึงวันนี้วันที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยยิ่งของแผ่นดินค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้เจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระเทพวัชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารที่จะถวายพระธรรมเทศนาเพื่อเตรียมขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์ครับ
3: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้ทรงรับพระราชทานถวายเกียรติยศสูงสุดพระศพประดิษฐานภายใต้พระสัปปัตตปดลสเวตฉัตรผ้าขาว7ชั้นกางกั้นเหนือพระโกศทองใหญ่แวดล้อมด้วยเครื่องสูงเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภคตามโบราณ

0: มะยัมพันเตวิสูงวิสูงรักขณัฐายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาชามะทุติยัมปิมะยัมพันเตวิสูงวิสูงรักขณัฐายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาชามะตติยัมปิมะยัมพันเตวิสูงวิสูงรักขณัฐายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

ามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิ

0: พระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวลังอายาจธาสันติธาสตาประชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
1: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรมินทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัธาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม

เนนะสมจริยายะสร้างยเมนะดเมนะจะยังกตวาสุขิโตโหติณจะปัจฉานานุตัปปติตีบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแก่พระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจในการที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเสด็จสู่สวรรคาลัยอันยังให้มหาบพิตรพระบรมวงศานุวงศ์และประสบกรณิกรทั้งหลายอยู่ในความโทมนัสเป็นที่ยิ่งพระราชพิธีในการประสบตลอด50วันในพระบรมราชานุเคราะห์จัดได้อย่างสมพระเกียรติแห่งขัตติยนารีสยามผู้ทรงเป็นที่รักของคนไทยทุกคนได้อย่างแท้จริงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในสมเด็จบรมบพิตรกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฐานะแห่งอุปโตสุชาติคือสมบูรณ์ด้วยความเป็นเจ้าทั้งฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระมารดาทรงดำรงพระองค์เป็นที่รักยิ่งของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เมื่อเจริญชันษาเข้าสู่วัยแห่งการศึกษาทรงสนพระทัยด้านนิติศาสตร์เป็นเบื้อง

จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเริ่มทรงงานด้วยการตามเสด็จพระมารดาอาทิทรงเข้าไปช่วยงานกับสภากาชาติไทยจนเกิดเป็นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเมื่อเริ่มทรงงานทางด้านอัยการได้ทรงเคยดำรงตำแหน่งรองอัยการประจำจังหวัดอุดรธานีทำให้ทรงได้มีพระปฏิสันถารสนทนาธรรมกับพระสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนาธุระหลายรูปทำให้เป็นการเพิ่มความรู้ทางธรรมเพื่อทรงนำมาใช้ฝึกฝนภาวนากรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาการทรงงานด้านกฎหมายทำให้ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ของผู้ต้องขังในทัณฑสถานต่างๆอันเป็นเหตุให้ทรงก่อตั้งมูลนิธินภาในพระดำริและเกิดเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระราชดำริต่อมาได้ทรงงานทางด้านการต่างประเทศทั้งงานขององค์การสหประชาชาติและได้ทรงรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียสาธารณรัฐสโลวักและสาธารณรัฐสโลวีเนียตามลำดับพระประวัติที่แสดงมาเป็นลำดับเป็นภาพสะท้อนของการทรงปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์จึงยกพระคาถาอันเป็นนิเขปบทที่มาในขุททกนิกายชาดกที่ว่าดาเนนะสมจริยายะสร้างยเมนะดะเมนะจะยังกัตตวาสุขิโตโหตินะจะปัจฉานุตัปปติแปลความว่าคนทำกรรมใดด้วยทานด้วยความประพฤติสม่ำเสมอด้วยความสำรวมและด้วยการฝึกตนย่อมมีความสุขเพราะกรรมนั้นย่อมไม่ตามเผาผลาญในภายหลังพระคาถานี้แสดงเรื่องของการทำกรรมเช่นใดที่ไม่เกิดตามเผาผลาญเดือดร้อนในภายหลังกฎแห่งกรรมอันเป็นกฎของธรรมชาติที่ว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นถือว่าเป็นกฎที่ทุกชีวิตในโลกนี้ที่ยังคล้องอยู่ในกิเลสไม่สามารถจะหลีกหนีออกไปได้เป็นรูปลักษณะเหมือนพลังงานสะท้อนออกไปย่อมวนกลับมาสู่จุดเริ่มต้นคือตัวของผู้กระทำอยู่เสมอนั่นเองภาวะที่รับผลแห่งกรรมนี้ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าวิบากกฎแห่งกรรมมิได้บ่งบอกว่าสิ่งใดดีหรือสิ่งใดชั่วเป็นแต่เพียงบอกว่าทำแล้วย่อมได้รับผลแห่งการกระทำเท่านั้นวิบากที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญใจเหล่านี้เรียกว่าอกุศลตรงกันข้ามกับวิบากที่ทำให้เกิดความสุขสบายใจน่ายินดีเหล่านี้เรียกว่ากุศลดังนั้นกุศลและอกุศลเป็นเพียงนิยามหรือเป็นความรู้สึกของผู้รับกรรมเท่านั้นเมื่อได้รับของที่ดีที่ชอบใจก็ย่อมอยากจักรักษาไว้ส่วนถ้าได้รับของที่ชั่วไม่น่าชอบใจก็ย่อมอยากปล่อยไปให้ห่างอันว่าอกุศลกรรมนั้นท่านเปรียบเสมือนความร้อนที่ร้อนรุ่มอยู่ในใจดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาไว้ในอาทิตตปริยายสูตรที่ถือว่าเป็นพระสูตรสำคัญทรงแสดงธรรมแก่ชดินอันเป็นกลุ่มนักบวชที่นับถือบูชาไฟสามกลุ่มที่มีอุรุเวลกัสสปะเป็นประธาน

0: ให้เห็นถึงความสำคัญว่าไฟคือความเร่าร้อนต่างๆอันเปรียบเทียบด้วยดวงอาทิตย์เกิดขึ้นจากกระบวนการของอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเปิดรับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่แปลว่าการสัมผัสของกายและธรรมารมณ์เมื่ออายตนะภายในกับภายนอกทั้งสองกระทบกันจึงเกิดเป็นภาวะรู้เรียกว่าวิญญาณภาวะรู้ที่เกิดขึ้นมีการปรุงแต่งสืบต่อมาเรียกว่าสังขารกลายเป็นความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความมีมีความเป็นเกิดขึ้นมาความมีความเป็นนั้นถูกระบุเป็นนามเป็นชื่อด้วยสัญญาที่แปลว่าความจำการบันทึกของความจำทำให้ระบุขึ้นได้ว่าสิ่งใดดีไม่ดีหรือเฉยเฉยทำให้เกิดเป็นอารมณ์รับรู้ที่เรียกว่าเวทนาแบ่งเป็นกุศลอกุศลและไม่สามารถระบุได้เป็นกลางกลางที่เรียกว่าอัพยากฤตความร้อนที่เปรียบเสมือนดั่งไฟเกิดขึ้นได้ด้วยอกุศลมูลที่เป็นรากเหง้าแห่งความชั่วอันประกอบด้วยราคะโทสะและโมหะราคะที่ประกอบด้วยความอยากเมื่อไม่ได้สมตามประสงค์ย่อมเกิดเป็นโทสะความโกรธและเพราะความไม่รู้จริงเห็นจริงจึงทำให้รู้สึกว่าความอยากความมีความเป็นนั้นเป็นสิ่งสวยงามถูกต้องการเข้าไปยึดถือสิ่งเหล่านี้เรียกว่าโมหะเมื่อต้องการลดความเดือดร้อนข้องใจสร้างให้เกิดเป็นกุศลวิบากอันเป็นต้นตอแห่งความดีควรต้องประกอบธรรมะสี่ประการอันมาในพระคาถาเบื้องต้นประกอบด้วยทานการให้สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอสังยมะความสำรวมระวังและธรรมะการฝึกตนดังจะอธิบายไปตามลำดับดังนี้หนึ่งทานการให้หมายถึงการสละปันสิ่งของของตนให้แก่ผู้อื่นด้วยเจตนาที่จะสงเคราะห์การให้ทานนี้ถือเป็นบุญเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาลักษณะการให้มีสามอย่างประกอบด้วยอามิสทานคือการให้วัตถุให้แรงกายธรรมทานคือการให้ความรู้ให้ธรรมะเพื่อนำไปปฏิบัติและอภัยทานคือรู้จักสละการผูกโกรธลดความแค้นของจิตใจลดความพยาบาท 2. สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอหมายถึงความประพฤติที่เรียบร้อยความประพฤติที่ไม่พลั้งพลาดซึ่งคือการรักษาศีลงดเว้นจากทุจริตบาปกรรมต่างๆและความเป็นผู้ตั้งในคุณความดีเป็นไปเพื่อระงับซึ่งอกุศลกรรมทั้งหลาย 3. สังยมะความสำรวมหมายถึงความระวังกายวาจาใจไม่ให้ประพฤติในทางที่เป็นบาปอกุศลคือการฝึกสมาธิทำให้บุคคลสามารถละเว้นจากการทำบาปทั้งหลายได้ซึ่งเรียกว่าการฝึกฝนให้ตนมีสติในการประกอบกายวาจาและใจ 4. ธรรมะการฝึกตนหมายถึงการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายอันหมายถึงการภาวนาด้วยการพัฒนาปัญญาทำธรรมะให้เป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงด้วยการฝึกฝนธ ธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้เป็นลำดับขั้นแห่งการพัฒนาจิตใจของตนเป็นการพัฒนาที่เป็นระบบอยู่ในรูปของทานศีลสมาธิและปัญญาเริ่มต้นจากทานเพื่อลดความตระหนี่เป็นเครื่องมือในการสลายความยึดมั่นในตัวตนที่เรียกว่าอัตตาเมื่อยึดมั่นในตัวตนน้อยลงความหวงแหนความอยากได้ความอยากมีย่อมลดลงไปมีความกระตือรือร้นที่จะทำสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อรักษากติกาของสังคมทำให้เป็นสมจริยาความประพฤติดีที่สม่ำเสมอเป็นศีลที่ทำให้ชีวิตมีความเป็นปกติปกติด้วยความละอายและเกรงกลัวต่อบาปสร้างเป็นกำลังใจให้เกิดความมั่นคงจริงๆแล้วศีลคือการให้ชนิดหนึ่งเป็นการให้ความปลอดภัยและการให้ความเคารพแก่ผู้อื่นสามารถทำให้ตนจัดระเบียบของชีวิตได้ดียิ่งขึ้นมีแบบแผนที่จะไม่ไปกระทำผิดด้วยความรู้ที่ถูกต้องศีลจะสมบูรณ์ได้ด้วยมีสังยมะความสำรวมระวังทำให้ศีลไม่เกิดการขาดตอนมีจิตใจมั่นคงที่จักรักษาไว้ได้ความสำรวมของอายตนะภายในที่อยู่ในตนมิให้อกุศลมูลเข้ามาครอบงำได้ง่ายด้วยการทำสมถกรรมฐานคือการทำสมาธิด้วยการเข้าไปเพ่งหรือการกำหนดลมหายใจเพื่อให้รู้ถึงอารมณ์สร้างจิตไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่านมีจิตใจที่สงบสติที่ตั้งมั่นได้เช่นนี้จักเป็นประโยชน์ในการมีธรรมะการฝึกฝนจิตใจสร้างให้เกิดปัญญาพิจารณาด้วยวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเห็นถึงความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงที่สร้างให้เกิดความทุกข์ทุกข์เพราะไม่สามารถรักษาสภาพให้คงที่ไว้ได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นทำให้รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของเราเราไปยึดมั่นถือมั่นก็ยิ่งทำให้เกิดความคับข้องใจทุกอย่างจึงไม่มีเพราะไม่อยู่ในอำนาจของเราที่เรียกว่าอนัตตาเพื่อเป็นการยกระดับของจิตใจให้มีความสมบูรณ์รู้จักประมาณและความพอดีสามารถพ้นจากการตามเดือดร้อนของอกุศลวิบากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดังนั้นธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้จึงมีความสัมพันธ์กันด้วยประการฉะนี้พระประวัติและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทำให้เห็นถึงภาพสะท้อนแห่งการดำเนินพระชนชีพที่เป็นไปตามลำดับแห่งการพัฒนาจิตได้อย่างชัดเจนทรงประกอบทานด้วยการเสียสละพระองค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เพียงประทานวัตถุสิ่งของแต่คือการประทานกำลังพระวรกายกำลังพระสติปัญญาและเวลาส่วนพระองค์เพื่ออาณาประชาราษฎร์เช่นการทรงผลักดันให้เกิดข้อกำหนดกรุงเทพโดยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติเมื่อปีพุทธศักราช2553มีสาระสำคัญโดยเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กผู้ต้องอยู่กับมารดาในเรือนจำทั่วโลกเป็นการประทานโอกาสสิทธิและความรู้สามารถทำให้บุคคลที่พลาดพลั้งสามารถพัฒนาตนเองเพื่อให้มาเป็นบุคลากรที่ดีของชาติได้เหล่านี้เป็นทานขั้นสูง คือธรรมทานและอภัยทานที่มอบโอกาสและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ประทานแก่ผู้อื่นทรงประกอบสมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอเป็นศีลสร้างพระองค์ให้ทรงมีระเบียบด้วยการทรงมีวินัยของนักกีฬาทำให้ทรงเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติเป็นต้นพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายผู้ยึดมั่นในหลักนิติธรรมอย่างไม่เอ็นเอียงพระจริยาวัดที่งดงามในการวางพระองค์อย่างเหมาะสมทรงมีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติพระกรณียกิจไม่ขาดตกบกพร่องเหล่านี้คือกำแพงศีลที่แข็งแกร่งเป็นฐานให้ทรงมีพระหฤทัยไม่หวั่นไหวไปกับคำสรรเสริญหรือคำนินทาทรงประกอบสังยมะความสำรวมด้วยอาการสงบเย็นและพระสติที่มั่นคงไม่แสดงพระกิริยาที่มีความฟุ้งเฟ้อหรือความหลงในอำนาจเปี่ยมด้วยพระสติโดยเฉพาะในการทรงงานที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ของผู้คนมากมายหรือในภารกิจที่กดดันสร้างเป็นเกราะป้องกันพระทัยให้ไม่หวั่นไหวสามารถรับมือกับปัญหาที่ถาโถมมาสู่พระองค์ได้ทรงประกอบธรรมะการฝึกตนการภาวนาทรงฝึกฝนพระองค์อย่างต่อเนื่องทรงศึกษากฎหมายจนถึงระดับปริญญาเอกฝึกฝนพระองค์เป็นนักการทูตทรงฝึกฝนการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอทรงฝึกฝนวิชาทหารทรงสามารถดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์แม้พระวรกายจะเป็นสตรีแต่ก็มีพระทัยมุ่งมั่นมิแพ้บุรุษพระกรณียกิจเหล่านี้เป็นเครื่องหล่อหลอมให้พระองค์สามารถเป็นผู้ที่ฝึกตนได้อย่างสมบูรณ์การที่พระองค์ไม่ทรงหยุดนิ่งที่จักเรียนรู้ทำให้ทรงมีความสามารถในการใช้เหตุผลที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการพระปัญญาที่ทำให้ทรงผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้แม้จะทรงประสบความทุกข์จากพระอาการประชวรของพระมารดาเป็นเวลานานพระองค์ก็ทรงมีพระทัยอดทนได้อย่างมั่นคงยะถาปิกุมภการสะกะตามัตติกะภาจนาสัพเวเพดะปริยันตาเอวังมัจจานะจีวิตังแปลความว่าภาชนะดินที่ช่างปั้นกระทำขึ้นแล้วล้วนมีความแตกเป็นที่สุดชั้นใดทุกชีวิตทั้งหลายก็เป็นฉันนั้นเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565ทรงพระประชวรหมดพระสติทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและไม่สามารถเสด็จออกมาจากโรงพยาบาลได้อีกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเศร้าและเมื่อมาสำทับกับการสิ้นพระชนในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 ยิ่งเหมือนความสุขทุกสิ่งทุกอย่างสลายไปจากหัวใจของคนไทยทั้งชาติการแสดงถึงพระกรณียกิจทั้งหมดดังที่กล่าวมาเป็นเครื่องมือสร้างให้พระองค์ทรงเป็นผู้มีธรรมะครบทั้ง4ประการทำให้พระองค์ไม่ทรงเป็นผู้มีความเดือดร้อนความทุกข์ร้อนใจมาเผาผลาญในภายหลังเป็นกุศลละวิบากในอนาคตชาติทรงอยู่ในสถานะคนดีเมื่อเราคิดถึงใครเราควรปฏิบัติบูชาประลึกต่อบุคคลนั้นปฏิบัติตามสิ่งที่บุคคลนั้นได้สร้างประโยชน์ไว้ จึงควรนำพระกรณียกิจต่างๆไปใช้เป็นแบบแผนปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกและความยั่งยืนแก่อนาคตการของตนได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้ดังที่พระองค์ทรงกระทำมาตลอดพระชนชีพ47ชันษาด้วยความสมบูรณ์ทุกประการอิมินากตะปุญเยนะด้วยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในวันนี้นั้นจงสำเร็จเป็นบุญญราศีอำนวยทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในสัมปรายภพสมดังพระราชปณิธานปรารภโดยฐานะนิยมทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้พระสงฆ์จตุรวักจากวัดบวรนิเวศวิหารจักได้สวดบรรยายธรรมกถาเพื่อเพิ่มพูนอัปปมาดธรรมสัมมาปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับที่จบไปแล้วนั้นนะครับเป็นการถวายพระธรรมเทศนาครับปัจฉานานุตัปปกถาครับจากพระเทพวชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งขณะนี้ครับเจ้าพนักงานนั้นกำลังนิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ครับลงจากธรรมาสน์ครับเพื่อจะลงมานั่งยังอาสงฆ์ครับ

สำหรับนะครับในพระธรรมเทศนาครับปัจฉานานุตปกถาครับได้จบลงนะครับสนองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแก่พระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจครับขณะนี้เจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ลงจากธรรมาสน์ครับ

ลำดับต่อไปครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระหม่อมมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมกถา

0: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่จบไปนั้นนะครับพระสงฆ์สี่รูปได้สวดธรรมคาถาครับซึ่งสำหรับพระสงฆ์ทั้งสี่รูปครับมาจากวัดบวรนิเวศวิหารครับโดยรายนามของพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับประกอบด้วยพระมหาจตุพลพระยาโนพระมหาวโรธธรรมวโรพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทธโธพระครูสังฆการวิจิตรครับจากวัดบวรนิเวศวิหารครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยเทธรรมบูชากัณฑ์เทศพระสงฆ์ที่ได้สวดธรรมคถาครับซึ่งถ้าท่านได้รับฟังการสวดธรรมคถาเมื่อสักครู่นี้นะครับจะสังเกตได้ว่านะครับทำนองครับในการสวดครับเนื่องจากว่าพระสงฆ์ทั้งสี่รูปนั้นมาจากวัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกครับเป็นศูนย์กลางคณะธรรมยุทธ์หรือว่าธรรมยุทธิกนิกายในประเทศไทยครับทำให้ทำนองในการสวดนั้นอาจจะไม่คุ้นหูสำหรับบางท่านเพราะว่าเป็นทำนองการสวดครับด้วยเป็นทำนองการสวดของมคตครับเป็นการออกเสียงภาษาบาลีตามวรรคตอนและจังหวะที่เน้นความชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษาครับขณะนี้ครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนจตุปัจจัยเทธรรมบูชากัณฑ์เทศครับขณะนี้เจ้าพนักงานกำลังลาดพระภูษาโยงครับ
1: ท่านผู้ฟังคะพระภูษาโยงหรือภูษาโยงหรือที่เรียกโดยทั่วไปว่าผ้าโยงนะคะคือแถบผ้าที่โยงจากปากพระโกศโกศอธิหีบศพหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนผู้วายชนหรือผู้ถึงแก่กรรมค่ะสำหรับคลี่เพื่อทอดไปยังพระสงฆ์สำหรับประกอบพิธีสดับปกรณ์หรือบังสุคุณอันเป็นการใช้แทนสายศีลในงานศพตามธรรมเนียมไทยค่ะ
0: ครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถา5รูปประทับพระราชอาสน์ครับ

0: สงฆ์ท่านนั้นนะครับได้สดับประกอบครับ
1: ท่านผู้ฟังคะการสดับปกรณ์หมายถึงการที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมและพิจารณาผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ
2: วาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิชชะตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโท

อติเรกะวัฏสะสตังชีวโตอติเรกะวัฏสะสตังชีวโตอติเรกะวัฏสะสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัพปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุ

0: ายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาขณะนี้เจ้าพนักงานกำลังนิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งพิมานรัฐยาครับสำหรับพระสงฆ์เมื่อสักครู่นี้ครับทั้ง5รูปนั้นพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถา4รูปและพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนา1รูปครับโดยสำหรับพระเทพวัชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารที่ได้ถวายพระธรรมเทศนาครับได้ใช้ผัดรองในวันนี้เป็นผัดรองที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2527ลักษณะครับเป็นพัดหน้านางพื้นผ้าไหมสีส้มอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพระราชบดีกลางพัดปักด้วยดิ้นทองเป็นลายพระหัตถ์ลงพระนามพัชรกิติยาภาครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการ

0: พระองค์ทรงกราบครับและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับ
1: ฟังคะการสวดพระอภิธรรมนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อการนำเอาพระอภิธรรมในพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพราะคำสอนในพระอภิธรรมนั้นล้วนเป็นคำสอนเพื่อให้คนนั้นมีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตเพราะการบำเพ็ญอุทิศกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกหลานและญาติมิตรเป็นการสร้างความอบอุ่นใจและบรรเทาความเศร้าโศกของญาติพี่น้องทั้งยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีอีกส่วนหนึ่งการสวดพระอภิธรรมเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งนับถือศาสนาพุทธเสียชีวิตลงผู้เป็นญาติมิตรและผู้คุ้นเคยก็จะได้ให้มีการสวดพระอภิธรรมขึ้นเพื่อเป็นการสร้างบำเพ็ญกุศลและอุทิศบุญนั้นไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับโดยยึดตามในแนวทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติในคราวเสด็จไปเทศนาพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเป็นหลักปฏิบัติถือกันว่าเป็นบุญกุศลอันใหญ่หลวงพิธีสวดพระอภิธรรมจะนิมนต์พระสวดจำนวน4รูปสวดจำนวน3คืน5คืน7คืนหรือตามกำลังศรัทธาของเจ้าภาพนั้นตามประเพณีนิยมสวด4จบโดยใช้พระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นบทสวดมาแต่เดิมในระยะหลังๆการสวดพระอภิธรรมก็ได้พัฒนาออกไปมากมีการนำเอาบทสวดอื่นๆมาใช้สวดเช่นสวดพระอภิธรรมมัทธสังคหะสวดพระมาลัยสวดสหัสนัยสวดแปลเป็นต้นการสวดพระอภิธรรมนี้มีทั้งงานหลวงแล้วก็งานราษฎร์ทั่วไปแต่งานหลวงนั้นไม่ได้สวดแค่สี่จบเช่นงานราษฎร์ทั่วไปจะนิมนต์พระสงฆ์สองชุดและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนและทำนองการสวดก็เป็นพิเศษแตกต่างกันออกไปพิธีสวดพระอภิธรรมที่จัดว่าเป็นงานหลวงอีกประเภทหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงรับศพของบุคคลต่างๆไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์3คืน5คืน7คืนหรือสุดแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมซึ่งพิธีดังกล่าวนี้มีการสวด4จบเหมือนพิธีของราษฎร์ทั่วไปแต่ทำนองสวดเหมือนการสวดในงานหลวงค่ะ
0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารไปยังพระที่นั่งดุสิตมห

0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริปันวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ท่านผู้ฟังคะในงานพระศพพระบรมศพนอกจากการสวดพระอภิธรรมแล้วยังมีการประคมย่ำยามซึ่งจัดเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่งโดยคำว่าประคมจะหมายถึงการบรรเลงดนตรีเพื่อเป็นสัญญาณในพิธีบางอย่างในการสักการะบูชาหรือยกย่องเป็นต้นส่วนคำว่าย่ำหมายถึงการตีกลองหรือคล้องทีหลายครั้งเพื่อบอกเวลาสำหรับการเปลี่ยนยามเรียกว่าย่ำกลองย่ำคล้องส่วนคำว่ายามหมายถึงชื่อส่วนแห่งวันยามหนึ่งมี3ชั่วโมงรวม1วันมี8ยามการประคมย่ำยามประกอบด้วยการประคมของหน่วยงานได้แก่1หน่วยงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังและ2วงปี่พาทย์นางหงเครื่องใหญ่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรแต่โบราณจะประคมทั้งหมด8ครั้งได้แก่เวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกา21นาฬิกาและ24นาฬิการวมเวลาโดยคือ3ชั่วโมงจะประคม1ครั้งวงดนตรีประคมย่ำยามของงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังซึ่งประกอบไปด้วยสังแตรงอนแตรฝรั่งปีฉไหนกลองชนะและเปิงมางส่วนวงประคมย่ำยามของสำนักสังคีตกรมศิลปากรใช้วงปี่พาทย์นางหงเครื่องใหญ่ซึ่งประกอบด้วยเครื่องดนตรีปี่ชวา1เหล่าระนาดเอก1รางระนาดทุ้ม1รางระนาดเอกเหล็ก1รางระนาดทุ้มเหล็ก1รางของวงใหญ่1วงของวงเล็ก1วงกลองทัด2ใบและฉิ่ง1คู่วงปี่พาทย์นางหงเป็นวงดนตรีปี่พาทย์ของไทยที่ใช้ประโคมในงานอวมงคลเท่านั้นโดยได้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องดนตรีบางชิ้นในวงปี่พาทย์เช่นใช้ปี่ชวาแทนปี่ในไม่ใช้ตะโพนแต่ใช้กลองทัดตีพร้อมกัน2ใบในเพลงเรื่องนางหงส่วนเพลงอื่นๆก็จะใช้กลองมลายูในการตีประกอบหน้าทับเพลงที่ใช้ประคมย่ำยามของวงปี่พาทย์นางหงคือเพลงนางหงเป็นเพลงเรื่องชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนเพลงสาวสอดแหวนเพลงกระบอกทองเพลงคู่แมลงวันทองและเพลงแมลงวันทองและจบด้วยทำนองตอนท้ายของเพลงวาสำหรับการเรียกชื่อเพลงของสำนักการสังคีตกรมศิลปากรจะเรียกชื่อเพลงตามที่ปรากฏในโน้ตเพลงมาจากการจดบันทึกเพลงไทยเป็นโน้ตสากลระหว่างปีพุทธศักราช2479ถึง2483ของกรมศิลปากรการประคมย่ำยามในแต่ละครั้งจะมีวิธีการประคมดังนี้คือ1สังแตรงอนแตรฝรั่งประโคมเพลงสำหรับบทปีฉไหนกลองชนะประโคมเพลงพญาโศกลอยลมสังแตรงอนแตรฝรั่งประโคมเพลงสำหรับบทปีฉไหนกลองชนะประโคมเพลงพญาโศกลอยลมสังแตรงอนแตรฝรั่งก็จะประโคมเพลงสำหรับบทปีพาทย์นางหงเครื่องใหญ่บรรเลงเพลงเรื่องนางหงก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการประโคมรวมระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ25นาทีค่ะ

านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุขรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาโดยเมื่อสักครู่นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัตสีมากุณากรทยชาติสยามบรมราชกุมารีถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ
1: ท่านผู้ฟังคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:55 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 891 kHz เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะและทั้งหมดนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิลิขิตกูลคุณภูมิพัฒน์ธีรพัฒนพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชัดเทศสายคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณอรัญญาชมชื่นคุณพฤทธแก้วพิบูลและดิฉันทิติมาอินกลัมต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังข่าวภาค 20:00 นจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ
2: ที่จบตรงนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงสำหรับฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรวันนี้เวลา 17:12 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝนณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชีขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมอบเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรที่ตั้งอยู่ด้านข้างทรงส่งพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงวางพระมหาสังไว้ที่เดิมแล้วทรงรับพระมหาสังทักษิณาวัตรจากเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงส่งพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูษามาลาซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงรับมงกุฎประจำฤดูฝนทรงสวมถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากนั้นเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาสน์ที่จัดไว้ข้างฐานชุกชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วนั้นชุบพระสุคนในโถแก้วแล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำ

นมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสศิลาเมื่อประทับพระราชอาทเจ้าพระงานภูสามาลาเชิญพระมหาสังเพชรน้อยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระมหาสังเพชรน้อยแล้วส่งที่พระเศียรโอกาสนี้พระราชทานน้ำพระมหาสังเพชรน้อยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจากนั้นเจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญสังนครทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสังนครและพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่สงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถเสร็จแล้วเมื่อพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนครบ3รอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยโดยเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหยกอ่อนเนฟรายสีเขียวดั่งมรกตเป็นพระพุทธรูปสกุลศิลปะก่อนเชียงแสนถึงศิลปะเชียงแสนโดยพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมีกำหนดการดังนี้เครื่องทรงฤดูร้อนทรงเปลี่ยนวันแรม1ค่ำเดือน4เครื่องทรงฤดูฝนทรงเปลี่ยนวันแรม1ค่ำเดือน8หรือปีอธิกมาสจะเลื่อนเป็นวันแรม1ค่ำเดือน8หลังซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปีและเครื่องทรงฤดูหนาวทรงเปลี่ยนวันแรม1ค่ำเดือน12ซึ่งเครื่องทรงแรกเริ่มจัดสร้างขึ้นด้วยพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทั้ง3ฤดูมีสภาพชำรุดยากแก่การซ่อมบูรณะให้สวยงามดังเช่นอดีตกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังจึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดสร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร3ฤดูชุดใหม่แทนเครื่องทรงชุดเดิมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีในวันที่9มิถุนายน2539พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 18:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบเจ้าหน้าที่
จ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10 รูปสวดพระพุทธมนต์

0: ซึ่งเป็นการสาธยายพระธรรมคำสอนและบทสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาจบแล้วพระสงฆ์ถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลสำหรับพระศพทรงธรรมโอกาสนี้พระเทพวชิราภินันท์หม่อมราชวงศ์นันทวัฒน์ชยวัฒโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัจฉานานุตตปกถาหรือธรรมะว่าด้วยการทำสิ่งใดแล้วไม่เดือดร้อนใจในภายหลังซึ่งสะท้อนผ่านพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาอย่างชัดเจนทั้งการทรงงานด้านกฎหมายการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการปฏิบัติพระกรณียกิจทุกบทบาทอย่างเต็มพระกำลังด้วยความไม่ประมาทด้วยพระเกียรติคุณอันงดงามได้เป็นคติเตือนใจให้ประชาชนเร่งทำความดีและสร้างคุณประโยชน์ในปัจจุบันเพื่อชีวิตจะได้ไม่ต้องนึกเสียใจในภายหลังเมื่อถวายพระธรรมเทศนาจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สี่รูปแล้วจากนั้นพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดธรรมคาถาซึ่งเป็นหลักธรรมชี้ให้เห็นถึงกฎแห่งสัจธรรมที่ทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยเป็นการสื่อธรรมะให้ผู้ฟังสงบระลึกถึงความจริงของชีวิตแสดงถึงความหมายแฝงด้วยอนิจจังแห่งสังขารที่ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อถึงเวลาอันสมควรเมื่อจบแล้วทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นวัดพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดจำนวน4รูปและวัดราชสิทธารามจำนวน4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันหลังสิ้นพระชนม์ทั้งนี้ศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาได้ตามความเหมาะสมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับนิสิตและบุคลากรคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปี2569วันนี้เวลา 8:07 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในโอกาสเทศกาลวันเข้าพรรษาปี2569สำหรับต้นไม้ที่ทรงปลูกในปีนี้เป็นต้นจำปีสิรินธรจำนวน5ต้นซึ่งจะเจริญเติบโตอยู่ภายในสวน Sustainable Park ยั่งยืนดำรงคงอยู่คู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นสัญลักษณ์แห่งความยั่งยืน เป็นสวนลำดับที่8ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งแรกเมื่อปี2561ที่สวนวรุณาวันปี2562สวนอโรคยาอุทยาน77ปีมก.ปี2563สวน100ปีหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจปี2565สวนสมรมคนกรุงแอดทุ่งบางเขนปี2566สวน60ปีมก.ปี2567สวนศาลาหกเหลี่ยมมก.และปี2568สวนรวมพันไม้เกียรติประวัติไทยมก.โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องเห็ดโกงกางจิ๋วสิรินธรเป็นเห็ดชนิดใหม่ของโลกพบครั้งแรกในสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติรัชกาลที่9จังหวัดจันทบุรีมีบทบาทสำคัญในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุช่วยหมุนเวียนธาตุอาหารและรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายเลนได้รับพระราชทานชื่อสามัญภาษาไทยว่าเห็ดโกงกางจิ๋วสิรินธรและใช้คำว่าสิรินธรนีเอเป็นชื่อเฉพาะในชื่อวิทยาศาสตร์คาราเทราสิรินธรนีเอเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการศึกษาวิจัยและการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องการค้นพบครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนไทยในฐานะแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพที่ยังมีสิ่งมีชีวิตอีกจำนวนมากรอการศึกษาและเป็นองค์ความรู้สำคัญที่ช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอย่างยั่งยืนนิทรรศการวิชาการของคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกล้าไม้คุณภาพดีเพื่อรองรับการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจของประเทศที่ผ่านมาคณะวรรณศาสตร์ได้พัฒนาระบบการผลิตกล้าไม้ทั้งไม้ตัวเร็วและไม้พื้นถิ่นวงยางตั้งแต่การคัดเลือกแม่ไม้ที่มีคุณภาพเพาะเลี้ยงในถุงเพาะชำขนาดเหมาะสมและพัฒนากล้าไม้ให้มีลำต้นตรงแข็งแรงเรียนยอดสมดุลระบบรากสมบูรณ์ก่อนนำไปปลูกในพื้นที่จริงช่วยเพิ่มอัตราการรอดและการเจริญเติบโตลดการปลูกซ่อมสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจควบคู่การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้คณะผู้บริหารบุคลากรและนิสิตคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมกันปลูกต้นนนทรีย์ต้นตะแบกและต้นอินทนิลน้ำชนิดละ100ต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นแหล่งอากาศบริสุทธิ์สำหรับนิสิตบุคลากรและประชาชนโดยรอบเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน
1: พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
0: วันนี้เวลา 12:53 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กของคณะปอเต็กตึงถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตม้าที่ใช้ประกอบการส่งดวงพระวิญญาณสู่สุคติและแดนสุขาวดี
1: โดยเจ้าพนักงานเชิญเทวทูตม้าถวายพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาหลังสวดพระพุทธมนต์จบบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระโกศพระบรมศพจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ธงพุ่มจากนั้นเสด็จไปถวายพระกรยาหารที่หน้าพระโกศพระบรมศพบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มเสร็จแล้วบรรพชิตจีนนำเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือพระที่นั่งด้านตะวันตกไปยังศาลาทิมคตตะวันออกโดยมีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีต่อจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์แล้วพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีสงน้ำดวงพระวิญญาณแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตนกโอกาสนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่ห้องสงฆ์เจ้าพนักงานเชิญห่อพระภูษาสำรับใหม่เข้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาระหว่างนี้บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ถวายจากนั้นเวลา 14:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีสังวัตยานสุขาวดีวโยหสูตรในการนี้บรรพชิตจีนนิกาย15รูปยืนสวดสังวัตยายสุขาวดีวโยหสูตรซึ่งเป็นพระสูตรฝ่ายมหายานกล่าวถึงพุทธเกษตรชื่อสุขาวดีโลกธาตุเป็นที่สถิตของพระอมิตตาภพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นดินแดนที่บริสุทธิ์สงบสุขและงดงามเต็มไปด้วยรัตนะและต่อมาบรรพชิตจีนนิกาย15รูปเดินนำเสด็จดวงพระวิญญาณไปยังมณฑลพิธีลอยกระทงพร้อมกับปล่อยนกและปลาเจริญเมตตาแก่สัตว์ทั้งหลายณท่าราชวรดิษฐ์เขตพระราชฐานพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาทรงคมบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธพันยุคลทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานเชิญไปเผาเมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ปล่อยชีวิตนกและปลาจบแล้วพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลทรงลอยกระทงทรงปล่อยนกและปลาพร้อมด้วยพระประยุรญาติเสร็จแล้วบรรพชิตจีนนิกายนำเสด็จพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลและพระประยุรญาติกลับไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานหรือพิธีกงเต็กหลวงคือการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ล่วงลับ
2: เป็นการผสานระหว่างพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคติความเชื่อของคนไทยจีนเชื้อสายจีนที่จัดขึ้นเพื่ออุทิศกุศลแด่ญาติหรือบุคคลสำคัญที่ล่วงลับให้ได้รับความสงบสุขติและพ้นจากทุกข์ในภพภูมิทั้งปวงอันเป็นการแสดงถึงความผูกพันและความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณโดยมีคณะสงฆ์จีนนิกายหรืออนัมนิกายเป็นผู้ประกอบพิธีกรรม
1: พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ณพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครวันนี้เวลา18นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ในการนี้ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนธูปเทียนแพต้นไม้ทองต้นไม้เงินบูชาพระพุทธชินสีห์พระประธานพระอุโบสถจากนั้นทรงถวายพุ่มเทียนและธูปเทียนแพแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสและสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์จากนั้นถวายพุ่มเทียนและธูปเทียนแพแด่พระพรหมวชิรรังสีเจรพลอธิจิตโตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนณปูชนียสถานสำคัญในพระอารามโดยวัดบวรนิเวศวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3โดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเป็นพระอารามหลวงสำคัญที่เป็นศูนย์กลางของคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายและเป็นที่ประทับจำพรรษาของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์หลายพระองค์เมื่อครั้งทรงผนวดรวมถึงเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรังคารของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในอดีตอีกด้วยเวลา 18:30 น.ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตในการนี้ทรงจุดเทียนพรรษาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาและถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธชินราชพระประธานพระอุโบสถแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและเครื่องราชสักการะจากนั้นถวายพุ่มเทียนแด่เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามแล้วเสด็จไปทรงจุดเทียนพรรษาถวายพุ่มเทียนณปูชนียสถานในพระอารามและในวันเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราช
3: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งหลายครับถ้าท่านไม่ชำนาญทางแล้วกรุณาอย่าขับรถของท่านออกไปเลยนะครับเพราะขณะนี้น้ำท่วมจนมองไม่ออกว่าตรงไหนถนนตรงไหนเป็นคลองเมื่อเช้าได้มีรถเมล์คันหนึ่งขับเลี้ยวลงคลองหลอดพาผู้โดยสารจมหายไปทั้งคันทั้งโชเฟอร์และผู้โดยสารทั้งหมดที่อยู่ในรถไม่ทราบว่าทำอะไรกันอยู่ครับเกือบครึ่งค่ำวันแล้วยังไม่เห็นมีใครขึ้นมาแจ้งความสักคนเลยแหมใจเย็นจริงๆ

ตอนนี้ท่วมไปเกือบทุกที่แล้วนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำได้ท่วมฟาร์มจระเข้แห่งหนึ่งซึ่งมีจระเข้อยู่ประมาณ 3,000 ตัวล้วนจะเป็นจระเข้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นได้หนีออกไปหมดแล้วโถน่าสงสารเหลือเกินนะครับอาหารก็ยังไม่ได้กินมันคงจะหิวแย่แล้วถ้าหากว่าท่านผู้ใดพบเห็นที่ไหนกรุณาอุทิศร่างกายของท่านเพื่อเป็นอาหารของจระเข้ที่น่าสงสารเหล่านั้นด้วยนึกว่าเอาบุญก็แล้วกันนะครับ

0: แล้วมาชนกันอีท่าไหนล่ะครับเนี่ยฮะ
1: ก็เลี่ยนนั่นแหละครับความเส้นกลางมาทั้งผมเนี่ยครับ
2: ก็คุณนั่นแหละขับล้ำเส้นผมว่าผมพยายามแอบๆแล้วใช่นะ
0: เอาละเอาละพวกคุณรู้ได้ยังไงว่าเส้นมันอยู่ตรงไหนเอาอย่างงี้ดีกว่าจอดคากันไว้อย่างงี้แล้วรอให้น้ำแห้งซะก่อนแล้วค่อยมาพูดกันจะได้รู้ว่าใครล้ำเส้นใครไม่ล้ำเส้นดีมั้ย
1: ดีครับดีครับ

ในขณะนี้น้ำแห้งหมดแล้วนะครับแต่ไม่ทราบว่าบ้านของใครถูกน้ำซัดไปกองอยู่กลางถนนพระราม8โน่นทำให้การจราจรติดขัดมา3วันแล้วบ้านของใครครับบ้านของใครกรุณาไปเอาออกด้วยในบ้านนั้นมีลูกมีเมียของคุณนอนหลับขึ้นอืดอยู่ถามว่าบ้านเดิมอยู่ไหนก็ไม่ยอมพูดยอมจาเชอหยิ่งซะด้วยนะพิลึกคนจริงๆ

0: ลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มิณฑวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร08 2591 2591ดร.อเนกพันธุรัตน์

0: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจัก
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะตำรวจพร้อมร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งคลี่คลายปมเสียชีวิตหลุนโซโล่ที่จอร์เจียยืนยันยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งสักครู่มาติดตามค่ะ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Lovely ล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
11: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
12: ทั้งใจแบงให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงเฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
13: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ตำรวจยืนยันพร้อมร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคลี่คลายคดีการเสียชีวิตของหลุนโซโล่ พร้อมแนะประชาชนสื่อตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อเพื่อป้องกันความคาดเคลื่อนของข้อมูลคุณอิคณินบุญประเสริฐรายงานค่ะ
14: พลตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีการพบร่างนายบวรพัฒน์เป็งสุขหรือฮลุนโซโลนักท่องเที่ยวชาวไทยเสียชีวิตภายในห้องพักของโรงแรมในประเทศจอร์เจียทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวญาติและผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับรายงานว่าขณะนี้ทางการจอร์เจียอยู่ระหว่างการตรวจสถานที่เกิดเหตุการชันสูตรพลิกศพการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้สามารถสรุปข้อเท็จจริงและสาเหตุการเสียชีวิตได้อย่างถูกต้องโดยยังไม่ตัดประเด็นหรือสมมติฐานใดออกจากการพิจารณาจนกว่าจะมีพยานหลักฐานและผลการตรวจพิสูจน์ที่ครบถ้วนการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเป็นไปตามหลักสากลของกระบวนการยุติธรรมซึ่งให้ความสำคัญกับการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และพยานหลักฐานเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือจากประชาชนและสื่อมวลชนในการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสร้างความสับสนต่อสาธารณชนทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและยึดถือข้อเท็จจริงเป็นสำคัญอิทธิพลบุญประเสริฐ
3: กรุงเทพมหานครเปิดพื้นที่ริมคลองโอ่งอ่างเขตพระนครจัดประกวดวาดภาพฝาผนังสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ชวนประชาชนร่วมชมงานศิลปะและให้กำลังใจผู้เข้าประกวดที่ร่วมถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตริมน้ำและเอกลักษณ์ของกรุงเทพคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
15: กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพฝาผนังภายใต้โครงการสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณพื้นที่ริมคลององอ่างเขตพระนครโดยวันนี้ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ติดตามบรรยากาศการประกวดวาดภาพฝาผนังบริเวณคลององอ่างมีประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเข้าชมและให้กำลังใจผู้เข้าประกวดต่อเนื่องการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตชุมชนริมคลองความผูกพันระหว่างคนไทยกับสายน้ำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงการเสนออัตลักษณ์อันโดดเด่นของกรุงเทพมหานครผ่านผลงานศิลปะบนผืนผนังเพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์และยังเป็นการส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณคลององอ่างกรุงเทพมหานครให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นโดยบรรยากาศภายในงานผู้เข้าประกวดได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานลงบนผนังริมคลองโดยใช้เทคนิคและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งสะท้อนมุมมองวิถีชีวิตริมน้ำในยุครัตนโกสินทร์ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและพลิกฟื้นพื้นที่คลองรอบกรุงรัตนโกสินทร์ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งทางนี้หากประชาชนผู้สนใจสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมผลงานศิลปะฝาผนังและส่งกำลังใจให้แก่ผู้เข้าประกวดได้ณบริเวณริมคลองอ่างเขตพระนคร
16: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
17: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็กแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ
18: 900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999

0: สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
1: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
2: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ควัญชัยเพชรร้อยเอ็ดนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าจดหมายเป็นหมันนะครับเพลงเก่าโด่งดังมากในอดีตนะครับควัญชัยเพชรร้อยเอ็ดนะครับเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ

นะครับแล้วก็กวนชัยเพชรร้อยเอ็ดเนี่ยเขาบอกว่าชอบดื่มสุรามากนะครับและเพลงของเขาแต่ละเพลงนั้นโด่งดังมากเลยทีเดียวนะครับอุบัติเหตุด้วยวัย32ปีเสร็จนะครับเป็นการสูญเสียนักร้องนะที่ลีลาและการร้องนี้สุดยอดมากๆเป็นนักร้องภาคอีสานนะนั่นก็คือชาวอำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดเหมือนนามสกุลทางการแสดงของเขาเลยคือวัดขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดนะครับส่งมอบพระยศเพียงญาติที่รักและเคารพทุกท่านรำลึกนึกถึงเพลงเก่าๆบรรยากาศเก่าๆกันกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตสลาดีเกไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมกับมิตรรักรายการญาติเพียงญาติทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ภาคกลางคืนนี้ส่งเสียงได้ไปไกลมากๆเลยส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นแต่ว่าสุภสิทธิ์จะทักทายจังหวัดต่างๆเหมือนได้ภาคกลางวันลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาและอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการญาติเพียงญาติทุกท่านนะครับสุภสิทธิ์เนี่ยขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยญาติเพียงญาติไกลๆก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะล่าสุดนี้อยู่ที่จังหวัดบึงกาฬตอนเหนือของภาคอีสานก็สั่งซื้อแล้วก็ฟังสุภสิทธิ์ด้วยในภาคกลางคืนและภาคใต้อำเภอปลายพญานะครับจังหวัดกระบี่ก็ฟังชื่นใจฮะทิศตะวันตกนะกาญจนบุรีฮะนะคุณป้าค่ายพยาบาลและทีมงานคุณป้าเนี่ยมากมายเลยท่านเลยก็ฟังอยู่แล้วก็ดื่มกาแฟเทียนชายคอฟฟี่เป็นที่ประทับใจด้วยนะครับทุกสถานที่ทุกจังหวัดครับฟังได้ที่ไหนก็ส่งใจไปถึงนั่นครับเราเจอกัน3ชั่วโมงครับชั่วโมงแรกเพลงเก่าใหม่เวช้าคราเข้ากันไปวันนี้นำเพลงเก่าๆมาฝากกันเยอะพอสมควรเพื่ออนุรักษ์ให้เป็นบทเพลงอมตะคู่บ้านคู่เมืองและชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆและชั่วโมงที่3เนี่ยเพลงเพราะๆนะสายันสัญญาเนี่ยสติดวงสว่างนี่จะไปไว้วันเอาไปไว้ในชั่วโมงที่3เนาะชั่วโมงแรกเอาเพลงเก่าๆที่อนุรักษ์ให้ยะเพียงยะได้ฟังกันนะครับติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจดีเจสุภสิทธิ์ทั้ง3ชั่วโมงเรียกได้ว่ามีความสุขเต็มอิ่มเปี่ยมล้นกันเลยทีเดียวหลายท่านและท่านเหน็ดเหนียวเหน็ดเหนื่อยจากภารกิจการงานในภาคกลางวันนะครับก็มาพักผ่อนหย่อนใจกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกันในภาคกลางคืนนะครับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับยาเพียงยาหลายท่านก็นำไปทานแล้วก็ปรากฏว่าได้ผลไวให้ผลจริงดีทุกสิ่งดีทุกอย่างก็ช่วยแนะนำด้วยและบอกต่อกันไปด้วยหลายท่านของใกล้จะหมดอย่างไรก็สั่งซื้อเพิ่มเติมหลายท่านลังเลสงสัยไม่กล้าตัดสินใจอย่างไรก็สั่งซื้อน้อยๆไปก่อนก็ได้ถ้าประทับใจและซื้อตามโปรโมชั่นครับพูดสร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันในค่ำคืนนี้และทุกๆคืนนั่นคือสุดยอดสุนภัย 100% ไม่มีอะไรเจือปนเลยเป็นสุนภัยไทยแท้ๆ 100% ต้องยกให้สุดยอดสุนภัยบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองใบกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระชับกระชิงมีเรื่องมีแรงสู้ไม่ถอยไงไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลเขาบอกว่าต้องไปเติมกันหน่อยฮอร์โมนเพศชายหญิงที่มันลดลงนะครับแล้วก็หลายท่านมีอาการปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับบอกนอนหลับเนี่ยทำให้ผิวพรรณดีมีออร่านะความเครียดทิ้งไปทานยาสูตร1สุภสิทธิ์และวิชันแล้วจะดีขึ้นบอกนอนหลับสบายรวดเดียวตื่น
และท่านมีประวัติกำดันไขมันไปหาคุณหมอแพทย์แผนปัจจุบันเอายามาทานกันแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมนะอย่าลืมเอาสูตร1สุภาษิตไลฟ์วิชั่นเอาไปทานด้วยเพื่อเสริมสร้างร่างกายท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงนะนะคืนความเป็นชายนะและท่านบอกว่าอายสิอายฝ่ายหญิงวันนี้คืนความเป็นชายสมชายไม่อายสาวแน่นอนเมื่อทานสูตร1สุภาษิตไลฟ์วิชั่นสูตร2รุ่งสูตร2ที่ค่อยพูดถึงเนาะและท่านหญิงเข้าสู่วัยทองวัยกลางคนมันวูบวับตามร่างกายทั้งจิตใจเลยนั่นคือฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่การผลิตแล้วก็หมดนะหมดประจำเดือนถ้าเกิดว่ามันหมดมากอันตรายมากไปพบปรึกษาหารือคุณหมอได้นะครับหรือจะเสริมสร้างเพิ่มเติมด้วยสูตร1สุภาษิตไลฟ์วิชั่นนี่แหละทุกท่านเลยทานเหมือนกันมีปัญหาเรื่องราวของสุขภาพเพื่อฟื้นฟูร่างกายทาน2แคปซูลก่อนนอนนะทุกๆวันแล้วจะดีขึ้นกระปุกละ350บาทกระปุกสีแดงเรียกว่าสูตร1ครับรู้จักสูตร1แล้วมารู้จักสูตร2กันบ้างเขาเรียกว่ายาแก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถเป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆบรรเทาการปวดเมื่อยชาวปลายมือปลายเท้าปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดทั่วสรรพางกายปวดเข่าเการูมาตอยอาการกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินอ้วนไปผอมไปนี่แหละขับมึกเป็นลำไส้นะครับแล้วก็หลายท่านท้องผูกเป็นพระฤดูห้าวันเจ็ดวันยังไม่ถ่ายแต่ละทีเนี่ยโอ้โหถ่ายเป็นขี้กระต่ายมีปัญหาเยอะปัญหามากหลายท่านแหมสะสมของเสียในร่างกายนานแสนนานนะผายลมทีนะเหม็นกันไปทั้งบางฮะแต่ว่ากระถ่ายไม่ออกนะเพราะมันการสะสมของเสียในร่างกายเยอะเพราะเราทานเข้าไปของก็ค้างในกระเพาะในลำไส้แล้วก็ยังทานเพิ่มเติมไปอีกมีอาการเน่ามีการเสียอันตรายหลายท่านติดเชื้อในกระแสเลือดเลยหลายท่านมีปัญหาร่างกายเขาเรียกว่าขาดความสมดุลในร่างกายนะครับก็ทานนะ3แคปซูลก่อนหันเช้าเย็นรุ่งฟ้าโอสถนี่แหละจะดีขึ้นกระปุกละ350บาทบรรจุถึง60แคปซูลกินเข้าได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขแน่นอนนะครับทานสูตร2รุ่งฟ้าโอสถหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือไรหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านนอนเป็นผักเป็นปลานะหลายท่านมีโครงการผ่าตัดเข่าหลายท่านไม่มีเรี่ยวมีแรงหมดความหวังในชีวิตนะขึ้นบันไดไม่ได้เนี่ยก้าวขาไม่ออกเนี่ยทานสูตร2รุ่งฟ้าโอสถหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันนี่แหละนะครับกระปุกละ350บาททั้ง2สูตรครับกระปุกละ350บาท2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นของดีนะฮะสูตร1นี้มีสูตรภายถึง30ชนิดสูตร2 85ชนิดตามตำรับยาเอาไปทานแล้วดีต่อกายดีต่อใจราคาดีต่อกระเป๋าท่านอย่างแน่นอนเชื่อมั่นสุภาษิตแล้วก็สั่งซื้อกันอย่างไหนใกล้จะหมดก็สั่งซื้อนะหลายท่านเอาไปทดลองก็สั่งซื้อกันนะซื้อสูตร1สักกระปุกสูตร2สัก1กระปุก700บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีนะครับสอบถามและสั่งซื้อกับสุภาษิตนะครับ0836931999 0836931999เดี๋ยวนี้ข่าวสารต่างๆเนี่ยสุภาษิตนะอ่านแล้วก็มีแต่ความสะเทือนใจเพราะว่ามีข่าวสารทำให้เสียชีวิตกันมากมายในวัยเรียนวัยศึกษาเยอะเลยนะฮะแล้วก็เด็กเนี่ยเสียชีวิตก็เยอะนะครับก็บอกเกิดเหตุสลดใจที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับหลังจากโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปจากกล้องวงจรปิดของ
ร้านซ่อมรถแห่งหนึ่งซึ่งสามารถบันทึกนาทีอุบัติเหตุขณะรถพ่วง18ล้อสีเขียวเฉี่ยวชนและทับร่างนางสาวอริญญาหรือน้องกีวี่อายุ20ปีนักศึกษาชั้นปวส.ปวส.2วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์นั่นคืออีกปีเดียวก็จบการศึกษาได้รับปวส.แล้วสามารถไปทำงานทำการได้นะครับจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับมีรูปของน้องเนาะแต่งชุดนักศึกษาเขาบอกเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบนถนนสายนางรองขาเข้าตัวเมืองบุรีรัมย์ช่วงระหว่างแยกกระสังแล้วก็แยกเซนซิริบริเวณจุดยูเทิร์นเพื่อกลับรถไปห้างบิ๊กซีโดยหลังเกิดเหตุคลิปจากกล้องวงจรปิดถูกเผยแพร่ออกไปสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ได้รับชมเป็นจำนวนมากจากการสอบถามนายธีรพัฒน์อายุ24ปีช่างซ่อมรถและก็ผู้เห็นเหตุการณ์ซึ่งเป็นเจ้าของภาพจากกล้องวงจรปิดเปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุมีฝนตกลงมาอย่างหนักรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตได้ยูเทิร์นกลับรถมาแล้วและอยู่ระหว่างพยายามเบี่ยงเข้าเลนซ้ายเพื่อมุ่งหน้าไปยังทางแยกกระสังหรือนางรองแต่จังหวะนั้นก็ได้มีรถพ่วง18ล้อสีเขียววิ่งมาด้วยความเร็วสูงก่อนเกิดการเฉียวชนอย่างรุนแรงมีเสียงเบรกและกระแทกดังสนั่นจากนั้นรถพ่วงได้ทับร่างน้องกีวี่น้องกีวี่จนเสียชีวิตคาที่ท่ามกลางความนะท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ภายหลังเกิดเหตุวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ได้โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไปของนางสาวอริญญาดัตถุยาวัฒน์นักศึกษาแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกและก็ซัพพลายเชนโดยระบุว่าวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ขอแสดงความเสียใจและอาลัยยิ่งต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของนางสาวอริญญาดัตถุยาวัฒน์นะครับซึ่งเป็นนักศึกษาแผนกวิชาโลจิสติกนะครับและก็ซัพพลายเชนขอให้ดวงวิญญาณไปสู่ภพภูมิที่ดีและก็ขอเป็นกำลังใจให้กำลังแรงใจให้กับครอบครัวให้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ด้วยความเข้มแข็งนะครับยิ่งไปกว่านั้นเรื่องราวของน้องกีวี่สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้คนจำนวนมากเมื่อทราบว่าเธอเพิ่งเข้าพิธีมั่นกับแฟนหนุ่มได้เพียงไม่กี่วันโดยทั้งคู่มีความฝันที่จะสร้างอนาคตร่วมกันแต่กลับต้องมาพัดพรากจากกันอย่างไม่มีวันกลับขณะผู้ที่เป็นแม่ยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียลูกสาวคนเดียวของครอบครัวอย่างกระทันหันท่ามกลางความโศกเศร้าของญาติเพื่อนและคนใกล้ชิดต่างร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของน้องกีวี่เป็นจำนวนมากทั้งนี้เจ้าที่ตำรวจจะเร่งตรวจสอบพยานหลักฐานรวมถึงภาพของกล้องวงจรปิดเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องและหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไปนี่คือเรื่องราวข่าวสารที่สุภสิทธิ์นำมาฝากกับญาติเพลงญาติยาในค่ำคืนนี้นะครับกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพครับส่วนวิซอนครับยัง4กล่องจาก 2,500 เหลือ2จาก 2,700 เหลือ 2,500 นะครับแล้วก็กาแฟถิ่นชายกาแฟนั้นกล่องละ250บาทถ้าซื้อ4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่อง5กล่อง 1,000 บาทเหมือนเดิมนะครับสนใจสอบถามและสั่งซื้อทุพพิพันธ์เวชภัณฑ์โทรมานะครับ0836931999ครับมาถึงเสียงร้องของศิลปินแห่งชาติครับพ่อลูกอ่อน

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆ นั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4 กล่องแถม1 กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา

0: างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: เออ
1: สั่งหลายเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได
1: ้เออเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยป้าตังไม่อิดเออ
0: โอ้โห
1: ตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไปเออ
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ
0: ้
1: า
0: บ้าน
1: ต
0: ั้
1: งกลุ่มนึงตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสวัยสว่างสวัยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์นะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินก็ไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีมั้ยเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วป้าก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนา
1: ะ
0: มั่นใจว่าแพงมั้ยกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้ะไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกอ่ะฟังแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าฟังเ
0: ถอะ น้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องของ700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยืนทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเนาะ
3: 20กระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภสิทธิ์ด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนๆเพราะว่าเห็นฟังว่าเห็นสุภสิทธิ์บอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: มันแก้มึนหัวได้จะลองกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: จ้ามันจะมึนหัวก็มึนหัวแล้วมันตาขวาง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกัน
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดฟ้าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะ
3: ก็ดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณก็ดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภสิทธิ์ช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: ค่ะแถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณป้าสะอาดวงจันทร์อินอยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอ
3: เมือง
2: สุพรรณบุรีลูกค้าเก่าจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ผมแก่แล้วบอกไม่มีแรง
0: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจด
0: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: พี่เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาก็ดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
0: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
0: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
0: ผม
4: ไปช่วยดิ
0: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: เออผมหนาขึ้นเนาะ
0: เออ
4: เอาจริงหนาขา
0: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
0: ไม่ร่วงเนาะ
4: เออเราสับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อย
0: หนาแล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
0: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไททุนจันงาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
0: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
0: โอ้สาธุขอบคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้
0: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะ คนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดครับพ่อหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับพ่อแม
0: ่สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
4: ่
0: ไอ้ทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
6: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
5: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
6: ทับน้ำหมู่5
5: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
6: ด้วยกาแฟด้วย
5: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสุภของคุณสุภสิทธิ์อร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
6: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
5: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเกี่ยวกับพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
6: โอ้ซื้อเต็มหมูประจำ
5: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
6: เพราะ
5: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
6: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดีเขา
5: จริงด้วยจริงด้วย
6: ฟังทุกวัน
5: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ

0: แข็งแรงแข็งแรง
1: ที่ว่าที่ว่า
0: คนไทยวิ่ง
1: เออทางกันไป
0: ได้ใช่ใช่
1: เต่าหลับ
0: ถ้าเต่าหลับพอหลับปุ๊บชาวนาเขาไปเจอก็อุ้มกันไอ้กระต่ายขึ้นมาแล้วก
2: ็
0: แล้วกระต่ายก็ฉกงูชาวนาตาย
2: มั่วนะแกเนี่ยเล่าเลยฉันหมดแล้วเน
3: ี่ยแกสองคนร้องกันไปก่อนได้ไหม
0: ทำไม
3: ปวดหัว

ยัดเพลงยัดยาหลายท่านบอกว่าเปิดทุกชั่วโมงเลยได้ไหมเนี่ยทีมงานนะโยงนะพงนะหนงบอกเปิดแล้วฟังแล้วมันรู้สึกสบายใจหายห่วงไร้กังวลนะฮะสุภสิทธิ์พยายามจะเปิดให้เยอะเท่าที่จะเยอะได้แทบจะเปิดทุกวันเนาะกับเพลงที่ชื่อว่านึกเอาช่อยนึกเอานายโยงนะพงนะนงนะครับวันนี้ฟังเพลงเก่าๆเพราะๆช้ำๆเลยนะครับสดใสร่มโพทองรุ่งโพทองฮะตอนนั้นยังใช้ชื่อร่มโพทองอยู่เลยสดใสรุ่งโพทองรุ่งโพทองกับเพลงที่ชื่อว่าเราคนจนคนดังลืมหลังควายนะครับก่อนหน้านั้นพ่อลูกอ่อนชัยเมืองสิงห์นะครับแล้วฟังบทสัมภาษณ์นะยัดเพียงยอดยาที่นำผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเอาไปทานแล้วเห็นผลได้ผลจริงดีเกินคาดนะป้าน้อมวิชานำพี่ชายคุณป้าน้อมนี่แหละไปรักษาติดเชื้อในสมองปรากฏว่าเชื้อหายกลับบ้านได้แต่ตามองไม่เห็นมืดมิดเลยป้าน้อมก็นึกได้ว่ามีวิสซอนเอาไปทานปรากฏว่ามองชัดเจนแจ่มใจทุกวันนี้แจ่มใสทุกวันนี้ขับรถไปไหนมาไหนได้สะดวกและดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟด้วยนะป้าน้อมเนี่ยนะครับปราสาทวงจันอินทานทุกอย่างของสุภสิทธิ์สุดหนึ่งสุดสองด้วยพี่เพทูลจันงามดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟและวิสซอนด้วยแล้วก็ป้าบุญเหลือทำน้ำร้านเจมูป่ามกอ่างทองนี่ขายทุกอย่างของสุภสิทธิ์เลยนะครับไปซื้อกันได้ช่วงนี้แกนสแกนคนละครึ่งได้ด้วยนะครับปิดเบรกในชั่วโมงแรกฐานเรือมาแล้วครับไปพักสักครู่ดื่มน้ำดื่มกาแฟทินชัยกาแฟและเจอกับชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆนะครับ

0: ฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
2: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มิณฑวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร08 2591 2591ด็อกเตอร์

0: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083 8686 083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะรวบ2ผู้ต้องสงสัยกรณี2พี่น้องชาวรัสเซียหายตัวปริศนาที่จังหวัดชลบุรีขณะแม่ยังมีความหวังจะได้เจอลูกอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
4: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ตำรวจจับกลุ่ม2ผู้ต้องหาคดีฝังซากรถจักรยานยนต์คาดเชื่อมโยงกับการหายตัวปริศนาของ2พี่น้องชาวรัสเซียในพื้นที่จังหวัดชลบุรีคุณอิคณินบุญประเสริฐรายงานค่ะ
4: ความคืบหน้ากรณีนางสาวเดียน่านักซิโมวาอายุ22ปีและนายโรแมนส์นักซิโมวาอายุ17ปี2พี่น้องชาวรัสเซียซึ่งหายตัวไปพร้อมรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น ADV 150สีดำเทาทะเบียน4กไก่สบรศรี6379ชลบุรีตั้งแต่เช้ามืดวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาภายหลังเจ้าหน้าที่พบรถจักรยานยนต์ถูกถอดแยกชิ้นส่วนและฝังดินแต่ไม่พบตัวผู้สูญหายทั้ง2คนโดยตลอดช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงพร้อมหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาสุนัขตำรวจเคนายและด่วนตำรวจยังคงกระจายกำลังค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมในพื้นที่ต้องสงสัยโดยขยายรัศมีการค้นหาออกไปกว้างขึ้นกว่าเดิมโดยนางสาวเอมมี่ตัวแทนของนางสาวซารีนานักซิโมวาอายุ40ปีเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหายตัวไปของบุตรทั้งสองคนโดยนางสาวเอมมี่เปิดเผยว่าขณะนี้มารดาของผู้สูญหายอยู่ในภาวะเครียดอย่างหนักแต่ยังคงมีความหวังว่าจะได้พบลูกทั้งสองอีกครั้งโดยปกติลูกชายและลูกสาวจะขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านในช่วงเวลาประมาณ 4:00 และกลับภายในไม่เกิน1ชั่วโมงแต่วันเกิดเหตุทั้ง2คนหายไปจนถึงช่วงเช้าซึ่งถือว่าผิดปกติอย่างมากครอบครัวยังเชื่อว่าผู้สูญหายอาจตกอยู่ในอันตรายและได้รับข้อความสุดท้ายจากลูกสาวก่อนขาดการติดต่อด้านพนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่ได้ขออนุมัติศาลจังหวัดพัทยาออกหมายจับนายธนาหรือป๋องเกิดทองอายุ42ปีและนายธงชัยหรือธงศรีนินอายุ39ปีในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์เวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะหรือรับของโจรหลังตำรวจมีพยานหลักฐานที่เชื่อว่าทั้งสองคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำรถจักรยานยนต์ของผู้สูญหายไปฝังดินซึ่งเป็นที่มาของการออกหมายจับในครั้งนี้ทั้งนี้การสืบสวนเพื่อติดตามตัวผู้สูญหายและผู้ต้องหายังคงดำเนินต่อไปอีกคดีบุพเพเสดอะไรเงี้ยครับ
3: DSI ออกหมายเรียกครั้งที่2ส.ส.ภาวุฒิพรรคประชาชนพรุ่งนี้คดีซื้อขายฟอเร็กหลังเลื่อนนัดหมายเรียกแรกอ้างกระชั้นชิดคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
5: คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ DSI ออกหมายเรียกครั้งที่2นายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในคดีซื้อขายฟอเร็กโดยไม่ได้รับอนุญาตในวันพรุ่งนี้คือวันที่31กรกฎาคม2569เวลา 9:30 นที่ศูนย์ราชการอาคาร4ชั้น2โถง DSI โดยคดีนี้นายภาวุฒิถูกกล่าวหาหลายข้อหารวมทั้งการกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงนำข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบและสมคบกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินก่อนหน้านี้เมื่อวันที่24กรกฎาคมนายภาวุฒิมอบอำนาจให้ทนายความเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อขอเลื่อนหมายเรียกครั้งแรกโดยอ้างว่าได้รับหมายเรียกในเวลากระชั้นชิดต้องรวบรวมเอกสารเพื่อชี้แจงและติดภารกิจในวันนัดเดิมขณะที่คณะพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วมีมติให้ออกหมายเรียกซ้ำครั้งที่2ในวันพรุ่งนี้คือวันที่31กรกฎาคมเพื่อให้นายภาวุฒิเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อไป
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
7: วิสอน ผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
8: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่

0: เป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
1: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ไผ่พงศธรครับกับเพลงที่ชื่อว่าไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงยะหยาที่รักและเคารพทุกท่านและนำพามิตรรักแฟนรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตสลาดีเจไม่รอแต่หน้าตาดีหน้าซื่อตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะและท่านบอกไม่หล่อได้อย่างไรล่ะมันคมเนี่ยเอาเป็นอันว่าหน้าตาพอไปวัดไปวาได้ตอนเพลนๆกันแล้วกันเนาะก็บอกว่าตอนเช้ามืดเนี่ยตะคุ่มอย่าไปเชียวนะเอาเป็นอันว่าไปตอนแสงสว่างนะฮะปรากฏตัวนี่แหละนะฮะไปทำบุญสุนทานกันบ้างนะตักบาตรทำบุญกันบ้างยัดเพลงยาหลายๆท่านนะครับหลายท่านก็ทำเป็นประจำหลายท่านก็ไม่มีเวลาสุภสิทธิ์นี่แหละไม่ต้องยกตัวอย่างใครแต่ว่าทำบุญก็คือทำบุญนะฮะก็ทำบุญทำกุศลนะบริจาคทานทำบุญก็อย่าลืมทำทานด้วยนะครับแก่ผู้ยากไร้แก่ผู้ด้อยกว่าแม้กระทั่งหมาแมวก็ได้บุญได้กุศลนะครับก็รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีค่ำคืนนี้3ชั่วโมงผ่านไปแล้วชั่วโมงก็เหลืออีก2ชั่วโมงรวมทั้งชั่วโมงนี้ด้วยชั่วโมงนี้เป็นเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆนะครับเพราะขนาดไหนอย่างไรฮะส่วนมากจะเป็นเพลงลูกทุ่งอีสานกลางเก่ากลางใหม่ไม่ได้เปิดเพลงใหม่ๆมากมายเพราะเพลงใหม่ๆมันจะยาวมากโอ้โหนะเปิด 2-3 เพลงนี้หมดชั่วโมงเลยเป็นว่าเพลงกลางเก่ากลางใหม่นี่แหละไพเราะเพราะพริ้งจริงๆนะฮะฟังให้มีความสุขความสำราญนะครับและหยุกยาผิดพันเสริมอาหารและกาแฟเทียนแฉกคอฟฟี่เนี่ยอย่าลืมฮะของดีราคาถูกมีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับเลยท่านนี้สงสัยมากบอกขายไปได้ยังไงอ่ะสูตร1สุภสิทธิ์ Revision เนี่ยสุภสิทธิ์ Revision พูดง่ายๆสูตร1กระปุกสีแดงเนี่ยคุณแผนนั่งพิมพ์ดั้งเดิมนั่นแหละที่เรียกว่าสูตร1แล้วก็สูตร2รุ่งฟ้าโอสถนะฮะดั้งเดิมก็คุณแผนนั่งพิมพ์สูตร2นั่นแหละบอกกี่ปีมาเนี่ยไม่เคยขึ้นราคาเลยแม้ว่าจะเปลี่ยนชื่อมาเป็นสุภสิทธิ์และวิชาและลูกฟ้าโอสถก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นราคามาโดยตลอดแม้แต่กระปุกบรรจุก็ขึ้นราคานะขึ้นราคาเยอะด้วยแต่ว่าสุภสิทธิ์ก็เอ้าว่ากันไปตามเรื่องตามราวนะขายไปนะฮะยาเพียงยาซื้อกันเยอะๆก็จะพลอยได้กำไรถ้าซื้อน้อยๆก็พอประคับประคองแต่ที่สำคัญของเราต้องดีด้วยนะของดีทำอย่างไรเอ่ยต้องไปทานถึงจะรู้ว่าดีฟังสุภสิทธิ์อย่างเดียวไม่รู้หรอกนะครับและที่สำคัญขึ้นทะเบียนยาการขึ้นทะเบียนยาได้นั้นต้องโอ้โหผ่านขั้นตอนมากมายมีการตรวจสอบ อย่างเข้มข้นมีการใช้รังสีในการตรวจสอบนะแล้วก็มีตำรับยาไปยืนยันแล้วก็ผู้ที่จะขึ้นทะเบียนยาได้นั้นก็ต้องมีใบประกอบโรคศิลปะเขาเรียกใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมนะแล้วก็ขึ้นทะเบียนยาโดยสุภสิทธิ์นี่แหละตามตำรับยานะครับได้ทะเบียนยาใหม่อยู่เสมอเพราะมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวมีบทสัมภาษณ์นะบทสัมภาษณ์ของพี่ละเอียดรุ่งเนี่ยพี่ละเอียดอยู่ตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยาเนี่ยทานสูตร1สูตร2ของสุภสิทธิ์นี่แหละสูตร1สมัยก่อนคุณแผนนั่งพิมพ์สูตร1สูตร2คุณแผนนั่งพิมพ์สูตร2ทุกวันนี้ก็สูตร1ก็คือยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไรวิชันเรียกง่ายๆสูตร1นะบางทีเรียกยากจังเลยมีภาษาอังกฤษมาปนอยู่ด้วยเพราะว่าทางนะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยบอกให้ใช้ชื่อเนี่ยชื่อนู้นก็ไม่ได้ชื่อนี้ก็ไม่ได้ใช้ชื่อนี้บอกว่ายืนยันว่าเจ้าของคือสุภสิทธิ์เนาะแล้วก็รุ่งฟ้าโอสถฮะรุ่งฟ้าโอสถบอกทำไมชื่อรุ่งฟ้าล่ะบอกสุภสิทธิ์นะรับรายการไปถ่ายอากาศเนาะเกี่ยวกับท้องฟ้านี่แหละ ก็รุ่งฟ้าโอสถนะฮะแม้กระทั่งเทียนฉายคอฟฟี่ฮะก
าแฟเทียนฉายคอฟฟี่มาจากภาษาจีนคำว่าเทียนฉายคือท้องฟ้าที่ใสสะอาดท้องฟ้าสีทองฮะจะเห็นกล่องเห็นไหมเป็นสีน้ำทะเลสีฟ้าแล้วก็มีสีทองด้วยนั่นคือความหมายนะฮะท้องฟ้าสีทองของอัมไพนั่นคือความสว่างไสวแล้วก็ผีพันเพื่อดูแลดวงตาวิซอนวิซอนคือการมองเห็นรากศัพท์นี้เป็นจากภาษาสเปนคือการมองเห็นวิซอนหรือเขาเรียกมาวิชั่นนะทีวีนะทีวีก็เทเลวิชั่นใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ออกเสียงเทเลวิชั่นอะไรก็วิชั่นเนี่ยมากมายครับวิชั่นก็แปลวิสัยทัศน์คือการมองเห็นนั่นคือว่าตาดีขึ้นแน่นอนเมื่อทานวิซอนเป็นรากศัพท์นะคือการมองเห็นที่ชัดเจนแจ่มแจ๋วสุภาษิตก็ออกแบบนะคือกล่องวิซอนเนี่ยจะเป็นสีหลากหลายเขาเรียกว่าสเปกตรัมนี่มี7สีถ้ารวมกันแล้วเป็นสีขาวเนี่ยนะเราจะรู้ได้อย่างไรฮะเมื่อก่อนตอนเด็กๆเราจะเรียนวิทยาศาสตร์คือใช้แว่นขยายรับแสงแดดออกมาแล้วมีกระดาษรองจะเห็นเลยว่าแสงอาทิตย์เนี่ยถ้าผ่านแว่นขยายแล้วจะออกเป็น7สีฮะคือแถบสเปกตรัมก็คือสุภาษิตก็มาออกแบบกล่องตรงนี้นะครับนั่นคือมีที่มาที่ไปทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับคือผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับสูตรหนึ่งบนร่วงกันยิ่งใช้เวททองไว้กันคนทุกเพศทุกวันทุกวัยให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงท่านชายดีขึ้นอย่างแน่นอนเป็นสมชายไม่อายสาวและท่านหญิงก็ดีขึ้นนะหมดประจำเดือนแล้วก็ยังดีขึ้นผิวพรรณดีมีออร่านะครับทาน2แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทแล้วก็สูตร2เป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดไม่เป็นยาระบายอ่อนๆจะได้ไม่ทุกข์ทรมานกันชาประมือปลายเท้าเนี่ยปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่และท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกถ่ายยากถ่ายลำบากนะเขาบอกว่ายาตรงนี้มีสรรพคุณฮะคือเป็นยาระบายอ่อนๆไม่ใช่ยาถ่ายนะคือช่วยปรับนะฮะเป็นการที่ทันสมัยมากๆฮะนั่นคือว่าให้ท่านถ่ายสะดวกถ่ายดีขึ้นไม่ใช่เป็นการถ่ายท้องถ่ายรุนแรงเพราะการถ่ายรุนแรงเนี่ยเขาเรียกว่าจะทำให้ไม่รู้ปิดรู้เปิดคือเป็นกล่อมอาจมอุจจาระของเราในภาษาแพทย์แผนไทยเขาเรียกว่าอาจมคือกล่อมไม่ให้เหลวไปไม่ให้แข็งไปแล้วก็นะให้การขับถ่ายสะดวกมาเป็นปกติเลยท่านท้องผูก7วัน5วัน10วันก็ยังไม่ถ่ายไม่อยากจะพูดจะคุยกับใครเลยมองแล้วหน้าเขียวตัวซีดเหลืองเขียวโอกาสติดเชื้อในกระแสเลือดก็สูงฤทธิ์สีดวงทวารหนักก็โอกาสเป็นสูงทุกสิ่งทุกอย่างฮะทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าหนักแล้วทาน2ส่วนรวมกันหนักแล้วคือไรแหละท่านรู้ดีว่าป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นไปได้ไม่ได้ท่านติดเตียงสารพัดสารพันเนี่ยแล้วท่านมีโครงการจะผ่าตัดเข่าด้วยจะผ่าตัดหลังด้วยโอ้โหก็บอกว่าเหมือนออกศึกสงครามเลยเนี่ยโดยเฉพาะผู้อายุสูงสูงกลุ้มใจมากเลยจะเข้าการผ่าตัดเนี่ยบอกมันดีก็ดีเลยถ้าไม่ดีนะกลับมามันหนักไปติดเตียงยุ่งเลยวันนี้เราไปทานดู2สูตรรวมกันกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีจะสั่งสูตรเดียวก็ได้2สูตรก็ได้รวมกันมาก็ได้สารพัดแล้วแต่ท่านปรารถนาเลยนะมีทีเป็นยามีคุณภาพสูงมากและปลอดภัยด้วยถูกด้วยดีด้วยมีอยู่จริงนะกับสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นเนี่ยกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนี่แหละเอาเถอะได้กำไรขาดทุนอะไรก็ไม่รู้ละมันปนๆกันไปเนาะปนๆกันไปนะฮะ
แล้วก็วิสซอนผิดพันธ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนปวดตาครึ่งตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาสุมิเนตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาอิงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบเน็ตหรือถ้าโรคสวิตคอมพิวเตอร์วิชั่นซีโดมจากการใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นานๆแท็บเล็ตนานๆดูหนังฟังเพลงเล่น YouTube เล่น TikTok ปวดตาถึงสมองบอกคนเราไม่ควรเล่นเกินวันละ 4-5 ชั่วโมงแต่ว่าชีวิตจริงโอ้โหเล่นกันเป็นสักเป็น10ชั่วโมงปวดตาถึงสมองหลายท่านไปลอกตามมาแล้วกลับมาก็มองไม่เห็นเพราะจอประสาทตาสุมิเนตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกนี่แหละหลายท่านไปลอกมาแล้วต้อมันก็กลับมาอีกสารพัดนะหลายท่านปวดตาเคืองตาน้ำตาไหลต้องดูแลรักษานะอย่าปล่อยไว้นานวันยากต่อการรักษาทานไม่เดียวก่อนนอนตื่นขึ้นมาเห็นพอชัดเจน3วัน5วันที่ปวดตาเคืองตาน้ำตาไหลก็หายไปทานเป็นประจำตาสวยวาวเป็นประกาย1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันภายในวันที่15มิถุนายนเหลือ 2,500 บาทส่วนกาแฟเหมือนเดิมกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยกล่องละ250บาทสารสกัดอันแน่นจัดเต็มจัดเต็มระดับพรีเมียมเป็นกาแฟดีแล้วก็ต้องอร่อยได้ร้างทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟเทียนแฉกคอฟฟี่ดื่มละวันละซองสองซองสามซองตามใจปรารถนาของท่านกล่องละ250 2กล่อง500 4กล่อง 1,000 แถมให้1กล่อง5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทยาเพียงยาครับทุกสิ่งทุกอย่างมีอย.มีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยหาซื้อได้ตามร้านต่อไปนี้ครับร้านเจมูกป่ามกอ่างทองรับคนละครึ่งด้วยนะร้านป้าเพลินป้าองค์กวัตตันเย็นป้าประหารร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์แสงแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่อสุนนาตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคกสมโรงร้านขังยาชุมชนโคกสมโรงบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์บุบ้านหนองนาพานิคมมีกาแฟเป็นหลักจีงวันจันทร์ช่องแคตาครีนครสวรรค์มีวิสซอนเป็นหลักใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นถ้าไกลแล้วไม่ต้องน้อยอกน้อยใจสั่งซื้อทุกสิ่งทุกอย่างกับสุภสิทธิ์เลยโทรมาที่0836931999เลยท่านโทรเข้ามานึกชื่อยาไม่ออกบอกซื้อยาของตาประยูนน่ะตาประยูนของสุวรรณนี่ดังทั่วทั้งประเทศจริงๆคุณตาประยูนของสุวรรณเนี่ยเอาไปทานตั้งแต่อายุ93นะทาน01 02ปรากฏว่าร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงจนอายุครบร้อยแล้วเนี่ยอายุยืนด้วยนะบอกว่าแล้วก็ยังแข็งแรงขึ้นนะแข็งแรงขึ้นทุกวันนี้ยังทานอยู่นะนะครับเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้กันก่อนและชั่วโมงนะช่วงหน้าฮะช่วงหน้าจะมาให้ยัดเพียงยัดยาได้รับทราบยัดเพียงยัดยาบางท่านนะที่สั่งซื้อทุกพิวันเวชฟันกันเข้ามานะครับโทรมาดีเจสุภสิทธิ์นะครับทุกสิ่งทุกอย่าง0836931999เดี๋ยวสุภสิทธิ์จัดสรรเพลงก่อนเนาะว่าจะจัดเพลงอะไรไว้รอท่าน นั่นคือเพลงนี้คอยน้องที่ช่องเมกครับมนแคนเก่นคุณครับ

0: โอนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

มนเข็นกันคูณคอยน้องที่ช่องเมกะเพราะมากเลยเพลงนี้นะครับเดี๋ยวสุภาษิตจะขอประกาศชื่อยัดเพลงยัดยาบางส่วนที่สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์มีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่สุภาษิตขอรับสมัครทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่จำนวนมากนะครับ ช่วงเขายากหมากแพงเนาะนะช่วยอุดหนุนจนเจือผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกันเยอะๆนะครับฟังรายการด้วยนะครับแต่กาแฟเนี่ยโอ้โหขายดีมากๆนะครับบอกมันคุ้มค่าคุ้มเงินหลายท่านบอกว่าดื่มกาแฟตาดีจังเลยบอกโอ้โหอย่างนั้นตาดีเดี๋ยววิซอนก็ขายไม่ได้สิทำมันลึกๆขนาดโต้ขนาดอะไรเนี่ยต้องทานวิซอนนะมันปวดตาเคืองตาน้ำตาไหลเนี่ยนะเกี่ยวกับตาเกี่ยวกับโต้ต้องทานวิซอนถ้ากาแฟเนี่ยก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะฮะก็บอกว่ามันคุ้มค่าคุ้มเงินมันอร่อยด้วยสุภาษิตมันช่วยหลายอย่างเอาตามใจปรารถนาของท่านนะครับเดี๋ยวสุภาษิตจะประกาศนะคุณพี่สำอางสุดงามดีเจสุภาษิตเรียกว่าพี่เนี่ยแต่ท่านอายุเยอะแล้วท่านเป็นผู้อาวุโสเป็นนายทหารอากาศเก่านะฮะตะวันหัวสำโรงท่าวุ้งลพบุรีทานทุกอย่างของสุภาษิตเลยนะฮะวันนี้กาแฟหมดก็สั่งกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทนะครับแล้วก็คุณพี่นมแมวฮะชื่อน่ารักมากเมื่อก่อนนี้กินนมแมวเนี่ยนะเขาใส่อะไรล่ะใส่ขนมนมเนยนี่แหละสุภาษิตเคยได้ยินอยู่นมแมวเกตวิทยาการนะครับบอกว่าตำบลสว่างอำเภอสว่างจังหวัดอุทัยสุภาษิตก็หาไปเถอะตำบลอะไรสว่างอำเภอสว่างคือตำบลสว่างอารมณ์อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีนะสั่งกาแฟเทียนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทนะครับคุณทวินบุ้ยเอี่ยมตะวันวังน้ำซับศรีประจันสุพรรณบุรีกาแฟเทียนชัยคอฟฟี่2กล่อง500บาทยายเพียงชยาครับหลายท่านบอกว่าสั่งกล่องหนึ่งได้ไหมถ้ากล่องเดียวเนี่ยโอ้ยสุภาษิตมันจะต้องเสียค่าส่งเดี๋ยวสุภาษิตก็ไม่อยากเก็บเนาะอยากให้สั่งสัก2กล่อง500แล้วก็ส่งให้ฟรีแล้วสุภาษิตไม่มีเงินน้อยไม่คอยวาสนาหรอกนะแต่ว่ามันไม่คุ้มเนี่ยยัดเพ่งยัดยาครับบวกไป50บาทเนี่ยก็กลายเป็นกล่องละ300สุภาษิตไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยากให้ซื้อ2กล่อง500เนี่ยก็ได้กล่องละ250นะส่งให้ฟรีนะครับคุณป้าละไอสิงหาภัยศาลตะวันบ้านแพรกอำเภอบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยาเชื่อมั่นทุกอย่างของสุภาษิตเลยวิซอนก็ทานกาแฟก็ดื่มแล้วก็ขาดไม่ได้เลยเนี่ยบอกว่าป้าเชื่อมั่นเหมือนคุณตาประยูนแหละเพราะว่าคุณป้านี่แข็งแรงมากมีโรคภัยประจำตัวก็ตามทีทานแล้วมันมีความสุขอะนะสูตร1 3กระปุกสูตร2 3กระปุก 1,400 บาทแล้วก็สุภาษิตโอ้โหโปรโมชั่นนี้ก็จัดอยู่ไม่ยอมถอยเลยแม้แต่ว่าการผลิตจะสูงขึ้นฮะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นหมดนะก็สุภาษิตก็ยืนยันราคานี้แหละ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาททัวร์กันไป อย่าคิดเยอะฮะตำบลบ้านแพรกเผื่อบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยาฮะลูกค้าเก่าเจ้าประจำเลยคุณป้าลายซึ่งหาไปสารท่านอายุเยอะมากแล้วนะครับบอกว่านี่แหละแฟนรายการของสุภาษิตส่วนมากมาพูดมาคุยกันแรกๆก็อดโอยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแล้วก็อยู่กันมาอายุยืนด้วยนะครับคุณพี่สุรภารักษาเมืองตำบลพระพุทธบาทอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทชื่นชมกาแฟเทนชัยคอฟฟี่มากบอกไม่ค่อยประกาศชื่อให้เลยนะบางทีก็ประกาศนะช่วงจังหวะนะจังหวะพี่ไปตามธุระอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะ พยายามประกาศบ่อยๆกันแล้วกันคุณพี่สำลีกงฉินบอกยังทันอยู่นะวิซอนกับโปร4กล่องจาก 2,700 เหลือ 2,500 นะครับกล่องเดียวก็สั่งได้นะ2กล่องก็สั่งได้นะครับส่งให้ฟรีด้วยตะวันหนองแม่ไก่เพอโพทองจังหวัดอ่างทองวิซอน4กล่อง 2,500 คุณป้าขายพยาบาลกลางคืนนี้ฟังกันทั้งหมู่บ้านเลยนะเพราะว่าพี่น้องญาติสนิทพี่สหายคุณป้าขายพยาบาลอยู่ตำบลดอนแสลบอำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีสั่งในนามของป้าขายพยาบาลแล้วก็ไปแบ่งกันกาแฟ
จัดเป็น2ชุดนะชุดละ5กล่อง 1,000 บาท2ชุดก็ 2,000 นะครับคุณช่อทิพย์คล้ายเอี่ยมตำบลหนองโดนอำเภอหนองโดนสระบุรีสุด1 1กระปุกสุด2 1กระปุก700บาทพี่วันดีศรีประภัยทานทุกอย่างของสุภาษิตเลยนะท่านจะฟังถึงชั่วโมงที่3เวลาพี่วันดีศรีประภัยเนี่ย อยู่ใกล้วัดป่าโคตำบลหันตราพระนครศรีอยุธยากาแฟ5กล่อง 1,000 บาทครับคุณพรพาเงินพันพอวิสอนถึงนะซื้อให้คุณแม่นะคุณแม่ฟังอยู่ฟังสุภาษิตโดยตลอดตำบลห้วยหอมตาครีนครสวรรค์บอกสั่งกาแฟไปเพิ่มเลยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าพูนศรีคำวีระบอกส่งให้น้องสาวรับได้ไหมก็ส่งในนามของน้องสาวตลอดที่ทำงานอยู่อบต.นะส่งในนามของอบต.นะที่หนองปลาหมอนะครับป้าพูนศรีคำวีระอยู่หนองแคสลับบุรีกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทนะครับคุณแม่เลยครับคุณแม่คุณสุพจน์ทับทิมทองตะวันมงคลทำนิมิตสามโก้อ่างทองก็บอกว่าแม่สุพจน์นะโทรมาอีกหมายเลขหนึ่งนะฮะบอกว่าสั่งสูตร1 3กระปุกสูตร2 3กระปุกแล้วก็วิสซอนดูแลตรงตา1กล่องทั้งหมดก็ 2,300 บาทป้าน้องวิชานำโปรดิวเซอร์ของเราฮะพรีเซนเตอร์โพชัยอินบุรีสิงห์บุรีวิซอนดูแลดวงตาอีกมากมายเลยท่านสุภสิทธิ์ยกยอดไปประกันในวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ประมาณ 7-8 โมงเช้าอยากได้อะไรโทรมา0836931999เดี๋ยวสุภสิทธิ์จัดส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับมาถึงเสียงร้องของไม้พิรมพรความคิดถึงกำลังเดินทางสุภสิทธิ์จะชอบบอกหมายเลขโทรศัพท์เร็วฮะไม่มีจังหวัดจากโคนนะรีบอยากจะเปิดเพลงยังไงเลยท่านก็พยายามจดนะ0836931999นะครับนี่มีบทสัมภาษณ์ด้วยนะสุด1สุภสิทธิ์และวิชั่นสุด2รุ่นฟ้าโอสถในคำสัมภาษณ์ของพี่และอีเทียรลุงจะบอกคุณแผนนางพิมพ์นะครับแต่ว่าเป็นยาตัวเดียวกันครับ

0: ุณภาพดีนะครับกาแฟชินชัยคอฟฟี่พี่ใบเกียรติทีละลุงดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
1: ก็
0: อร่อย
1: แล้วก็กินคู่กับขุนแผนนางพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะยิ้วล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะยิ้วล็อกกับมือชาเนี่ยยิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าไอ้เวลานอนเนี่ยทับข้างนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินขุนแผนนางพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
0: มาเลยจากนิ้วล็อกเนี่ยนะครับรักษากันแย่เลยเน
1: า
0: ะ
1: นิ้วล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
0: อาหารด้วยคุณแผนนางพิมพ์เน
1: า
0: ะที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
1: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
0: แล้วกาแฟด้วยกาแฟนี
1: ่เ
0: นาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วพี่มีประวัติความดันไหม
1: ปวดเข่าก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
0: โอ้
1: ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเก้าก็ไม่ได้กิน
0: โอ้เก้าก็ไม่ได้กินเลย
1: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
0: เก้าสงบเลยแหละครับพี
1: ่ก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เน
0: า
1: ะไม่เป็นไรดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
0: แต่ต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่ไอ้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งกินกันเยอะๆไหม
1: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน
0: ้
1: องชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
0: โอ้ครับผม
1: พยายามให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมครับผม
1: ครับ
0: ขอบพระคุณที่ละเอียดเจียรันลุ่งนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ที่
1: อำเภออุทัยค่ะ
0: อำเภออุทัยอำเภออุทัย
1: จังหวัด9/1หมู่5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
0: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
1: ค่ะค
2: ่
1: ะ
2: ป้าสำลิดจ้า
3: ป้าสำลิดสีสำลานนะครับ
2: จ้า
3: เมื่อก่อนตาเป็นอะไรมองไม่เห็นเลยเลยใช่ไหมครับ
2: ต้อเป็นต้อ
3: ต้อมองไม่เห็นเลยไปไหนคนต้องจูงไปห้องน้ำห้องท่าลูก
2: จูงจ้า
3: จูงคือเดินไม่ได้มองไม่เห็นเลยนะ
2: เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ไปได้เอาไม้เคาะคอนตำทางไปเข้าห้องน้ำห้องซ่วมอัศบายแล้วลูกไม่ต้องจูง
3: ตั้งแต่กินวิสซอนมาเนี่ยนะกินของสุภาษิตมาตาดีขึ้น
2: ใช่ใช
3: ่เป็นต้ออะไร
2: แน่นอนแต่ถ้าไม่ดีจริงอ่ะป้าก็คงไม่สั่งหรอก
3: ป้า
2: คงไม่สั่ง
3: เนาะปรากฏว่าดีขึ้นนะแล้วมั่นใจในวิสอนนะมั่นใจในวิสอนเน
2: า
3: ะผมเดี๋ยวนี้มองดีขึ้นเรื่อยๆนะนะ
2: จ้า
3: ขอบคุณครับเดี๋ยวส่งให้นะคุณป้ามีที่อย
2: ู่
3: นะคร
2: ับ สวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับอยู่สุพรรณบุรีนะครับ
4: คุณจินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่มานี่เป็นร้อยกล่องเลยมั้งได้เลยนะร้อยกล่องเออเป็นไงกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ดีไหมจ้าคุณอ่ะ
5: กินดีมาก
4: รสชาติดีนะ
5: รสชาติดี
4: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
5: แล้วเข้าไม่ดับก็ไม่ร่วง
4: ใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ๊ะเนี่ยอำเภอ
5: โพทอง
4: อำเภอโพทอง
5: ตำบลยางชาย
4: ตำบลยางชายนะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ยมีสามีขับรถมาใจดีใจดีไปโน่นแล้วนะจากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
5: พูดดีมาก
4: ชอบฟังใช่ไหมล่ะฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
5: ฟังทุกวัน
4: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
5: จริงจ้ะ
4: นะจ๊ะขอบคุณจ้ะขอบคุณเดี๋ยวส่ง
5: เล
4: ย
5: แล้วไม่มีเนี่ย
6: ต้องเว้นมาเดือนเดียวเนี่ย
5: แค่นั้นเ
4: ด้เอาได้สิเดี๋ยวมา
5: ส่งมาเลย
4: เดี๋ยวส่งตามมาให้เลยนะขอบคุณนะเอาห้ากล่องนะห้ากล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจมูจ้ะรับใช้นะจ๊ะขอบคุณคุณสุภสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะ ตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ
6: ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

สอนสินชัยครับกับเพลงที่ชื่อว่าส่งข่าวสาวเลยเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะมีเพลงปิดเบรกในชั่วโมงที่2นี้แต่เกรงว่าจะไม่จบเพลงฮะแต่ก็ฟังนิดฟังหน่อยต้องขอประทานอภัยกันแล้วกันเดี๋ยวเอาไว้จัดเต็มวันถัดไปนะครับ

ได้ฟังนิดเดียวฮะเดี๋ยวยกยอดเพลงนี้เอาไปชั่วโมงหน้านะครับถ้าจบไม่จบอยู่ที่การเวลานะครับแล้วพักดื่มน้ำดื่มถ้าดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟกันสักครู่ชั่วโมงหน้ามีเพลงหลากหลายสไตล์ให้ฟังอีก1ชั่วโมงจะหมุนคลื่นนี้ไปไหนอีกสักครู่เจอกันนะครับ

0: เตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
2: ผู้สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มิณฑวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร08 2591 2591ดร. อเนกพันธุรั

0: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เงียบ27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนแฟนแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: เฮ้ยหนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วย
5: แต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
6: ชีวิตดับฝันดับ ดื่มไม่ขับจากสส
7: ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาโดยการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของคน

0: วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจค่าสับเปลือค่าโลงศพค่าเมนไหนจะน้ำตาเมียอนาคตลูกๆไม่ใส่หมวกกันน็อกเสียมากกว่าที่คิดปรารถนาดีจากสสส.
1: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพลาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเลียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกและเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google
2: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
4: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999 สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
5: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็ก

ากป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

สาวแย้เจติยากับเพลงที่ชื่อว่าสาวเลยยังรอนะครับนำพามิตรรักฝ่ายการเข้าสู่ชั่วโมงที่3

0: 3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้นะครับสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับแล้วก็ขอบพระคุณยะเพียงยะยาหลายต่อหลายท่านฟังตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนถึงชั่วโมงที่3แล้วน่ารักมากๆเลยหลายท่านก็หลับๆตื่นๆหลายท่านหลับไปแล้วก็ตื่นมาฟังอีกหลายท่านก็จดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้หลายท่านบอกว่าเก็บไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจดไว้แบบแข็งแกร่งแข็งแรงเลยเก็บในสมุดเอาฐานไปเขียนติดข้างฝาไว้แล้วฐานหุงข้าวอะเดี๋ยวนี้ยังมีไหมมีนะที่บ้านสุภสิทธิ์เนี่ยยังมีฐานหุงข้าวนะข้างบ้านเขาไปเผาฐานเนาะก็เลยขอเขาไว้อะเขามาเก็บโรงฐานใกล้ๆบ้านยามแก๊สหมดกระทันหันอะไรหมดกระทันหันเนี่ยฐานช่วยได้นะฐานช่วยได้นะแต่ว่าขั้นตอนในการเผาเนี่ยก็ไปหาไม้ยากมากเดี๋ยวนี้ก็คงต้องโค่นแบบต้นมะขามเทศอะไรประมาณเนี้ยต้นสะเดาที่พูดไปเนี่ยไม่รู้ว่าเอามาเผาฐานได้หรือเปล่ามะม่วงเนี่ยมะม่วงที่มันแล้งเนี่ยยืนต้นตายเนี่ยเขาก็เอามาเผาฐานนะครับก็เป็นว่าถ้าเกิดไปซื้อเนี่ยสุภสิทธิ์เคยผ่านไปโอ้โหแพงมากเลยนะเดี๋ยวนี้กระสอบถึงแพงมากเป็นถุงๆเนี่ยถุงละ 20-30 บาทถุงนี้เดียวฮะเดี๋ยวนี้เขามีการผลิตขายนะรุ่นพี่ของสุภสิทธิ์นี่แหละเขาเอาป่นยังไงของเขาก็ไม่รู้ทำเป็นบล็อกๆนะแล้วก็มาจุดนี้ไฟแรงมากซึ่งก็ราคาพอสมควรแหละนะครับพูดยังไงนะเข้ามาถึงฐานได้เนี่ยเอาเป็นว่านะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่3แล้วนะครับยัดผิงยัดยาครับก็ให้กำลังแรงใจกันมาทุกค่ำคืนนะชื่นใจพอตื่นมาเนี่ยยัดผิงยัดยาหลายท่านเลยโทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อกาแฟเทนชายคอฟฟี่ด้วยบางทีก็สั่งกล่องเดียวก็มีแต่ว่าเขาบวกเพิ่มอย่างอื่นนะเอาวิซอนด้วยหรือจะเอาสูตร1สูตร2ด้วยอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยส่งได้ถ้าเกิดโดดๆเนี่ยกาแฟกล่องเดียวเนี่ยอย่าหาว่าใจร้ายใจดำเลยสุภสิทธิ์ส่งให้ไม่ได้ต้องซื้อ2กล่องนะเดี๋ยวนี้เขาจะส่งอะไรก็เพิ่มหมดละขึ้นกันหมดละสุภสิทธิ์ก็มันด้วยใจจริงๆอ่ะนะก็คือต้องการบริการยัดเพียงยัดยาเนี่ยค่าจัดส่งและแทบจะไม่เสียเลยฮะเดี๋ยวจะหาว่าสุภสิทธิ์ส่งฟรีหรือไงเนี่ยไม่เสียค่าจะส่งหรือไงบริการจะส่งให้ฟรีเนี่ยนี่แหละสุภสิทธิ์ก็ควักเงินเท่าคนอื่นเขานั่นแหละในการจัดส่งอ่ะนะครับราคาก็ไม่เพิ่มนะฮะของก็ขึ้นมามันด้วยใจจริงๆนะสุภสิทธิ์บอกก่อนว่าผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ใน
1: ไทยไหมครับคุณพี่พยุงนะ
2: มั่นใจสิถึงได้ฟัง
1: คิดว่าดีไหมคิดว่าดีคิดว่าดีไหมดีเนาะไม่แพงนะพี่เนาะพอแล้วครับพอมาพอไป
2: ไม่แพงมันไม่แพงเราเคยซื้อแพงกันนี
1: ้โอ้โหครับพี่เนาะขอบพระคุณอย่างสูงเลยเนาะสั่งมา4กล่องนะครับ
2: จ
1: ้
2: า
1: สามกล่องแถมหนึ่งกล่อง 2,700 บาท
2: ต่อไปไม่ได้มันลำบากลูกบ้าน
1: โหสุดยอดมากความคิดนี้ดีมากเลยครับพี
2: ่บอกกูยังไงให้กูแก้กูไปได้ไหวให้ตากูดียังไงกูไปได้อยู่แล้ว
1: โอ้โห
2: เดินไม่ได้กูจะพักไปก็เลยพูดกับมันอย่างนี
1: ้โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับคุณพี่เนาะเมื่อก่อนไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับพี
2: ่ไปผู้คอจมูกก็ไป
1: ครับ
2: เขาก็บอกทำอะไรไม่ได้บูในลูกตามันบูในลูกตามันเสื่อมบอกตาไม่ได้พักผ่อนเมื่อนเราไม่ค่อยได้หลับได้นอนบอกจริงฉันงมแห้วตั้งกระซ่องทุ่ม
1: ครับ
2: กลางวันฉันก็มาทำงานอย่างอื่นแบบสร้างแบบบริษัทไม่ดีกินทีนี้ไม่ดีกินไม่ใช่กินพ่นละพ่นนะท่านจะกินเยอะๆแล้วให้มันรู้ไปแล้วไอ้ห้นกล้องข้างๆอ่ะมันจะไม่ได้พ่น
1: ใช่
2: ท่านคิดอย่างนี
1: ้ครับ
2: แต่เนี้ยกล้องไม่พ่นนะไม่ใช่ชมนะ
1: พี่อยู่ที่ตำบลปลายน้ำเพื่อศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี
2: ่
1: ขอบพระคุณอย่างสูงเลย
3: จ้า
1: พี่เอาเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
3: ค่ะ
1: ดื่มมากี่วันแล้วนะครับประมาณกี่วันแล้ว
3: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
1: ก็ประมาณ7วันนะครับพี
3: ่
1: ดื่มวันละ

0: วันละกี่ซองเอ่ย
1: บางวันก็ถ้าอยากก็สองซองถ
0: ้
1: าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่ก็ทานเช้าอย่างเดียว
0: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี
1: ่ดีมากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วก็ตาเคยเป็นเส้นได้เหมือนการ์ตูนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนะพี่สังเกตดูตัวเองนะอันนี้หายจริงๆหายแล้วเข่าพี่อ่ะตอนก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทานกาแฟน่ะพี่ไปซื้อยาปวดละ170มาทานเพราะกลางคืนพี่นอนไม่ได้เลยปวดหัวเข่ามากแล้วพี่ก็ลุกมาทานแล้วพอพี่ทานกาแฟเข้าไปพี่เลิกตัวนั้นเลยยาอันนั้นน่ะพี่ก็เลยพอได้ทานกาแฟของน้องไปดูเหมือนสัก 2-3 วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายกลางคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้นและพี่ก็หายปวดหัวเข่าก็แป๊บก็ไม่เป็นนอนหลับสบายแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี่ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้ยพี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่ต้อง65พอมาทานกาแฟของน้องกินข้าวแล้วไม่ค่อยอยากอะไรเลย
0: ไม่หิวบ่อยว่างั้นเถอะนะครับไม่กินจุกจิก
1: ไม่หิวจะไม่จุกพี่ใจสั่งแล้วสั่งเผื่อหนูด้วยนะนี่สั่งมาแล้วซื้อที่พี่ได้เลย
0: พี่คิดว่าแพงไหมครับ250บาทนะครับพี
1: ่ไม่แพงหรอกน้องถ้าหากว่ามันกินแล้วมันสุขภาพเราดีเนี่ยมันก็ไม่แพงพี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยมันมีตัวยา24ตัวยานะกินเหอะมันดีก็ถ้าว่าดีเราก็กินต่อพี่ก็บอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวพี่เนี่ยดีสำหรับตัวพี่เนี่ยนะดีและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าดีเนี่ยมันดีแล้วนอนหลับลึกดีพี่ก็บอกเขาอย่างเงี้ยเมื่อเช้านะแล้วหัวเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วนอนหลับสบาย
0: ตลาดบางลี่เนี่ยแถบบางลี่สองพี่น้องจะมาขอแบ่งปันซื้อจากพี่ได้ไหมครับพี
1: ่ได้ได้ค่ะ
0: น้อง
1: ได้เลย
0: พี่สนใจบอกหน่อยได้พี่สนใจนามสกุลอะไรนะครับ
1: เราสมศรีค่ะ
0: พี่สมใจเราสมศรีอยู่ตรงนี้ครับ
1: ค่ะอยู่ชายคลองเลยเขาจะรู้จากแบบเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่อ่ะมันดีมากจริง
0: ๆ
1: นะพี่ไม่ได้ค่ะพี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้มาแกล้งพูดว่าแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
0: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
1: อยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมากนอนหลับทานก็เป็นเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานจุกจิกแล้วเนี่ยต้องมาทานกาแฟน้องไปเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องทานทุกวันพี่บอกเลยว่าพี่ติดมากเลยอ่ะติดกาแฟมากนะวันไหนพี่ไม่ได้กินเนาะโหหงุดหงิดมากแล้วกินทานของน้องไปนะใจไม่สั่นไม่เป็นอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่งงไม่มึนก
0: ิน
1: ทานสบายมากสองคนเนี่ยทานทุกวัน
0: ครับครับทานดีก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
1: ค่ะจ้า
0: สวัสดีแล้วก็อย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับผม
1: จ้าจ้าคำพรปากนะน้องนะ
0: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติญาติได้รับทราบกันนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
1: ค่ะค่ะขอบคุณ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900 บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: หยุดอย่าขยับขยื่นเล่นไพ่ไม่รับอนุญาตนี่ตำรวจไปโรงพักเดี๋ยวนี้ถ้าขัดขืนโดน2กระทงแน่ๆ
1: เอ้ยนี่ฉันน่ะพ่อตาแกน่ะนั่นก็แม่ยายแล้วนั่นก็เมียแกแท้ๆ
0: เออนั่นก็พ่อตานี่ก็แม่ยายแล้วนี่ก็เมียเราน่าเห็นใจไม่ได้ไม่ได้เมียก็เมียพ่อก็ส่วนพ่อแม่ยายก็ส่วนแม่ยายไปโรงพักเดี๋ยวนี้

0: ตำรวจมานี่เร็วนี่เร็วโด
1: นเลยแหมน่าเจ็บใจจริงๆหมู่เมื่อกี้เกือบจะจับได้อยู่แล้วใช่ไหม
2: ผมก็ล็อกคอไว้สองคนแม่แรงมันดีจริงๆแม่ดิ้นหลุดไปได้แม
1: ่เออเอาแล้วนั่นใครที่ห่มผ้านอนสั่นอยู่บนเตียงน่ะลองเรียกดูซิหมู่สงสัยไม่สบายมั้ง
2: เออนี่ลุงลุงเป็นอะไรไปเนี่ยฮะลุง
3: ผมเป็นเจ้ามือครับ
1: ดีๆนึกว่าเป็นไข้ที่แท้ก็เป็นเจ้ามือไปโรงพักเดี๋ยวนี้

0: หยุดอย่าหนีนะอย่าหนียอมให้จับซะดีๆไหนบ้องกัญชาของกลางอยู่ไหนอ่ะ
1: ผมโยนไว้ข้างรั้วนั่นน่ะ
0: หัวเราะอีกหัวเราะอีก
1: ฟันยังกลุ่นอยู่เลยลองสักบ้องมานะหมู
0: เออสักบ้องก็ดีเหมือนกันเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ผิดกฎหมายไปโรงพักเดี๋ยวนี้

0: จะหนีไปไหนจะหนีไปไหนหนีไม่พ้นหรอกมาให้หมูจับซะดี
1: ๆถูกผู้หมวดขา
0: ผู้หมงผู้หมวดอะไรผู้หมูธรรมดานี่แหละเออพวกเธอนี่ดูๆก็น่าสงสารเหลือเกินหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูออกไหนใบขับขี่เอ้ยใบอนุญาตมาดูสิ
1: พวกหนูไม่มีหรอกครับ
0: อ้าวไม่มีงั้นก็ต้องไปบ้านหมูเอ้ยไม่ได้ไปโรงพักเดี๋ยวนี
2: ้เพลินพรมแดนกับเพลงที่ชื่อว่าสิงห์มือปราบนะครับย้ายเพลงญาติญาติที่รักและเคารพทุกท่านครับและแล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนวันนี้แล้วนะครับหวังว่า3ชั่วโมงนี้จะสร้างความสุขความสำราญให้ญาติเพียงญาติๆทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท่านผู้ฟังเข้านอนด้วยเสียงร้องของสันติดวงสว่างฐานเกณฑ์คนจนขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่สุภาษิตไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเลียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไปเซิร์ชใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่ 6. แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลยจากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะสู้กับเฟคนิวส์ได้นั่นก็คือการที่ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เห็นอยู่เป็นความจริงและตั้งคำถามเสมอไม่แชร์อะไรโดยที่ไม่ตั้งคำถามเพียงเท่านี้เราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
1: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575
2: ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของคน

ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อ

0: ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377
1: จากผู้ใช้จิต
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเรื่องตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่
3: ด
2: ี
3: จริงๆนะขอบคุณนะแม
7: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ไม่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงเนสคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
0: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
13: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691081 2901691
0: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศ
1: สวัสดีทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง
0: ขอเจริญในธรรมเจริญในกุศลกับทุกท่านเลยนะ
1: วันนี้เป็นวันเข้าพรรษา
0: วันนี้เป็นวันเข้าพรรษาพระภิกษุนั้นนะไปไหนไม่ได้คือไปได้แต่ไปค้างคืนที่ไหนไม่ได
1: ้โ
0: อ้ฉันไปค้างคืนที่ไหนไม่ได้ต้องอยู่กับวัดนะลุงพี่นะ
1: เข้าพรรษากัน
0: ครับ
1: ทำบุญกัน
0: เพราะว่าหน้านี้เป็นหน้าฝนหน้านาเขาทำไร่ทำไถนากันแล้วคนเขาก็ทำปลูกข้าวพระบิณฑบาตเดินไปเหยียบอะไรทั้งไม่ไรบ้างก็ไม่

0: รู้นะเนี่ยเข้าพรรษาเนี่ย3เดือนหลายคนก็ปรารถนาตนเองนะเข้าพรรษา
1: ว่า
0: ไม่กินเหล้า
1: ไม่กินเหล้า
0: บางคนก็คนที่กินก็บอกว่ามันเรื่องของพระ
1: ม
0: ีเรื่องของฉัน
1: เม
0: ื่อสักครู่เนี่ยข้างบ้านผมเนี่ยก่อนจะออกไปทำบุญนะ
1: ข้างบ้านคุณเนี่ยนะ
0: อีกแล้วในคนเนี้ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: โอ้โหจุดธูปจุดเทียน2คนผัวเมียเมียฟังด้วยนะว่างั้นกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อขอบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลกข้าพรรษา3เดือนนี้ข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลเสร็จแล้วนะผมไม่อยากบอกเขา
1: ในละวิทองฟ้า
0: ไม่ใช่ผมผมไม่กินอยู่แล้วข้างบ้านผม
1: ข้างบ้านไง
0: ว
1: ่าไง
0: ผมกินเป็นที่ไหนเล่า ผมกินแต่โซดากับ น้ำแข็งแค่นั้นแหละ
1: กินเป็นเมาเนี่ย
0: คุณกลับไปหาคุณโซดาพิฆาตผมอะ
1: ข้างบ้านคุณว่าไงข้างบ้านคุณ
0: โอ้โหจุดธูปจุดเทียนบอกต่อไปนี้ข้าพรรษา3เดือนตั้งจิตอธิษฐานเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายต่อไปนี้3เดือนกับผมจะไม่ดื่มเหล้าจะไม่ดื่มทั้งสิ้นเมียยิ้มดีใจเนาะ
1: ที่ผัว
0: ผัวพูดภาวนา
1: ภาวนากับสิ่งศักดิ์สิทธ
0: ิ์ใช่พอพูดเสร็จปุ๊บลุกเอาธูปไปปักเลย
1: แล้วไง
0: กระซิบเบาๆว่าถ้าทนไม่ได้ผมก็จะกินบ้างนะครับ
1: แอบกระซิบรู้กัน
0: แม่จะไปขอทำใหม่อยู่นะ
1: นั่นก็ให้เมียเขาเห็นบ้าง
0: ครับผ มวัดข้าพรรษานี่เป็นยังไงลุงโชเล่ไหนๆจะบวชเรียนมาแล้ว
1: บวชเรียนนะแต่ผมไม่ค่อยรู้ว่าเรื่องธรรมะเนี่ย
0: ทำไมอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ค่อย
0: ก็ถึงว่าขี่มอเตอร์ไซค์บินทบาท
1: พักจับศึกไปเลย
0: ดีโชคดีผมไม่ได้บวช
1: วัดข้าพรรษา
0: เป็นไง
1: ถือว่าเป็นวันแล้วแหละ
0: มันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเรานี่แหละ
1: อ
0: ยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานและเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนนี่ใช้เป็น โอกาสในการทำบุญ
1: รักษาศีล
0: ฝึกฝนจิตใจให้สงบยิ่งขึ้น
1: ขณะเดียวกัน
0: ก็เป็นช่วงเริ่มต้นของการจำพรรษาซึ่งพระสงฆ์เนี่ยจะพำนักอยู่ณวัดเดียวตลอดระยะเวลา
1: 3เดือน
0: ตามพระวินัยครับ
1: ต้องอยู่ในวัด3เดือนไปไหนไม่ได้
0: ไม่ใช่ว่าอยู่กับวัดอย่างเดียวเดินไปนู่นนี่นั่นได้แต่ว่าต้องรีบกลับวัด
1: ถ้าไปค้างคืนที่ไหนไม่ได้
0: ไม่ได
1: ้
0: นอกจากความสำคัญทางศาสนาแล้วนะครับ
1: วันข้าพรรษาย
0: ังเป็นที่รู้จักจากโครงการรณรงค์วันงดเหล้
1: า
0: ข้าพรรษาที่เชิญชวนให้ประชาชนลดละเลิก
1: หรือเลิก
0: การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
1: ์เพื่อดูแลสุขภาพ
0: และเริ่มต้นสร้างพฤติกรรมที่ดีให้กับตนเองเหมือนคนจะกินเจต้องล้างท้องก่อนนะ
1: ล้างท้องก่อนใช่ไหม
0: มีล้างช้อนไปครึ่งหลังล้างท้องเบียร์ครึ่งหลังเหล้า6ขวดหากใครกำลังวางแผนจะเดินทางกลับบ้าน
1: หรือไปทำบุญเนี่ยนะ
0: หรือท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเข้าพรรษา
1: บทบาทนี้ก็
0: จะพาคุณไปทำความรู้จักกับความหมายคำทุกความสำคัญ
1: ประวัติความเป็นมา
0: ตลอดจนวันเข้าพรรษาที่ล่าสุดเนี่ยและข้อควรรู้ต่างๆเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกเดินทางตอนนี้ไปกันหมดแล้ว
1: รวมกันสืบสานประเพณีดีงาม
0: ไม่ได้นะ29 30ไปขายเหล้าตุ่ม4ตุ่ม5ไม่ได้นะ
1: นั่น
0: เดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกก็เอาจริงนะ
1: 48ชั่วโมงอ่ะ
0: จบเลยนะถ้างานนี้จะขายเหล้าอ่ะ
1: 2วันน่ะ
0: ใช่
1: ผมก็บอกตั้งเมื่อวานเลยซื้อไว้ตั้งแต่เมื่อวาน
0: เขาไม่ได้ห้ามกิน
1: อ
0: ันนี้ห้ามขาย
1: ห้ามขาย
0: ห้ามซื้อ
1: ใช
0: ่ไอ้ซื้อไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่28
1: เ
0: ชื่อไม่เล่า
1: เชื่อสิเมื่อวานซื้อไว้แล้ว
0: เท่าไหร่อ่ะ
1: 2ลังนะ
0: 2วันใน2ลังเลยนะวันนี้นะครับตรงกับวันที่20แต่30สิเนาะ
1: 30เนี่ย
0: นะ30
1: กรกฎาคมเนี่ย
0: เป็นปีนี้เป็นปีที่มีเดือน8 2หนนะทำให้วันสำคัญทางพุทธศาสนาเนี่ย
1: เป็นไง
0: ขยับเข้ามาเร็วกับปกติเล็กน้อย
1: โดยวันข้าพรรษาเนี่ย
0: 2569ตรงกับวันพฤหัสที่30
1: พ.ศ. 250059
0: 69สิคุณไม่ยอมแ
1: ก่2169นะ
0: ตรงกับแรม1ค่ำเดือน8หลังนะ
1: วันนี้ก็แรม1ค่ำแล้ว
0: ใช่
1: 8หลังด้วย
0: 8หลังด้วยแต่ผมบอกกับคุณปิดาอยู่ก็เหย้าเฝ้าก็เรือนบ้างเหอะไม่ไปอ่ะไม่อยู่อ่ะจะไปวัดเวียงนัดใครไว้ก็ไม่รู้นะ
1: โอ้จะไปวัดเวียงวันเนี้ย
0: ปากทางเข้าวัดเวียงตำบลบ้านครัวไงเล่า
1: วันนี้เขาไปเดี๋ยวพรุ่งนี้หวยออกนะยังดิ
0: หวยออกวันที่1
1: วันที่1
0: น
1: ะ
0: ครับถ้ามันออก423522นะ อันดับแรกเลยนะผมจะไปทำป้ายใหม่ให้วัด
1: ไหนวัดไหนอ่ะ
0: วัดคิมราชศรัทธาธรร
1: ม
0: วัดคิมราชนะวัดคิมราชที่ตำบลตะแจงอำเภอบางละจันน่ะ
1: คิมราชเหรอ
0: เมื่อวานนะปุ๋ยไปส่งไงจัดรายการเสร็จแล้วไปส่งปุ๋ย
1: ไม่ใช่ตำบลสายทองเหรอ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่สายทองวันอาทิตย์หน้าสายทองนั้นเป็นป่าโมก
1: อ
0: ันนี้อันนี้ไปที่
1: วัดคิมราชแถวนั้นน่ะนะ
0: วัดคิมราชแถวหมู่6อ่ะตำบลสัจแจงอำเภอบางระจันเนี่ยเอาไปให้แล้วเป็นที่เรียบร้อย
1: เมื่อวานไม่ให้แล้ว
0: ใช่ไปเห็นป้ายโอ้โหป้ายสีซีดจังเลยหลวงพ
1: ่อ
0: ผมก็เข้าไปที่วัดไปรอกันที่วัดบ้านกันเลยวัดไปเขากำลังยกไอ้วิหารวิหารมันต่ำไง
1: เขากำลังขุดดีด
0: เขาจะดีดกัน
1: ดีดโบสถ์ดีดวิหาร
0: ช่างกำลังขุดหลุมกำลังทำเสาอะไรแข็งแรงช่างบอกลุงช้างเหร
1: อ
0: บอกใช่ครับลุงช้างแม่มันช้าขามันปวดขาทำไงดีเนี่ย
1: ถาม
0: หมาเปล่าเนี่ยรู้จักเราซะด้วยนะ
1: อ๋อ
0: ผมก็อยู่ตรงนี้ก็เป็นร้านตาสมสิ
1: อ๋อ
0: ตาสมแยกหนองลีค่ายบางละจันนะนะ
1: ใกล้ๆเนี่ยนะ
0: เออซื้อสูตรดั้งเดิมไปกินกล่องละ200
1: ซื้อไปเลย
0: อยู่แค่นั้นนะซื้อทีละกล่องก็ได
1: ้ซื้อ5กล่องก็
0: เขาไม่แถมหรอกต้องซื้อกับเรา
1: อ๋อไม่แถมเนาะต้องซื้อกับเรา
0: ซื้อกับเรา5กล่องแถมกล่องนึง
1: ไปซื้อที่ร้านค้าเขาแหละใกล
0: ้ๆร้านตาสมแยกหนองลีนู่นน่ะก็บอกหลวงพ่อนะหลวงพ่อยิ้มกับหลวงพ่อแย้มอ่ะเนาะถ้างวดนี้ถ้าถูกหวยเป็นแสนขึ้นไป
1: เป็นไง
0: ผมจะทำป้ายให้วัด
1: ทำป้าย
0: แต่ถ้าถูก20ใบนั้นน่ะนะแล้วรางวัลที่1นะผมออกคนเดียวเลยที่ดิบวิหารหลวงพ่อยิ้มหลวงพ่อแย้ม
1: น่าใจถึงพึ่งได้ซ
0: ะ
1: ด้วย
0: ต้องดูที่ใบละ6ล้านน่ะ
1: แล้วต้อง20
0: ใบ20ใบอ่ะ
1: คิดไปถูกเลยผม
0: จะพาคุณไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยว
1: โอ้โหเลี้ยงตังก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะแ
0: หมอ้าวแต่ที่แน่ๆเดี๋ยวไปนี่ก่อน
1: ไปไหนอ่ะ
0: ไปสำนักสงฆ์ทำยำปลาตำบลเขาตำยอดหน่อย
1: โอเคใกล้บ้านเนี่ยเขามีการ
0: ซื้อที่ดินกัน
1: ถวายสำนักสงฆ์
0: ถวายสำนักสงฆ์กันนะฮะลุงช้างก็ขายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถหักจากคุณผู้ฟังซื้อมาเนี่ยคืนบริษัทไป295 บาท
1: อ
0: ีก5 บาทให้ถวายให้กับสำนักสงฆ์เขา
1: ให้กับวัดเขาไป
0: เออไปซื้อที่ดินนะใครจะร่วมด้วยช่วยกันนะครับ
1: ได้ทั้งของได้ทั้งทำบุญนะนะ
0: ครับแล้วก็ที่วัดบางพึ่งเขากำหนดงานกฐินสามัคคีแล้ว
1: กำหนดมาแล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: วันที่เท่าไหร่นะ
0: 31ตุลาคม
1: อ้าวไปทอดกฐินกันที่วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่ลพบุรี
0: จะได้นำเงินมาปัจจัยของท่านสร้างสะพานให้เสร็จทีนึง
1: สะพาน
0: โดนช่างโกงไปเป็นไม่รู้เป็นล้านนะมั้ง
1: ไม่รู้ได้แต่ช่างผู้รับเหมาใหม่หรือยัง
0: เขาว่ามาดูแล้วเมื่อวันอันตรภาพประชาเนี่ยนั่นนะตอนนี้น่าจะตกลงแล้วเรื่องให้พี่ทันหมวดทันส่งข่าวหน่อย
1: ยังไงก็สร้างกันไปให้เสร็จ
0: สร้างกันไปให้เสร็จขี้เกียจอ้อมเนี่ยโอ้อ้อมไปนู่นนะผมอ่ะอ้อมไปห้วยแก้วนะ
1: มันไปได้หลายที
0: ่เออทีหลังไปอ้อมบางขามดีกว่า
1: น่ะเข้าหลังวัดไรไปได้เลยเนี่ยตรงเลยน่ะ
0: เมื่อคืนเห็นว่าอาจารย์หนึ่งนอนไม่หลับจำวัดไม่หลับเลยจำวัดไม่ได
1: ้ก็ไปอยู่กุฏิหลังใหม่อ่ะ
0: หลวงพ่อไล่ไปจันหนึ่งไปอยู่นู่น
1: ไปคุมอยู่ที่นั่น
0: คุมกุฏิหลังใหม่อยู่คนเดียวก็เหงาดิ
1: แล้วต้อง16ห้องไปเลย
0: 16ห้องอ่ะ
1: อ
0: ยู่คนเดียวอ่ะ
1: อ
0: ่ะสำหรับความสำคัญของวันเข้าพรรษาเนี่ยพระสงฆ์ผู้ที่จำพรรษาสามารถออกไปค้างที่อื่นได้ไห
1: ม
0: ไม่ได้แต่ว่าก็มีข้อยกเว้นนะเช่นพระสงฆ์ที่เจ็บป่วยหรืออาพาธต้องไปรักษา
1: ต้องไปอยู่โรงพยาบาลได
0: ้หรือกรณีบิดามารดาเจ็บป่วยนี่ไปได
1: ้
0: การเดินทางออกไปเพื่อระงับไม่ให้พระภิกษุสึกได
1: ้
0: พระวัดนุนจะสึกไว้เราไปห้ามไว้ได้เพื่อออกไปทำกิจธุระของคณะสงฆ
1: ์
0: เช่นออกไปซื้ออุปกรณ์มาเพื่อซ่อมกุฏิที่ชำรุดกับวัดไม่ทันมืดซะแล้ว
1: อันนี้อนุโลมได้อ
0: นุโลมได
1: ้กรณี
0: แต่ต้องไปพักที่วัดอื่นนะ
1: อ๋อ
0: กรณีที่ทายกนิมนต์ไปทำบุญเพื่อไปฉลองศรัทธาในการบำเพ็ญกุศลของเขาทายกคือผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุนะครับ
1: สามเณรเนี่ย
0: หากเป็นผู้หญิงจะเรียกว่าทายิกา
1: ทายิกา
0: เออ
1: ทายกนี่ก็ผู้ชาย
0: ผู้ชาย
1: ทายิกา
0: ผู้หญิง
1: โอ้
0: ธรรมคณายกเนี่ยผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได
1: ้
0: อันนี้คนที่ทำพิธีการต่างๆนะวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจาก วันอาสาฬหบูชาก็คือขึ้น15ค่ำเดือน8
1: ซึ่งเป็นวัน
0: ที่พุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญโดยความสำคัญของวันเข้าพรรษานั่นก็คือว่
1: า
0: พระสงฆ์จะได้อยู่ศึกษาพระธรรมวินัย
1: แบบเต็มที
0: ่ในขณะที่จำพรรษาตลอดระยะเวลา3เดือนเนี่ยนะ
1: เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศล
0: เช่น
1: ถวายพระอาบน้ำฝน
0: หรือการหล่อเทียนพรรษาเข้าวัดทำบุญตักบาต
1: รักษาศีลเจริญภาวนา
0: ถวายจตุปัจจัยทยธรรม
1: แล้วก็ยังได้มีโอกาสได้ฟังการฟังเทศน์นะ
0: ฟังเทศน์ฟังธรรมตลอดเวลาระยะเวลาเข้าพรรษาแม่พูดถึงเรียนพูดถึงเทียนหอพรรษาเนี่ยเทียนพรรษาเนี่ยเนาะ
1: เป็นไง
0: ผมจะไม่หายมาโหเพื่อนผมเลยเนี่ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: ไปหามันป่วยไม่สบายที่ไหนได้ก็สบายดีนะมันนั่งกินเหล้าแล้วมาชวนผมกินผมก็นั่งกินกับมันมันสักหมดไปสักครึ่งแบนมั้ง
1: แล้วไง
0: บอกจะกลับแล้วไม่ไหวแล้วบ้านอยู่ไกลบอกเอ้ยเดี๋ยวเทียนหมดมันค่อยกลับว่างั้นน่ะมันบ้านไฟไม่มีไง
1: เทียนก็เดี๋ยวก็หมดแล้ว
0: มันเอาเทียนเข้าพรรษามาจุดอ่ะดิ
1: ไอ้เทียนใหญ่ๆอ่ะนะ
0: ใช
1: ่โอ้3เดือนจะหมดไปแล้วน่ะ
0: เช้ามายังไม่ดับเลยดูสินะ
1: โอ้โหมันจะแกล้งเราอ่ะดินะ
0: ใช่อ่ะดิ
1: บาป
0: ผมก็เชื่อมันซะด้วยนะ
1: น่ะบาปทั้งคู่อ่ะแหละ
0: แล้วก็ยังเป็นเทศกาลงดเหล้าเข้าพรรษาสําหรับพุทธศาสนิกชนด้วยนะ
1: เพื่อให้ลดละแล้วก็เลิก
0: สิ่งอบายมุข
1: ทั้งหมดทั้งของมืนเมา
0: แล้วก็ให้พุทธศาสนิกชนมีโอกาสบำเพ็ญทาน
1: รักษาศีลฟังธรรม
0: และเจริญภาวนามากยิ่งขึ้น
1: แล้วก็ให้พระสงฆ์ได้หยุดการพัก
0: การไปเผยแพร่ศาสนาอาสาธนาตามที่ต่าง
1: ๆ
0: เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดจากการเหยียบย่ำการปลูกพืชพันธุ์ของชาวบ้าน
1: ที่ปลูกเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นข้าวอย่างเงี้ยนะ
0: ในฤดูฝนเรานี่แหละ
1: ช่วงฤดูฝนเนี่ยนะ
0: หลังจากที่พระสงฆ์ได้ออกเดินทางจาริกเผยแพร่พุทธศาสนาเป็นเวลา 8-9 เดือนเนี่ย
1: แล้วในช่วง
0: บางรูปก็ไปเดินทุดงอะไรเงี้ยนะแต่ในช่วงนั้นเข้าพรรษาจะต้อง
1: ช่วงนี้ก็ต้องให้พระสงฆ์ได้หยุด
0: พักแล้วก็อยู่ที่วัดนะ
1: จำพรรษากัน
0: ครับผม
1: ว่ากันไป
0: ไหนๆก็พูดเรื่องพระพุทธศาสนาแล้วล่ะประเภทของการเข้าพรรษาของพระสงฆ์เนี่ยนะ
1: มันยังไง
0: มี2ประเภทเขาเรียกว่าประเภทที่1ก็ปุริมพรรษา
1: ปุริมพรรษา
0: การเข้าพรรษาแรกหรือว่าปุริมพรรษาจะเริ่มวันที่1ค่ำเดือน8ในอธิกรรมาสจะมี8 2หนนะ
1: มี8 2หนแล้วจะเริ่มตั้งแต่วันแรม1ค่ำ
0: เดือน8หลังจนถึง15ค่ำเดือน11
1: หลังจากนั้น
0: ออกพรรษาแล้วพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาครบ3เดือนก็จะมีสิทธิ์ไปรับกฐินในช่วงเวลา1เดือน
1: 1เดือน
0: ออกพรรษาแล้วเดือนนึงนะเลยเดือนนึงแล้วเขาไม่เรียกกฐินแล้วนะ
1: เป็นพระป่า
0: ครับ เป็นพระป่าแล้วแล้วก็อันที่2ก็เรียกปัจฉิมพรรษาคือการเข้าพรรษาหลังหรือว่าปัจฉิมพรรษาที่จะใช้กรณีพระสงฆ์มีเหตุสุดวิสัยไง
1: ไม่สามารถกลับมาเข้าพรรษาแรกได
0: ้ประทังประเทศกลับไม่ทันถือตัวไม่ทันหรือไงนี่แหละ
1: จึงต้องรอเข้าพรรษา
0: เข้าพรรษาหลังขึ้นแรม1ค่ำเดือน9แล้วก็ไปออกพรรษาวันขึ้น15ค่ำเดือน12
1: ได้เหมือนกัน
0: ก็วันลอยกระทงแหละพระสงฆ์ที่จำพรรษาในวันออกพรรษาหลังเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์รับกฐินนะจ๊ะ
1: ช่วงหลังนี่จะไม่ได้เพราะมันเลยแล้ว
0: เดี๋ยวผมถามต้องตอบได้นะนักเรียนให้รู้ซะบ้าง
1: นั่นเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยนะ
0: ครับผ
1: ม
0: เดี๋ยวจะบักมามีสาระบ้างดิรายการเราใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: ไม่มีสาระเลยก็ไม่ได้
1: ก็ต้องมีธรรมะบ้าง
0: ครับ
1: อ
0: ้าวด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิกซ์ออย
1: โปรมิกซ์ออยนะ
0: โอ้โหพวกสั่งมาเยอะในร้านค้าเนี่ยเอาไปขายกันในร้านรีดแท้โอสถบ้านหมี่อย่างเงี้ย
1: มีขายแล้ว
0: บัวเภสัชโคมลงนั่นนะ
1: ไปซื้อกันได้แล้ว
0: น้ำเวทโอสถเนี่ยจะนาหนองม่วงเนี่ยนะ
1: นั่นก็ขาย
0: สี่ห้วนจันช่องแคอย่างเงี้ยนะ
1: เขาก็มีไปขายแล้ว
0: ที่ป่าโมกไอ้เจ้าหมูเลยนะ
1: โอ้ของเจ้าหมูนี่มีทุกอย่าง
0: ครับ
1: ไปซื้อกัน
0: แล้วก็สุกิจเภสัชและร้านสุกิจเภสัชไม่หยุดนะไม่หยุดวันพระวันเจ้ายังไม่สนใจอ่ะ
1: แกก็เปิดขาย
0: เปิดขายทุกวัน
1: เพราะบางทีบางคนก็ต้องการจะซื้อ
0: เพราะว่าเฮียก็ไม่ได้พุทธไม่ใช่เป็นข่าวพุทธเป็นคนคิดแต่ว่าคริสต์มาสเด็กก็หยุดไงแต่แกก็ทำบุญนะผมเห็นใครไปเลี้ยไรแกก็ทำบุญเนี่ยเป็นคริสต์ที่ทำบุญกับศาสนาพุทธได
1: ้ก็ทำได
0: ้ครับก็อันนี้ก็เป็นจิตอันเป็นกุศลเนี่ยนะครับถือว่าได้แต่พี่น้องมุสลิมเนี่ยเขาจะไม่ร่วมประเพณีของศาสนาอื่นนะเขาเรียกต่างศาสนิกนะครับแต่ว่าช่วยเหลือเกื้อกูลได้อย่างที่ผมบอกตอนน้ำท่วมภาคใต้อ่ะ แล้วคนใต้มุสลิมเยอะยังไม่เล่า
1: ตลาบ
0: มุสลิมรอบวัดเลยพระออกบิณฑบาตไม่ได
1: ้แล้วทำไงอ่ะ
0: พี่น้องมุสลิมก็เอาข้าวปลาอาหารเอาไปให
1: ้ไปแบ่งกัน
0: เขาไม่เรียกถวายนะเอาไปให้ไปแบ่งปันกัน
1: เป็น
0: เขาเรียกว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
1: ก็สวยงามไปอย่างนึง
0: อยู่ด้วยกันได้เขาอยู่ด้วยกันไม่มีปัญหาหรอกมีไอ้พวก 5-6 คนนั่นแหละอีก 10 กว่าคนนั่นแหละกับสวอีกคนนึงแหละ
1: คิดต่างวัยคิดต่างกันนะ
0: มีคนก็จะถอดถอนชื่อเยอะนะคุณนะแต่ก็อย่าไปว่าเขาเลยครับเขาก็มีสิทธิ์คิดของเขาเราอยู่ของเราให้เป็นความสุขก็แล้วกันนะ
1: ก็อยู่ให้เป็นความสุขอย่าคิดต่างเ
0: ถอะอย่าให้เจ็บอย่าให้ป่วยนะโพมิกออยเนี่ยเขาบำรุงฟื้นฟูไตนะแม่นะ
1: อ
0: ย่าไปกินเค็มเยอะอายุมากแล้วกินอะไรนิดแล้วหน่อยมันก็คงจะป่วยแหละ
1: เค็มเยอะก็ไตพังนะ
0: ครับ
1: เ
0: รื่องของไตเนี่ยสำคัญนะขั้นหนึ่งขั้นสองพอไหวนะ3 4แย่แล้วนะ
1: เป็นยังไง
0: โอ้โหหนักเลยขั้นที่5เนี่ยยังไงก็ต้องฟอกไต
1: ฟอกไตเนี่ยนะ
0: ครับไม่งั้นก็เดี๋ยวระบบการขับถ่ายมันก็แย่เลือดมันก็หนืดอะไรเงี้ยผมต้องบอกว่านอนกลางคืนเนี่ยเลือดหนืดนะตื่นเช้ามาดื่มน้ำเยอะ
1: ๆ
0: สัก2แก้วนะเลือดจะได้ไม่หนืดโปรมิกออยล์นี่กินก่อนนอน2เม็ด
1: โปรมิกออยล์
0: ครับบำรุงและฟื้นบำรุงเม็ดนึงฟื้นฟู2เม็ดนะครับโปรมิกออยล์ราคาเดียวกับดีแคร์
1: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ย
0: ครับอันนั้นเขาดูแลสายตาตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลย
1: ดีแคร์นี่เป็นแบบซอฟเยล
0: ซอฟเยลเม็ดนิ่มๆราคาเท่ากันนะกับโปรมิกออยกระปุก2กระปุกอ่ะ650
1: ราคาเท่ากันโปรเหมือนกัน
0: 2กระปุกจะกินได้เดือนนึงไงโปรมิกออยกินก่อนนอน2เม็ดใช่มั้ย
1: ใช่
0: ดีแคร์ตื่นเช้ามาก็กิน2เม็ดนะครับคุณภาพดีต่อตาราคา
1: ดีต่อใจนี่แหละ
0: นะครับรวมไปถึงยาย่าบิงอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาของบริษัทไทยทิพย์โอสถเขา
1: อันนี้เป็นแบบชนิดแคปซูลนะ
0: เป็นแคปซูลเนี่ยกระปุกนึงมีตั้ง60เม็ดนะ
1: ขายเพียง800บาท
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จ2เม็ดเลย
1: ยาย่าบริงนะ
0: กินได้เดือนนึงนะ2คนตายายอย่าแย่งกันซื้อคนละกระปุกเลย
1: คนละกระปุกก็แบ่งกัน
0: 1,500 แค่นั้นเองใช่ม
1: ั้ยใช
0: ่การประปาของกรุงเทพนะเขาเรียกปานปานครหลวงใช่ไหม
1: ว่าไงอ่ะ
0: ชี้แจงพื้นที่น้ำไหลอ่อนในวันนี้นะครับ
1: 30กรกฎาคมอ่ะ
0: เช็คเลยว่ามีที่ไหนบ้าง
1: เรื่องของปาปากรุงเทพมหานครเนี่ยนะ
0: ครับผมป
1: า
0: ปาเอ้าเป็นยังไงอะไรขึ้นมาแทนนั่นละดูที่นะโอ้ยนี่นะเออนี่
1: การปาปา
0: การประกาศปาปาของนครหลวงเขามาบอกว่าตอนนี้นะหลายๆที่น้ำประปาไหลอ่อนใช
1: ่
0: นะครับเอาไปไหนจะแล้วดูที่ข่าวอ่ะนี่ไอ้คุณเก่งเนี่ยสามารถคอนโทรลได้คอมพิวเตอร์เนี่ยคอนโทรลใครไม่รู
1: ้
0: อันนี้ชีบอกถูกเลยใช่แต่ด้วยดิน
1: ั่นดิ
0: ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์การประปานครหลวงหรือว่ากปน.
1: น้ำไม่ไหลประปาไหลอ่อนเนี่ย
0: ในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าบำรุงรักษาท่อประปาเอ๊ะไม่วันหยุดหรือไงเลยนะเ
1: ฮ้ออ้าวประปานี่ต้องดูตลอด
0: เ
1: นี่
0: ยมันหยุดเนาะตัดบรรจบท
1: ่อปรับปรุงดัดดันแรงดันเนี่ยนะ
0: แล้วก็หยุดปรับปรุงสถานีสูบจ่าย
1: แล้วก็โรงผลิตน้ำ
0: ให้มีรายละเอียดดังนี้ก็วันที่30เนี่ยตามจุดปฏิบัติงานพื้นที่กรุงเทพ
1: นนทบุรีและจังหวัดสมุทรปราการนี่แหละ
0: 1เลยประชาสงเคราะห์14แยก2ถึง7ครับในวันที่5มิถุนายนเวลา10นาฬิกา
1: จนถึง16นาฬิกา
0: โอ้อันนี้มันมาผิดเดือนแล้วนะเนี่ย
1: อันนี้เดือนมิถุนา
0: โอ้มันเลยไปแล้วอ่ะเนี่ยอันนี้ยังไงเนี่ยอ้าวข่าวนี้นะข่าวใหม่เนี่ยนี่30นี่หยุดอันนั้นเป็นหยุดชั่วคราวนะเพื่อตัดบรรจบท่อประธานที่วางใหม่ขนาด 1,000 มิลลิเมตรบริเวณถนนมาเจริญซอยเพชรเกษม81ถนนบางบอน5วันที่30เนี่ยนะ
1: 30กรกฎาคมตั้งแต่เวลา22นาฬิกา
0: จนถึง31กรกฎาคมเวลา5นาฬิกา
1: ปิดประตูน้ำท่อข้อประธานเน
0: ี่
1: ย
0: ท่อประธานขนาดใหญ่ 1,000 มิลลิเมตรไง
1: พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ย
0: น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลยก็ถนนมาเจริญซอยเพชรเกษม81
1: ทั้ง2ฝั่งเลย
0: ตั้งแต่หมู่บ้านวิสต้าอเวนิว เพชรเกษม81ถึง
1: คลองตะปลังและก็ถนนบางบอน5
0: ถนนเลียบคลองบางศรีเจริญฝั่งเหนือทั้ง2ฝั่งตั้งแต่คลองมหาสอน
1: จนถึงศรีสำราญนะคลองศรีสำราญนู่นนะ
0: ครับผมนี่บอกให้แล้วนะ
1: แจ้งเตือนกันนะชาวกทมที่ฟังกันอยู่ขณะเนี้ย
0: รองน้ำไว้ที่รองน้ำไว
1: ้อืม
0: เออเก็บน้ำไว้บ้านคุณไม่มีประสบการณ์เหมือนบ้านผมนี่
1: เราก็มีโอ่งสำรองอะนะ
0: บ้านผมถังพันลิตรได้3ถังอ่ะ
1: อืม
0: เออทำไมไหล2วันนะพอได้นะ
1: อยู่ได้แต่ใช้น้ำ
0: 3-4วันน่ะ
1: อืม
0: น้ำถึงบอกว่าสำคัญสุดเนี่ยเนาะ
1: ครับปัจจัยสำคัญก็คือน้ำเหมือน
0: ครับน้ำใจก็สำคัญน้ำมันสำคัญกว่ามั้ย
1: น้ำมันก็ต้องซื้อแพงหน่อยอะนะ
0: ครับผมอ่ะนอกเหนือจากนั้นเราก็ยังมีนี่ไบโอดีกินกันด้วยนะ
1: ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: สร้างกล้ามเนื้อสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย
1: เรียกว่าเติมเต็มกัน
0: เรากินอาหารเข้าไปเอนไซม์ในไบโอเนี่ยจะแปลงอาหารกลายเป็นโปรตีนเป็นพลังงานนี่แหละครับกระปุก100แคปซูลครับ
1: ขายกระปุกละ690บาทเนี่ยนะ
0: ใช
1: ่ซื้อไปเลย
0: 2กระปุกก็ได้1,300บาท
1: แต่ถ้าซื้อ4กระปุก1คาราเบลเนี่ย
0: อันนี้จ่าย 2,000 บาทแล้วก็แถมฟรีให้กระปุกหนึ่ง
1: แถมให้
0: กระปุก100เม็ดนะไม่ใช่กระปุก20ถึง10เม็ดนะ
1: ตัวขายอ่ะนะ
0: ขายตัวไหนก็แถมตัวนั้นแหละ
1: 100เม็ด
0: อืมก็เหมือนที่เราแถมไทยแคลพัดเหมือนกับเราแถม
1: น้ำมันงาดำ
0: ดีแคร์กับผสมแถมดีแคร
1: ์
0: มะละก็แถมมะละอะไรเงี้ยนะซื้อ4นะ
1: ซื้อ4ก็แถม1อ่ะนะ
0: ครับไทยแกพัดปวดกระดูกปวดข้อก็ซื้อ4แถม1เหมือนกัน
1: ซื้อ4แถม1กันน่ะ
0: โอ้เจ๊หมูป่าโมกเพียบเลยนะ
1: ไปซื้อกันได้
0: ไปซื้อกันซะบัวเพศัตว์โคมโรงเนี่ยนะ
1: โคมโรงก็จะมีหลายร้านสินค้าของเราเนี่ย
0: ทำเวชโอสถหนองม่วงเนี่ยนะโอ้วันนี้ผมไม่แน่ใจว่าลุงดอนจะมาจัดรายการหรือเปล่าน่าจะไม่มา
1: ลุงดอน
0: ที่ 90.75 เนี่ย
1: ผีบ่อยากเนี่ยนะ
0: เมื่อวานแกก็มาชั่วโมงสุดท้าย
1: เห็นอยู่อ่ะนะเมื่อวานเนี่ย
0: มาชั่วโมงสุดท้ายเราเล่นเหมือนจะ3ชั่วโมงนะ
1: เ
0: จ้าอิดเปิดสลับท่อนนี่ผมปล่อยมันไม่ช่างมันได
1: ้
0: ผมขับรถไปถึงสิงห์บุรียังได้ยินอยู่
1: เจ้าอิดเนี่ยนะ
0: ติดไปเปิดเอาช่อนที่3เนี่ยนะไอ้ท่อนแรกไม่เปิดเป็นไงนะครับกาแฟนะกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกดื่มจะให้ได้พี่น้องนครศรีธรรมราชยังไม่มีให้ดื่มยังอยากดื่มกาแฟที่ดื่มแล้วเนี่ยที่กล้าท้าคนเป็นเบาหวานดื่มเนี่ย
1: เป็นเบาหวานรับประทานได้
0: ก็คือนี่แหละกาแฟลิต้าเอ็มและ
1: กาแฟลิต้าเอ็มโก
0: ส่วนผสมเหมือนกันฮะสมถังเจ้าเกากี้เห็ดลิ้นจื
1: ้อแล้วก็กระชายดำเนี่ย
0: เหมือนกันหมดเลยไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีนเพิ่
1: ม
0: ไม่มีไขมันทรานนะครับเพราะนั้นใครที่ชอบหวานจะขัดใจกันหน่อยมันจะไม่หวานนะท้าคนเป็นเบาหวานดื่มได้เลย
1: ดื่มได
0: ้ส่วนใครที่ต้องการอยากจะแหมมีคอลลาเจนด้วยผสมไหมจะไปซื้อคอลลาเจนผสมไม่ต้องพอเราผสมให้แล้วในกาแฟลิต้าเอ็มโก
1: มีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืด อยู่ในนั้นด้วย
0: ครับผม
1: ทางด้านของกาแฟลิต้าเอ็มโก
0: ถุงหนึ่งมี20แก้ว
1: 380บาท
0: 2ถุง700
1: ซื้อ4ถุงก็ 1,000 บาท
0: ซื้อ 1,000 บาทใน4ถุงแล้วยังมีของแถมเนี่ยนะอยากรู้ไหมอะไรอ่ะ
1: ไม่รู้อ่ะ
0: มันคือ
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: ไม่ได้มีไว้ขายนะ
1: แถมให้1ก้อน
0: มีไว้แถมนะครับ
1: แต่จะซื้อต้องซื้อ6ก้อนถึงจะขาย
0: เออใช่
1: 300
0: ก้อนละ50บาทนะ
1: อ
0: ืมใช่นะครับเอ้ามีข่าวอะไรมาอีกนะเนี่ย
1: อืม
0: เศร้าสลดอะไรอ่ะสาววัยเบญจเพสเหยื่อโรงเบียร์นราธิวาสเสียชีวิตเป็นรายที่37แล้วครับ
1: นี่ยังเสียชีวิตเรื่อยๆเนี่ยนะ
0: ครับ
1: น่าสงสารไม่น่าไปเที่ยวเลย
0: ศพที่37แล้วสาววัยเบญจเพสอายุ25ปีเท่านั้นเอง
1: โรงเบียร์นราธิวาสช่วงกลางดึกของ12กรกฎาคมที่ผ่านมาด้วย
0: เธอไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชวิถีนะรายที่37แล้วคุณผู้ฟัง
1: เสียชีวิตเนี่ยนะ
0: ครับตอนนี้บรรดาศิลปินเขากำลังเรียรายกันจัดคอนเสิร์ตบ้างเอามาช่วยเหลือคนที่ประสบภัยจากโรงเบียร์นราธิวาสเนี่ย
1: แล้วก็37ศพแล้วเนี่ย
0: หลักๆเลยเขาก็จะช่วยวงดนตรีพวกเขาแหละวงทศกัณฐ์เนี่ยนะความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าม
1: ีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม
0: รายที่37คือนางสาวออนอนงสาริศรี
1: วัยเบญจเพสอายุ25ปี
0: เป็นผู้มาใช้บริการที่ร้านดังกล่าวซึ่งก่อนหน้านี้รักษาตัวอยู่ที่
1: โรง พยาบาลราชวิถี
0: เสียชีวิตช่วงเวลา5นาฬิกาของเมื่อวานเนี่ยนะครับ
1: หลังจากนี้
0: จะมีการนำศพส่งชันสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจต่อไป
1: ขอแสดงความเสียใจนะ
0: เสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยนะครับ
1: 37ศพแล้ว
0: ชีวิตน้องได้เกิดมาแค่25ปีเท่านั้นเอง
1: ไม่น่าไปเที่ยวเลยเนาะ
0: ใช่เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าอะที่อะโคจรเนี่ยไปเที่ยวบ้านเราก็สนุกได้นี่คาราโอเกะมีร้องทุกบ้านเลยตอนเนี้ย
1: เดี๋ยวนี้มันมีร้องกันได้
0: ใช่
1: เปิดร้องฟังกันประหยัดเยอะ
0: แต่อย่าไปเปิดดังเกินเหมือนพี่เขยกับน้องเมียเมื่อวานนี่ยิงกันตายฟันด้วยนั่นนะ
1: ที่ว่าเปิดเพลงดังอะไรเนี่ย
0: โอ้ยน้องเมียเปิดเพลงลั่นทุ่งเลยไอ้พี่เขยก็ไปทำงานมาเหนื่อยๆก็ไอ้หนูเบาๆหน่อย
1: อยากพักผ่อน
0: อยากจะพักผ่อน
1: แต่เป็นไง
0: ไม่พอใจต่อยกันสู้พี่เขยไม่ได
1: ้หลังจากนั้น
0: เข้าไปในห้องปั๊บเดียวออกมาพร้อมกับวุฒิมีดวุฒิปืนเลยอ่ะ
1: เอามาทำไมอ่ะ
0: มายิงพี่เขยไม่พอนะยังเอามีดฟันเข้าไปอีกนะ
1: นาน
0: ห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟัง
1: และเป็นไง
0: คุกสิครับ
1: พี่เขยก็ตาย
0: พี่เขยก็ตาย
1: โอ้ไม่น่าไปเตือนเขาเลยเนาะ
0: คุณนี่คนนึงชอบไปเตือนข้างบ้านระวัง
1: ก็เตือนกันบ้าง
0: ครับ
1: ก็อยากให้เขาไม่ทะเลาะกัน
0: อย่าไปทะเลาะกันเลยครับพี่กับน้องกันเนาะนี่ก็เหมือนกันเนี่ยเนี่ยคนเนี่ย
1: เป็นไงล่ะเนี่ย
0: ป๋าเสรีไม่ยอมจบนะจะบอกให้
1: เรื่องอะไรอีกอ่ะ
0: ก็นี่ไงประกาศประเก็บพยานหลักฐานคดีเขากระโดงเพิ่มเติมอ่ะ
1: โอ้นี่ท่านเดินทางเรื่องเขากระโดง
0: โอ้เดินหน้าเก็บพยานหลักฐานคดีบุกรุกที่ดินของรป
1: ภ.
0: รถไฟไทยหาได้ไหมแล้วเพิ่มเติมย้ำไม่ประสงค์ไกลเกลี่ยหลังถูกเนวินชิดชอบฟ้องข้อหาหมิ่นประมาท
1: โอ้มีการฟ้องกันด้วย
0: และก็แจ้งความเท็จโอ้ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากมรคินกนะ
1: มรคินกอะนะ
0: เอาใครเป็นเบาหวานกินที
1: ่อ้าวกินได
0: ้แต่อย่าลืมกินยาโรงพยาบาลนะ
1: หมอหาหมอก่อน
0: เออไปหมอก่อนถ้าหมอก็ไม่ได้บอกเป็นเบาหวานก็ไม่ต้องไปกินมัน
1: ใช
0: ่ถ้าเขาบอกแหมโชคดีเหลือเกินคุณเป็นเบาหวานนะเนี่ย
1: ทางโรงพยาบาลก็ใช้เบาหวานมากิน
0: กินได้กี่วันแล้วหายป่ะ
1: กินวันเดียวหายเลย
0: โอ้โหหมอโรงพยาบาลไหนวะน่ะ
1: ไม่ใช่เบาหวานหายนะ
0: อะไรหาย
1: ยาหายไม่รู้ไปไว้ไหน
0: วางไม่เป็นที่ว่างั้น
1: เอามาลักขี้นกของเราแน่นอน
0: กินคู่กับยาโรงพยาบาลเลยแม
1: ่นานควบคู่กันไปตามกันไป
0: แต่คนโบราณก็บอกเป็นยาเน
1: า
0: ะ
1: อ้าวเขาบอกก่อนเขาบอกกินกันเนี่ย
0: สมัยนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ยาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะ
1: แล้วมากินแล้วมันขมว่ะนะ
0: ไม่ขมของเราอะ
1: ของเรามันเป็นสำเร็จรูปไปแล้ว
0: เมื่อวานนี่ยายแช่มต้มมะละต้มมิท่าไหนไม่รู้ขมยังเลยเนาะต้มข้าวโพดก็เหมือนกัน
1: เป็นไง
0: มีแต่เม็ดหากินดีๆไม่ได้มีแต่เม็ดเนี่ยจริงอ่ะ
1: แล้วหลังก็อาจจะสั่งไปต้มมาดิ
0: นี่เลยครับท่านเสรีพิสุทธิ์นะครับวีรบุรุษนาแกท่านเป็นหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย
1: ในพรรคในท่านคนเดียวเนี่ยนะ
0: บอกว่าวันเนี้ย
1: เป็นไง
0: จะพาทนายความลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย
1: ์เพื่อไปเป็นเก็บพยานหลักฐานคดีบุกรุกเน
0: ี่
1: ย
0: ไปเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติม
1: ที่ดินของ
0: การรถไฟอ่ะอีกทั้งเพื่อให้ทนายความได้เห็นพื้นที่จะได้เข้าใจรู้เรื่องข้อเท็จจริง
1: ข้อเท็จจริงก่อนที่จะเริ่มการไต่สวนคดี
0: ในวันที่17สิงหาคม
1: เดือนหน้าเนี่ย
0: โดยวันที่31กรกฎาคมเนี่ยจะไปที่ศาลเพื่อ
1: ให้ศาลออกหมายเรียก
0: พยานเอกสารไง
1: ถ้า
0: ศาลไม่สั่งเอกสารขอไม่ได้นะ
1: นั่นสิ
0: แล้วก็ขอเรียกพยานบุคคลที่จะมาเพื่อประกอบคำซักทาคัดค้านด้วย
1: นั่นสิ
0: ทางด้านป๋าเสรีบอกว่าครั้งแรกอะ
1: ตั้งใจ
0: มันจะไปเยือนบุรีรัมย์อีกครั้งหนึ่งเพื่อตรวจสอบพื้นที่ที่มีการบุกรุกที่ดินของการรถไฟของประเทศไทยภายในเดือนกรกฎาคม
1: และก็เมื่อไปต้นเดือนเนี่ยนะ
0: รับ
1: ต้นเดือนเนี่ย
0: ดันไปรับหมายศาลจากบุรีรัมย์ว่าถูกคุณเนวินชิดชอบฟ้องข้อหาหมิ่นประมาท
1: แล้วก็แจ้งความเท็จด้วย
0: ที่ศาลก็นัดไก่เกลี่ยกันวันที่6สิงหาคมเนี่ย
1: เวลา 9:30 นแ
0: ล้วก็ไต่สวนมูลฟ้องวันที่17สิงหาคมเวลา 9:30 นด้วย
1: ด้วยความเคารพต่อศาลนะ
0: ตนก็ต้องพิสูจน์ความจริงมากกว่า
1: ได้โทรศัพท์ไปเรียกเจ้าหน้าที่ศาลเนี
0: ่ยไปเรียน
1: ไปเรียนเจ้าหน้าที่ศาล
0: ไปเรียกเขาไม่ได้หรอกไม่ได
1: ้ศาล
0: ท่านรู้มังศาลอยู่ที่ไหนอ่ะไปเรียกได้ไงเอ้าใช่
1: ไ
0: หม
1: ไปเรียน
0: ให้รู้ว่าการเรียนท่านผู้พิพากษาเจ้าของคดีว่าตนไม่มีความประสงค์ที่จะไก่เกลี่ย
1: เรื่องนี้
0: ขอดำเนินการไปตามกระบวนการพิจารณาวะ
1: ไม่ยอมไก่เกลี่ยด้วย
0: โอ้นี่พอเรื่องนี้ความบัวไม่ทันหายนะความควายเข้ามาอีกเรื่องของอะไรอ่ะเรื่องพรรคภูมิใจไทยครับ
1: เป็นยังไงอ่ะนะ
0: โอ้โหคุณสุประชัยเย้ย
1: เ
0: ฮ้ยหลักฐานมีเพียบไอ้เรื่องกกต.ที่มันจะไปต่อบัวสวสีต้มเนี่ยนะ
1: เอาเรื่องของ
0: หัวสวนี่ผมมีหลักฐาน
1: อ๋อสุประชัยท่านว่างั้น
0: เ
1: น
0: ี่
1: ยนะ
0: เมื่อวานนี้ครับคุณสุประชัยใจสมุทรประธานคณะกรรมการด้านกฎหมาย
1: ของสสพักภูมิใจไทย
0: โพสต์ข้อความถึงนักวิชาการที่กล่าวท้าทาย
1: กกต.กรณีว่า
0: ร้องเรียนกกต.กรณีหัวสวส้มโดยยืนยันว่ากกต.ยกเรื่องขึ้นสอบสวนได้เองยกวิชาการเป็นอำนาจตาแห่งตำแหน่งมีรายละเอียดเยอะนะมันต้องไปอ่านหลักเรื่องเนี้ย
1: นั่นสิ
0: เรื่องโอ้โหไหนจะเขากระโดงไหนจะหัวสว
1: อ
0: ุ้ยจะเป็นทำไมครับ
1: สรุปท้ายให้หน่อยสินะ
0: สรุปท้ายเนี่ยนะกกต.ก็สามารถสืบสวนไต่สวนไปได้ว่าท่านสวกลุ่มท่านเช่นเทวฤทธิ์ท่านเทวฤทธิ์เนี่ยนะหรือท่านอาจารย์นันทนาได้รับการเลือกตั้งเป็นสวมาตั้งแต่ระดับอำเภอจนถึงระดับประเทศมีกระบวนการหัว
1: โกง
0: หรือไม่นั้นผมขอเรียกร้องให้คณะกรรมการเลือกตั้งรีบดำเนินการตามมาตรา41โดยเร็วพลันตามคำเรียกร้องหรืออ
1: ยากจะให้มีการร้อง
0: ก็ยินดีจะให้นะครับหลักฐานมีเพียบครับ
1: มีเพียบในสุประชัยว่าอย่างนั้น
0: หลักฐานผมมีเพียบคุณแน่จริงคุณมาสิใช่ไหม
1: ว่ากันไป
0: ว่ากันไปแต่หลักฐานเรามีนะหลักฐานการจดทะเบียนเป็นยาสามัญประจำบ้านเนี่ยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเนี่ย
1: เ
0: ป็นก้าวไปรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นนี่กินสูตรดั้งเดิม
1: ดั้งเดิมก็กล่องละ200บาทเนี่ยนะ
0: จะบรรเทาอาการปวดได้จริงไม่ได้หมูไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตอรอยด์ทะเบียนยาก็มี G33/55เนี่ยนะถ้ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็กินแบบแคปซูลไปแคปซูลเนี่ยเป็นแคปซูลกระปุกนึงก็300บาท
1: 300
0: ซื้อ2กระปุกก็
1: 2กระปุกก็600
0: เออซื้อ2กระปุกไม่ต้องเสียค่าส่งไง
1: ไม่ต้อง
0: คือไปซื้อกับร้านค้าก็ได
1: ้อ
0: ย่างเมื่อวานเนี้ยคุณพี่โทรมาจากอินบุรีจากประสุกนะบอกมันไม่มีขายกันนี่สิผมให้มาซื้อที่ร้านหมอเก่งหรือร้านอุดมเวชตลาดหน้าวัดยางทองเอ็นอินบุรีร้านรัตดาโอสถหน้าอยู่ติดกันนั่นแหละกับร้านอุดมเวชอ่ะนะโอ้ไกลผมต้องข้ามฝั่งแม่น้ำไปอีกถ้างั้นอยู่ตรงไหนประสุกโอ้ยงั้นขี่ไปนู่นเลยขี่รถไปโพดำๆตกเลย
1: ประสุกนี่อินบุรีเนี่ย
0: ประสุกไม่ใช่ประสุกนี่อินบุรี
1: อินบุรี
0: แต่โพดำๆตกกับสัพยา
1: อันนั้นคือชัยนาท
0: แต่มันรั้วบ้านเขาติดกันไง
1: มันเขตติดต่อกัน
0: อ๋อหมอสายทองที่เคยเป็นพยาบาลโรงพยาบาลนี่นะใช่เขาเปิดร้านเขามีทะเบียนเขามีใบอนุญาตเรียบร้อยไปเถอะ
1: ถูกต้อง
0: อยู่ตรงท่าน้ำใช่เลยเขาชื่อร้านเวชโอสถแต่จริงๆกับหมอสายทองนั่นแหละไปซื้อกันซะนะเฮ้ยประเดี๋ยวประดาวชั่วโมงชั่วโมงเองแล้วเนี่ย
1: อ้าวว่ากันไป
0: รีบอ่านจะรีบไปวัดไปกินข้าวของวัน ไปกินข้าวเพลนไปกินข้าวคนบาทหลวงพ่อเขานะนี่ซาอุดิอาระเบียกับสหรัฐเล่นข่าวต่างประเทศหน่อย
1: จับมือสหรัฐเนี่ย
0: โจมตีกลุ่มติดอาวุธหนุนอิหร่านในอิรักครับ
1: เอามีแบบนี้ด้วย
0: ซาอุดิอาระเบียร่วมกับสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใส่กลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในประเทศอิรัก
1: เพื่อตอบโต้ในการโจมตีโดน
0: ใช้โดยโจมตีด้วยโดน
1: และก็ขีปนาวุธ
0: ต่อฐานทัพสหรัฐและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดิอาระเบีย
1: ขณะที่ราคาน้ำมันโลกตอนนี้
0: พุ่งกว่า 40% แล้วครับจากความกังวลต่อการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบเฮอร์มุซน้ำมันจะขึ้นราคาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะซื้อปุ๋ยตอนนี้รีบตุนนะครับ
1: บอกขึ้น 4%
0: 4% นะร้อยหนึ่งขึ้น4บาทนะเป็นไงล่ะทีเนี้ย
1: เดือดร้อนกัน
0: เลยเดือดร้อนนี่เฉพาะน้ำมันดิบนะเดี๋ยวพักกันไปอีกโอ้โหจะอะไรเท่าไหร่ผม
1: ไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์นะนะ
0: ไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เลย
1: ว่ากันไป
0: แล้วบอกเราก็อ้างอิงราคาน้ำมันสิงคโปร์ทั้งๆเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับสิงคโปร์นะน้ำมันดิบเราก็ซื้อมาเองนะขนาดเอาเรือมาเรือยังโดนยิงตายไปกี่คนอ่ะ
1: 4 คนหรือ3 คนเนี่ยนะ
0: นั่นแหละเสร็จแล้วก็นะได้น้ำมันมาก็ต้องมากลั่นบ้านเรามีโรงกลั่นทั้ง4-5โรงนู่นน่ะไปอ้างสิงคโปร์ได้ยังไงก็ไม่รู้ไม่เข้าใจ
1: ไม่รู้นะ
0: นะ
1: ว่ากันไป
0: ฝากพี่หนูหน่อยนะพี่หนูนะหนูที่ช่างทำบ้านผมชื่อหนูไงกองบัญชาการกลางสหรัฐเปิดบอกว่ากองทัพสหรัฐและซาอุดิอาระเบีย
1: ได้ร่วมกันปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ
0: ต่อเป้าหมายของกลุ่มติดอาวุธที่รับการสนับสนุนจากอิหร่าน
1: ในพื้นที่ภาคตะวันออกของอิรักคุณนะ
0: เพื่อตอบโต้การโจมตีด้วยโดนมากกว่า30ครั้ง
1: ใน72ชั่วโมง
0: 72ชั่วโมงโดนกันไป30รอบ
1: ที่ผ่านมานี่แหละ
0: สหรัฐระบุว่าเป็นการโจมตีที่ได้รับการสั่งจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านทางสภาของเขาเนี่ยบอกว่าเป้าหมายของการโจมตีเนี่ยนะคือฐานลำเลียงอาวุธและศูนย์สนับสนุนด้านโลจิสติกด้านขนส่ง
1: กลุ่มติดอาวุธที่
0: ฝักฝ่ายอิหร่าน
1: ฝักฝ่ายอิหร่านเนี่ยนะ
0: ถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีฐานทัพสหรัฐ
1: และก็โครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงานของซาอุดิอาระเบีย
0: พร้อมกับเรียกร้องให้อิหร่านและเครือข่ายตัวแทนยุติการโจมตีมิฉะนั้น
1: สหรัฐจะดำเนินการทางด้านมาตรการทางด้านทหารเต็มเพิ่มเลย
0: ครับผม
1: เติมด้วย
0: อันนี้เอามาเล่าให้ฟังหน่อยนะไม่เกี่ยวกับบ้านเราไอ้ที่เกี่ยวน้ำมันขึ้นราคาแน่นอน
1: มันก็สะเทือนกันไปหมดนะ
0: ครับ
1: เม
0: ื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยนะไปเก็บกู้ระเบิด
1: แล้วเป็นไง
0: ไปเหยียบ PMN ขาซ้ายขาดสาหัสเลยนะ
1: เอาอีกแล้ว
0: ที่แถวๆชายแดนจังหวัดสระแก้วอ่ะ
1: โอ้
0: นะครับ
1: ยังไม่หมดไงเนี่ย
0: โอ้โหท่าไหนไม่รู้เป็นจ่าแล้วเนี่ย
1: เป็นจ่า10เอกใช่ไหม
0: ครับรายงานข่าวจากกองกำลังบุรพาบอกว่าเมื่อ11นาฬิกาเมื่อวานนี้
1: เจ้าหน้าที่เก็บทุ่นวัตถุระเบิดเนี่ยนะ
0: ได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังเหยียบทุ่นระเบิด PMN
1: ขณะปฏิบัติกรรมการสำรวจพื้นที่อันตราย
0: ยืนยันว่าเป็นบริเวณบ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่งโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูง
1: จังหวัดสระแก้ว
0: ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอรัญญประเทศเป็นการเร่งด่วนนะ
1: สงสารเน
0: า
1: ะ
0: รายงานข่าวระบุว่าหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม
1: เข้าปฏิบัติการตามแผนในพื้นที่อันตรายยืนยัน
0: บ้านหนองจานซึ่งเป็นพื้นที่นอกแนวพื้นที่หน่วยควบคุมจากการรบพื้นที่ประมาณ 8,800 ตารางวาครับ
1: โดยปัจจุบันสามารถดำเนินการเก็บกู้แล้วก็ตรวจสอบพื้นที่แล้ว
0: ครับ
1: ทั้งหมดก็ 62,000 ตารางเมตรเนี่ยนะ
0: ครับคงเหลือพื้นที่อันตรายเพียง 18,800 ตารางเมตรคิดเป็นร้อยละ 23.7
1: แต่ระหว่างปฏิบัติงานเป็นยังไง
0: จ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นเจ้าหน้าที่ตำรวจทางเทคนิคสังกัดกองพันทหารม้
1: า
0: ที่30นะครับได้เข้าทำการตรวจทางเทคนิคในพื้นที่และตรวจพบแนวทุ่นระเบิดชนิด PMN ซึ่งเป็นทุ่นระเบิดเก่าครับ
1: เป็นทุ่นระเบิดเก่าม
0: ันไม่ได้วางใหม่หรอก
1: จึงได้ดำเนินการตรวจสอบบริเวณโดยรอบ
0: เพื่อกำหนดขอบเขตของแนวทุ่นระเบิดครับ
1: อย่างไรก็ตามระหว่างที่มีการสำรวจเนี่ย
0: ตอนที่ต้องตรวจสอบตอนที่11นาฬิกา
1: เจ้าหน้าที่เป็นยังไง
0: ไปเหยียบทุ่นระเบิดชนิด PMN ส่งผลให้เกิดการระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัส
1: ขาด้านซ้ายขาดด้วย
0: ขาขวาได้รับบาดเจ็บอย่างหนักจากสะเก็ดระเบิดครับ
1: น่าสงสาร
0: มีอาการบวมแล้วก็บาดแผลรุนแรงครับ
1: ขณะที่แขนซ้ายก็มีบาดแผลจากการจากสะเก็ดระเบิดด้วย
0: ทางนี้ผู้บาดเจ็บยังรู้สึกตัวดีนะครับในช่วงแรกหลังเกิดเหตุครับ
1: เอาให้กำลังใจท่านนะ
0: ภายหลังเกิดเหตุชุดปฏิบัติการก็สั่งยุติภารกิจทันทีครับ
1: พร้อมทั้งเร่งให้การช่วยเหลือและเลี้ยงคนที่ได้รับบาดเจ็บ
0: ส่งโรงพยาบาลอรัญประเทศเพื่อรับการรักษาโดยด่วน
1: โดยรายงานล่าสุดเป็นยังไง
0: ยังคงอยู่ในภาวะสาหัสอยู
1: ่ยังสาหัสด้
0: ว
1: ย
0: เดี๋ยวรอฟังข่าวกันต่อไปแล้วกันเน
1: า
0: ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะกลับมาครับชั่วโมงนี้ขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะเดี๋ยวเรากลับมาอย่าหมุนคลื่นหนีไปไหนนะจ๊ะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรมุ่งช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-169
4: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จัทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13

0: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์สงเงียม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: เล่นพนันบอลได้มานานเลยครับ
2: ป.6เริ่มเล่นครั้งแรกมันได้เงินนะมันได้จริงมันได้มาง่ายนะครับหกสิบสามฟองบอลเอ้า4-2ยิงเต็มอะไรเงี้ยนัดที่แล้วแพ้มา7-3เรียบร้อยเอ้าราคาหายแล้ว
3: ไปแล้วโ
2: อ้เงินหมดแล้วครับ
3: เดี๋ยวจัดสัมภาษณ์อะไรกันครับ
1: เมื่อก่อนคือแม่พอรู้บ้างแล้วพอเล่นได้นานใช่ไหมครับ
4: ไม่รู
1: ้เดี๋ยวเราไปเรื่องอะไรพี่ตามตาต้องกัน
2: ผมว่าแล
4: ้
2: ว
4: แม่รู้หมดแล้วสิ่งที่กล้าพูดต้องทุกวันเงินทุกบาททุกสตางค์ขอแม่ทั้งนั้นเลย
2: แต่มันก็เล่นเหมือนสนุกสนุกมันก็ไม่ได้
4: สนุกหรอก้า6ปีที่ก้าเล่นปลาเข้าไปแสนกว่าแม่พูดเสมอสิ่งที่มันไม่ดีในชีวิตของคนที่ทำให้คนล้มเหลวคืออะไร
2: มานาน
4: เพราะนี้แม่เสียใจแทบจะเดินไม่ได้เลยนะเฮ้ยถ้าวันนี้หนูเล่นแล้วหนูแทงเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วเยอะเยอะมากขึ้นแล้วหนูแม่จะทำยังไง
2: ขอโทษ
4: เสียใจ
2: โอ้
4: หนูสัญญาแม่ได้ไหม
2: สัญญาไม่เล่นจริงๆโอ้ก็เลยไม่เอาไม่เห็นแม่ร้องไห้นานแล้ว
4: แม่รักหนูนะ
2: หนูรักแม่

0: สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับ
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย081-780-5575 081-780-5575
3: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่น

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924-4377โทร081924-4377

0: ายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081 290 1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรมุ่งช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: กลับมาชั่วโมงที่สองครับยังชวนกันไปทำบุญอยู่นะจ๊ะ
1: มาทำบุญกัน
0: อย่างทักทายคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมทั้งวทป711วสป1449
1: เสียงจากข้าจักรพงษ์จังหวัดปราจีนบุรี
0: จส1กรุงเทพ657
1: ก็รับฟังกันได้
0: ชัยบันดาลลพบุรีย
1: ังอยู่ด้วยกัน
0: แล้วก็รส4จังหวัดชุมพรระบบ FM
1: FM ก็ฟังได
0: ้ตำรวจตะเวนชายแด
1: น
0: ที่นคร
1: ศรี
0: ธรรมราชนี่ครับรวมไปถึงน่าจะเป็น 90.75 โรงหนังทหารบกวงเวียนสระแก้วลพบุรีด้วยแหละเพราะว่าถ้าเดี๋ยวลุงดอนไม่มาผมก็ส่งไฟล์ไปให้น้องอิดเขาเปิดให้นะ
1: นาน
0: ครับแล้วกลางคืนเราก็จะมาฟังกันต่อที่
1: จอทล1197เที่ยงคืนถึงตีสาม
0: แล้วก็สามทุ่มถึงเที่ยงคืนก็
1: วสป711ลพบุรี
0: อย่าหมุนหนีไปนะให้กำลังใจกันหน่อยจะได้อยู่กันนาน
1: ๆเวลาก็เปิดฟังกันยาว
0: คร
1: ับ
0: ผมไม่เรานะไอ้ที่เขากำลังโฆษณากันเนี้ยอะไรลาโทน่าหรืออะไรนะของน้องเขาพวกก็ท่าดีนะ
1: ครับ
0: ไม่มาเที่ยวมาเยี่ยวก็ยังดีนะ อ้าวก็ไม่เป็นไรนะถ้าไม่ได้ฟังแล้วไม่ชอบแล้วก็โทรมาบอกเฮ้ยช้างเฮ้ยหมูเฮ้ยรายการนี้มันต้องอย่างนี้นะวะต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะมีน้องแคร์อยู่คนหนึ่งอ่ะชอบฟังข่าวเราแล้วก็หาข่าวนู้นข่าวนี้มาอ่านหน่อยเลยประมาณนั้นนะ
1: ใช่ค่ะก็อยากฟังข่าว
0: ครับ
1: แกชอบข่าวนี้แกก็อยากให้ฟังแต่ข่าวนี
0: ้แล้วก็บอกมาแล้วก็หาจังเลยนะหาไม่เจอเนี่ยจะไปเอาข่าวมาจากไหนไม่รู
1: ้แกก็คงเป็นนักข่าวแล้วมั้ง
0: ก็คงเป็นนักข่าวเก่าอะนะ
1: นั่นแหละก็เหมือนเมื่อก่อนผมนะยังไม่ได้เป็นนักข่าว
0: ต้องหาข่าวมาอ่านเองใช่ไหม
1: ลำบากเลย
0: แล้วเป็นไงเล่าให้ฟังประสบการณ์หน่อย
1: ไม่อยากเล่าแล้วแล้วทุกวันไปหาข่าวอ่านอย่างเดียวเลย
0: คนแถวเอราวัณก็เรียกเลยนะ
1: เ
0: ฮ้ยมาแล้วผัวหมา
1: ผัวหมาแหละสมัยก่อนเนี่ย
0: รถชนรถชนน้องหมาตายกลางถนนคนก็ไปมุ้งดูกันนะ
1: อย่าไปหาข่าวมาอ่านก็ลุงช้างไม่ยอมเปิดทางเลยเราก็คนฉลาดนะ
0: ขอทางหน่อยผมผัวคนตาย
1: บอกผมผัวเขาไปดูเมียดูลูกหน่อยเราก็เปิดทางให้เขา
0: ไปมันมีอยู่คนหนึ่งพูดถึงมาด้วยไงบอกโ
1: อ
0: ้โหทำไมคุณเอ้ยลูกยังเล็กอยู่เลยเนาะแหมพอกันโชเล่เลย
1: พอไปถึงได้แล้วแ
0: หละแม่ลูกอ่อนโดนรถชน
1: คนก็บอกมาที่ผมคนเดียวเลย
0: แล้วเวลาไงอายแล้วทำไง
1: อายเดียวโห
0: อายแล้วขอทาง
1: หน้ามือตาแจ้งเลย
0: บอกเขาว่าไง
1: คอยหนีหลบกันไม่บอกใครนะคอยหลบแหวกคนหนีมา
0: แล้วกูภัยก็ว่าไง
1: ตะโกนนะขอหลีกทางให้ผัวหมาออกไปหน่อยแล้วก็ได้แล้วผมเลิกหาข่าวเลยอ่านอย่างเดียวก็ลุงช้างสบาย
0: จะไม่หาหรอกถ้าตัวเองก็เกิดเป็นข่าวก็เยอะนะ ผมก็เกิดเป็นข่าวเหมือนก
1: ัน เป็นไง
0: ก็ขับรถมันผ่านหน้าไปตีลังกาต่อหน้าต่อตาเลยมันปาดผมไม่นิดเดียวเลยนะ
1: โอ้อันตราย
0: ฝนมันตกกันถนนมันลื่นไง
1: ต้องระวังนะ
0: ครับแล้วไม่ไปชนเขาเดี๋ยวเขาก็มาชนเราเนาะ
1: ครับ
0: อ่ะวันนี้ก็หลายคนก็คงไม่ได้ฟังในช่วงเช้าอ่ะน่าจะไปทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษากัน
1: ถึงเวลาทำบุญก็ทำกันไป
0: แล้ววันนี้ก็อย่าลืมนะตอนเย็นก็ไปเวียนเทียนกันเวียนเทียนเพื่อรำลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าวัดฟังธรรมกันบ้างแล้วก็อย่าลืมงดเหล้า
1: เข้าพรรษากันนะ
0: ครับ
1: เชื่อผมเถอะนะ
0: ผมเคยงดมาแล้ว
1: ผมก็เข้าพรรษานี่เดี๋ยวผมงดเหล้าเลย
0: งดเหล้าวันไหนอ่ะ
1: ก็วันเข้าดีนะ
0: แล้วกินวันไหนอ่ะ
1: เอาก็เข้าพรรษา
0: พอเข้าที่วัดใช่ไหมกลับมาถึงบ้านกลึบเลยใช่ไหม
1: สามเดือน
0: สามเดือนหรือสามชั่วโมง
1: สามเดือน
0: ก็เป็นการเซตชีวิตเราร่างกายเราอะนะไม่งั้นกินไปมากๆตับพัง
1: เรียกตับแข็ง
0: ตับแข็งศิลปินนักร้องหลายคนนะมะเร็งตับอย่างเงี้ยนะตับแข็งอย่างนี้นะครับบางคนก็ไตวายต้องฟอกไตกันโอ้
1: นั่นพวกนี้พวกเข็มจัด
0: ผลจากการกินอาหารล้วนๆนะครับใครที่กำลัง

0: มีปัญหาแบบนี้นะโทรมาคุยกับลุงช้างหน่อยลุงช้างไม่ใช่หมอนะแต่แนะนำได้นะครับว่าควรจะรักษาตัวเรายังไงก็พูดตรงนี้เลยไม่ต้องถามก็ได้เรื่องอาหารล้วนๆนะครับเรากินอาหารกินอาหารเป็นยาหรือจะกินยาเป็นอาหารเนี่ยเวลาเราพูดถึงไบโออีพัทเราจะพูดถึงนี้ตลอดเลยนะ
1: ไบโออีพัทนี่มันมีสารโปรตีนอยู่ในตัวอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เติมเต็มกัน
0: ซื้อกินเนี่ยไม่ใช่แหมรอให้ป่วยแล้วค่อยกินนะมันไม่ใช่ยานะหรือได้ป่วยแล้วจะกินโถ่เดี๋ยวตีตายมันต้องกินตอนไม่ป่วยเหมือนการออกกำลังกายอ่ะวันละ15 นาที20 นาทีเนี่ย
1: ก็ต้องออกกันบ้าง
0: ครับผม
1: ค
0: นนอนสบายตีพุงนอนไขว่ห้างกระดิกเท้าดักดักนอนดูโทรศัพท์เป็นไงล่ะพอตอนเย็นลุกไม่ขึ้นโอ้เส้นตึงเป็นอย่างนั้นไปออกกำลังกายซะหน่อย
1: ออกกำลังกายกันบ้าง
0: แล้วก็ดื่มน้ำอย่างน้อยๆสักวันละ7-8 แก้วนะพอตื่นช้ามากินเลย2 แก้วครับ
1: 2 แก้ว
0: เดี๋ยวเลือดหนืดเอาจริงๆน้ำนี่โอ้โหสุดยอดของโอสถทิพย์เลยแหละ
1: โดยเฉพาะตอนกลางวันร้อนๆเนี่ยโหถ้าขาดน้ำไม่ได้เลย
0: อย่าไปเอื้อกเอื้อกนะค่อยๆจิบเอา
1: ฮิตโตกเลยใช่ไหม
0: ครับผมน้ำเนี่ยโอ้โหเนี่ยใครที่ท้องผูกไม่ค่อยถ่ายนะดื่มน้ำอุ่นเยอะๆก็ช่วยระบายช่วยขับถ่ายได้มันไปล้างไขมันตามลำไส้เราเนี่ยแหละครับน้ำมันนาวน้ำมันนาวเกลือนิดนึงน้ำอุ่นๆนะจวบกันไปเลยตอนนี้มะนาวไม่แพงนี
1: ่
0: เห็นบอกว่าแม่ได้เม็ดฟู่ลุงช้างไปมะนาวลูกมันเริ่มมันเปี้ยงเลยว่างั้นนะแหมสุดยอดเลยเอ้าบอกต่อกันละกันเม็ดฟู่กลิบิโนปุ๋ยลุงช้างอย่างเงี้ยนะดึงรวงอย่างเงี้ยนะครับ
1: ดึงรวงดึงแล้วแล้วเดี๋ยวจะได้ร่ำรวยกัน
0: ครับ
1: ซื้อกัน
0: ซื้อกันครับคุณพิสาจากสระแจงด้วยนะหมู่6นะที่ลุงช้างไปส่งเมื่อวานนี้ที่วัดคิมลาด
1: ไปส่งปุ๋ยมาแล้ว
0: ส่งปุ๋ยมาแล้ว
1: ปุ๋ยตาพญาเสือถุงสีเขียวของลุงช้างเขาเนี่ย
0: ฝนปล่อยๆลงมาเอาเลยฟึบตรงนั้นเขาทำนาดีนะรู้สึกว่าบางหย่อมก็เขียวบางหย่อมก็เหลืองเนี่ยไอ้ที่เหลืองๆเนี่ยผมแนะนำมาเม็ดฟู่เม็ดหนึ่งผสมน้ำ200 ลิตรนะพ่นเลยพ่นอย่าให้เกิน4 โมงเช้านะพ่นแล้วก็4-5เลยนะพอเกิน4 โมงเช้าไม่ได้ประโยชน์แล้ว
1: นาน
0: ใบมันปิดหมดละมันต้องการมันไม่ต้องการออกซิเจนแล้วมันต้องการคาร์บอนไดออกไซด์แล้วเพราะต้นไม้ทุกชนิดกลางวันมันหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปแล้วมันคลายออกซิเจนเข้ามาคนก็จะสดชื่นเพราะคนเราต้องการออกซิเจนอย่างเดียวพอกลางคืนปั๊บเนี่ย
1: เป็นไง
0: มันก็จะคลายคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันหายใจเข้าไปตอนกลางวันเนี่ยเอาออกแล้วมันก็จะสูดออกซิเจนเหมือนมนุษย์เราเลยสังเกตดูเวลาเราไปนอนใต้ต้นไม้กลางวันนะ
1: สดชื่น
0: โอ้มันสดชื่นหายใจสบายแต่พอกลางคืนเป็นไงไปนอนใต้ต้นไม้
1: ไปแย่งอาหารกันเนี่ยนะ
0: ไปแย่งอากาศ
1: หายใจกันเนี่ย
0: มันพวกในพานนะชอบไปผูกเชือกนอนบนต้นไม้อะนะ
1: อ้าวเนี่ยเขาก็ต้องทำอย่างนั้นเนี่ย
0: อย่างนั้นเดี๋ยวเสือสมิงกิน
1: จะ
0: ไปเป็นอาหารสัตว์หรือสัตว์เป็นอาหารก็ไม่รู
1: ้ไม่รู้จะไปกินเขาหรือเขาจะกินเราก็ไม่รู้
0: เอาเป็นว่าทุกครั้งที่คุณผู้ฟังใช้ดึงรวง
1: ดึงแล้ว
0: หรือจะเป็น
1: ทางด้านของเม็ดฟูกรดอะมิโน
0: ควรจะฉีดพ่นไม่เกิน 4-5 โมงเช้านะครับแล้วหลังจากนั้นก็ตอน 5 โมงเย็น 6 โมงเย็นก็ได้
1: ได้เหมือนกัน
0: ครับผมอย่าไปขยันผิดเวลานะแล้วก็ปุ๋ยได้ตอนไหนก็ได้ยิ่งมีน้ำยิ่งดีนะครับน้ำนี่จะช่วยละลายปุ๋ยลงไปในดินเราไม่ไปทับถมใครนะไม่ดีไม่มิดไม่เป็นต้องไปว่าอะไรใครเลยว่าปุ๋ยเขาเนี่ยฝนไม่ตกมันก็หายไปละลายลงดินนะ
1: เราเหยีย
0: ง
1: ไง
0: ดูที่มันลงดินหรือมันขึ้นฟ้าก็ไม่รู้นะลองดูให้ดีนะครับทำนาปังหรือแต่สังกับนี
1: ่แต่พอทำนาปีเป็นยังไง
0: หรือแต่นี่กับสังอ่ะปีนี้ลองรับตังเราสิเพราะอะไรครับพี่น้องตอนนี้ไม่ค่อยซื้อปุ๋ยกันเพราะว่าไปเอาสหกรณ์ก็ไม่ต้องใช้เงินไปเอากระเท่าแก่ก็ไม่ต้องใช้เงินพอสรุปแล้ว
1: ตอนขายอ่ะ
0: ข้าวเหลือเกวียนละ 4,000 5,000
1: ต้องขายใครอ่ะ
0: ขายในทุนนี่แหละ
1: โอ้เขาก็กดเราดีนะ
0: ใช่เขาตั้งราคาเองได
1: ้
0: แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับข้าวเนี่ยมันเมื่อ40-50 ปีที่แล้วเนี่ยทันละ 4,000 5,000 เนี่ยไม่เกิน 6,000 เนี่ยมาปีนี้ภาคกลางเรา 6,100 6,000 ได้ 6,500 นี่แฉวเลยก็ไม่ค่อยอยากจะลงทุนกันแล้วแต่ในขณะเดียวกันต่างชาติมาอยู่บ้านเราเนี่ยนะเขามาทำนาเขาเช่าด้วยนะปุ๋ยก็ต้องซื้อพันธุ์ข้าวก็ต้องซื้อ คนแรงงานก็ต้องจ้าง
1: ครับ
0: แต่ทำไมเขาขายได้ราคา
1: ขายได้ราคา
0: เขาไม่สนใจไม่สนใจในทุนไงเขาขายได้เขาเอามาได้เท่าไหร่เขาสีเป็นข้าวเปลือกโน่นเลยครับลงเรือส่งกลับบ้านตัวเองเลยได้ราคาดีด้วยเอาอย่างนั้นกันบ้างสินายกสมาคมชาวนาแห่งประเทศไทยตั้งแล้วทำให้มันได้เชื่อผมเออนะครับในทุนแท้ๆเลยทำให้ข้าวสารที่มันถูกแต่เวลาเราไปซื้อไอ้ข้าวเปลือกกันมันถูก
1: ข้าวเปลือกถูกข้าวสารแพง
0: เออเวลาไปซื้อข้าวสารนี่ถุงหนึ่งเท่าไหร่นะ
1: หลายตังค
0: ์หลายตังค์นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้พวกเรารวมตัวกันนะซื้อลงสีมาเองเลยนะซื้อพันข้าวมาเองเลยนะทำลองดูสิสักคนละ2ไร่3ไร่ดูที่ปริมาณจะได้เท่าไหร่แล้วเราก็มีลงสีเป็นของส่วนตัวของหมู่บ้านเนี่ย
1: สีเองขายเอง
0: เออเดี๋ยวนี้เสียบปลั๊กปื๊ดปั๊บเดียวสีได้เป็น
1: จีบจนจีบสามแล้วว่ากัน
0: แล้วก็เครื่องไม่แพงนะ10,000-20,000ดีๆหน่อยก็ประมาณ30,000เรารวมตัวกันเป็นสหกรณ์นะก็หุ้นกันคนละ200-300ก็ว่าไปสิเนาะเออนอกเรื่องอีกแล้ววันเนี้ย
1: นั่นเจ
0: ไม่บอกเลยคุณวิดาได้ไปไหนวะเนี่ยตลาดนัดปากทางกับวัดเวียง
1: วันเนี้ยนะปากทางเข้าวัดเวียงตำบลอะไรนะ
0: ตำบลบ้านครัว
1: อ๋ออำเภอบ้านหมอสระบุรีเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: เอาไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเรากัน
0: ครับพอพูดถึงเรื่องของสินค้าขายไม่ค่อยดีอย่าว่าแต่สินค้าเลยขายประกันเนี่ยนะขายประกันเนี่ยคนขายประกันเนี่ยเหมือนคนขายกระดาษขายคำพูดอ่ะไม่มีอะไรมาแลกเปลี่ยนนะอย่างเนี้ยอย่างมีคนรายนึงเนี่ยเป็นลูกค้าบริษัทประกัน
1: แล้วไง
0: ก็เป็นจะเคลมประกันไงพนักงานประกันเขาก็ต้องรักษาผลประโยชน์เขาใช่ไหมเล่า
1: ของบริษัทเนี่ยนะ
0: ตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกถามแล้วถามอีกลูกค้าประกันฉุนครับ
1: พอโมโห
0: ชกพนักงานเคลมบนโรงพักสายไหมเลยอะ
1: รอบบนโรงพักเลยหรือ
0: ไงต่อหน้าต่อตาตำรวจเลย
1: ตำรวจก็คงเห็นนะนะ
0: เห็นนั่นแหละคงจะช่วยกันหมั่นใจหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: ก็ไม่รู้นะ
0: 29กรกฎาคมเมื่อวานใช่ไหมเล่า
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สายไหมเนี่ย
0: ครับ
1: ได้รับแจ้งเป็นไง
0: ว่ามีคนต่อยกันเขาแล้ว
1: ทำร้ายร่างกายกันเนี่ย
0: โน่บนโรงพักอะนะ
1: ต่อหน้าตำรวจด้วย
0: ที่สถานีนครตำรวจนครบาลสายไหมสืบเนื่องมาจากกรณีชายก่อเหตุทำร้ายร่างกายพนักงานเซอร์เวย
1: ์
0: ของบริษัทประกันภัยเนี่ย
1: ยอมรับผิดและก็กล่าวขอโทษสังคม
0: โดยชี้แจงว่าชนวนเหตุเนี่ย
1: มาจากอะไร
0: โมโหเลย
1: โมโห
0: มันอัดอั้นใจที่ฝ่ายปฏิเสธการออกใบเคลมประกันให้
1: อ๋อขอปฏิเสธนะ
0: เวลาจะเอาตังค์กูนี่มึงอะไรก็ได้อะไรก็ได้
1: เดี๋ยวจัดการให้
0: เออพอจะซ่อมรถอย่างงุ้นอย่างนี
1: ้
0: ย้อนไปในวันเกิดเหตุหน่อยนายวรดอนเนี่ยนะ
1: ชื่อวรดอนไง
0: ได้ต่อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท2บวก
1: ผ่าน
0: ระบบออนไลน
1: ์ในช่วงเช้า
0: เวลาประมาณ10นาฬิกา
1: โดยชำระเงินงวดแรกเนี่ย
0: 1,900 บาทซึ่งกรมธรรม์เริ่มมีผลคุ้มครองทันทีนะ
1: ก็ต้องคุ้มครองกันทันทีอัน
0: นี้ต้องดูนะพอชำระปุ๊บเนี่ยนะต้องคุ้มครองทันทีนะ
1: แล้วต่อมาช่วงเย็นเวลา 17-18 นาฬิกาก
0: ำลังจะขับรถไปทำธุระเกิดอุบัติเหตุครับถอยรถไปเบียดรถชนรถกับชาวบ้านเขาร
1: ถกระบะคู่กรณีจุดกลับรถนะ
0: จึงได้โทรศัพท์แจ้งบริษัทประกันภัยเพื่อส่งพนักงานเซอร์เวย์มาตรวจสอบความเสียหายตามขั้นตอนตามปกติแล้วครับ
1: ทางด้านนายพรชัย
0: พนักงานเซอร์เวย์เดินทางมาจุดเกิดเหตุได้ถ่ายรูปสภาพความเสียหายแล้วก็เรียกตรวจเอกสาร
1: รวมทั้งใบขับขี่ของทั้งสองฝ่าย
0: ตามกระบวนการครับแต่หลังจากนั้น
1: พนักงานเซเวเนี่ย
0: ได้โทรศัพท์พูดคุยกับหัวหน้างานประมาณ5นาที
1: แล้วก็เริ่มแสดงท่าทียึกยักแล้ว
0: เป็นไงยึกยักยึกยัก
1: ทำไมพอใจไม่อยาก
0: ถึงเวลามีทีท่าขึงขังใส่ไง
1: ประมาณนั้น
0: พร้อมทั้งตั้งคำถามเจาะจงในเชิงสงสัยว่า
1: ชนจริงหรือไม
0: ่พี่จงกันจริงจริงหรือเปล่าหรือแกล้งชนนะ
1: ตั้งข้อถาม
0: หรือจะชนเอาประกันพี่ว่าไง
1: ต
0: ั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นไปได้ยังไงอ่ะเพิ่งทำไปประกันเนี่ยเพิ่งทำปุ๊บแล้วเกิดเหตุตอนเย็นเลยอ่ะ
1: ถามเช้าม
0: ันก็สงสัยธรรมดาเป็นเรื่องของการสงสัยไง
1: วรดอนพยายาม
0: พูดให้มันดีกว่านี้หน่อย
1: วรดอนว่าไง
0: พูดดีๆหน่อยเพราะว่าพยายามยืนยันว่าเฮ้ยไอ้น้องอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นจริงนะ
1: เกิดขึ้นจริง
0: มีภาพถ่ายบาดแผลชนใหม่ชัดเจนนะพร้อมขอคุยสายตรงกับหัวหน้างานหน่อยได้ไหม
1: แต่ถูกปฏิเสธเนี่ย
0: ก่อนที่พนักงานเซอร์เวย์จะขับรถออกจากจุดที่เกิดเหตุไป
1: ขับออกไป
0: วรดอนก็โทรศัพท์เข้าคอลเซ็นเตอร์เพื่อแจ้งเรื่อง
1: ซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ปลายสาย
0: แนะนำให้ตกลงกับพนักงานเซอร์เวย์หน้างาน
1: เพื่อโทรไปถาม
0: พนักงานเซอร์เวย์กับนัดหมายไปพบกันที่โรงพักเลย
1: ไปโน่นสอนอสายไหมด้วยนะ
0: ด้วยความโมโหรู้สึกว่าถูกปฏิเสธในการให้บริการอย่างไม่เป็นธรรม
1: ในวรดอนว่าไง
0: เดินทางไปถึงสอนอและพนักงานเซอร์เวย์ ก็ขาดสติบันดาลโทสะ
1: เป็นยังไง
0: พุ่งเข้าไปชกหน้าเปรี้ยง
1: แล้วก็เกิดการตอบโต้กันด้วยถีบกันด้วยสวนกันไปสวนกันมา
0: ก่อนที่จะนึงตำรวจใจขอหย่าศึกแล้วก็แยกย้ายกันไป
1: ต่อมา
0: วรดรทราบว่าถูกแจ้งความดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกาย
1: จึงได้เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สน.สายไหม
0: ในเวลาต่อมา
1: ภายหลังเกิดเหตุแล้วว
0: รดรพยายามประสานงานไปทางบริษัทประกันภัยอีกครั้งนึง
1: ซึ่งก็ได้รับแจ้งแล้วก็ส่งรูปถ่ายบาดแผล
0: ความเสียหายผ่านทางอีเมลเพื่อจะใช้ตรวจสอบข้อเท็จจริงประมาณ15วัน
1: ทางด้านนายวรดรยืนยันความบริสุทธิ์ใจ
0: ผมไม่ได้เจตนาที่ไปชนกันมันไม่เห็นประกันเนี่ยชนจริงไม่ชนจริงคุณต้องจ่ายที
1: ่
0: คุณจะมาตัดสินใจอย่างนี้แต่ละวันจะเอาเงินไม่เห็นต้องผมต้องถามอะไรคุณเลย
1: มีบอกว่ามีเจตนาชอบ
0: มาหาว่าผมชนกันผมก็ไม่รู้จักกันด้วยรถที่ชนกันเนี่ย
1: แล้วก็ไม่ได้จัดฉากเลยนะเนื่องจากมีบาดแผลด้วย
0: สุดท้ายเนี่ยบริษัทจะอนุมัติหรือเปล่าจะเคลมไห
1: ม
0: ตนพร้อมจะรับผิดชอบค่าซ่อมแซมเองก็ได้เอาเงินคืนพร้อมชี้ว่าพนักงานเซอร์เวย์ปฏิบัติหน้าที่เกินขอบเขต
1: สร้างความผิดหวังให้กับตนไปอย่างมาก
0: ทั้งนี้ตนเป็นลูกค้าเก่าแก่ที่ใช้บริการมานานหลายปีแล้ว
1: ทำให้ต้องตัดสินใจว่า
0: จะยกเลิกการใช้บริการทันทีเมื่อเรื่องราวสิ้นสุดลงครับ
1: อย่างไรก็ตาม
0: วรรณยอมรับว่าการใช้ความรุนแรงตัดสินปัญหานั้นมันไม่ถูกต้อง
1: และขอแสดงความเสียใจและก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
0: ท
1: ั้
0: งหมดขอโทษ
1: ขอโทษกันไป
0: ขอโทษนะจ๊ะ
1: มันก็อดกระทบกระทั่งกันไม่ได้
0: ใจเย็นๆนี่แปลกนะมาดื่มน้ำร้อนๆใจเย็นจริงนะถ้าได้กาแฟเราใส่ไปสักหน่อยนะ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มก็ได
0: ้เบาหวานก็ไม่ขึ้นความดันก็ไม่ขึ้น
1: สดชื่นทั้งวันเนี่ย
0: ใช่
1: กาแฟทั้ง2สูตรเนี่ย
0: ครับ
1: ซื้อกันได้
0: เอาสูตร2ก็มีคอลลาเจนด้วยนะ
1: คอลลาเจนก็จากปลาน้ำจืดนี่แหละ
0: โอ้โหบำรุงไขข้ออย่างเดียวนะนะครับปวดเนื้อปวดตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็อย่างที่บอกกับไทยทิพย์โอสถถ้าปวดกระดูกปวดข้อกับไทยแคลพัท
1: ไทยแคลพัท
0: แต่กระดูกก๊อบแก๊บใส่หมอกแก๊บจะไปตีก๊อบแต่มันไม่ปวดก็
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นนี่แหละ
0: ใช่แต่เป็นเบาหวานต้องไปโรงพยาบาลนะ
1: หาหมอแท้
0: เอายาเบาหวานมากิน
1: หมอให้มาก็กินได้ยาจากโรงพยาบาล
0: แล้วก็มาล้างขี้นกตาช้างก็ไปกินด้วยดี
1: รับประทานตามกันไปควบคู่กันไป
0: 300มีตั้ง60เม็ดนู่น
1: นั่นสิ
0: เมื่อวานนี้พี่สาวก็โทรมาบอกลุงช้างได้รับของแล้วนะ
1: จากไหนอ่ะ
0: จากที่ไหนนะจำไม่ได้แล้วพิเศษได้ไงเนี่ย
1: อ๋อบอกได้แล้ว
0: อย่าลืมนะทุกวันศุกร์ต้องเปิดอีเซล41
1: โอ้ชอบฟังอ่ะ
0: เขาจะเบื่อกันทั้งหมดแล้ว
1: อีเซล41เนี่ยนะ
0: ครับ
1: อ
0: ีเซลชอบจริงๆนะมันยาวค่อยๆฟังแบบเพลงเพราะๆบ้างอะไรบ้างในช่วงนี้วันพระวันเจ้าเข้าพรรษานะมีเรื่องของ
1: เป็นยังไง
0: น้าชายที่ว่ายิงทั้งฟันจนเสียชีวิตเนี่ยลูกชายเล่านาทีชีวิตพ่อสั่งให้ลูกเนี่ยนะ
1: เป็นยังไง
0: หลบอยู่ใต้เตียง
1: ออ
0: ก่อนจะถูกน้าชายทั้งยิงทั้งฟันจนเสียชีวิตเนี่ยแหละครับ
1: โอ้โห
0: เนาะคราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากโปรมิกออยนะ
1: โปรมิกออยนะ
0: อย่ากินแต่เหล้าอย่าเมาแต่กดโซดา
1: อย่ากินเค็มกันมากด้วย
0: เค็มก็ไม่ดีเผ็ดก็ไม่ดีมากเกินไปอ่ะพอประเดี๋ยวประดาวสักคำสองคำพอแล้วเราก็กินพอเหม็นปากเหม็นคออ
1: ย่าไปกินได้มันก็ดีถ้าเข้าพรรษาเนี่ยเหมือนผมเนี่ยผมเข้าพรรษานะเน
0: ี่
1: ย
0: บางคนแนะนำให้งดเหล้าสิเข้าพรรษาเนี่ยพูดกันมาได้เรื่องของพระพังพระทั้งโยมมาแล้ว
1: ปฏิบัติได
0: ้ครับ
1: ป
0: ฏิพฤติดีปฏิบัติดีเน
1: า
0: ะ
1: เราแค่ศีล5แล้วก็พอแล้ว
0: ข้อ1ห้ามฆ่าตัดพอยุงกัดแล้วต้องตบข้อ2ห้ามลักทรัพย
1: ์
0: พอเจ้าของบ้านเขาหลับแล้วก็หยิบ
1: ประมาณเนี้ยพวกตลกเขาเล่นกันน่ะ
0: ใช่ไหมเขียวไข่กากระจ๋าหน้าสวยนะลูกชายก็เล่าให้ฟังนะครับจากกรณีที่มีการยิงกันฆ่ากันเนี่ยนะ
1: ที่กำแพงเพชรนะ
0: ความคืบหน้าคดีสะเทือนขวัญกรณีสมชาย
1: ก่อเหตุใช้วุธปืนแล้วก็มีดทำร้ายร่างกายในธนวัฒน์เนี่ย
0: เป็นพี่เขยจนเสียชีวิตคาห้องเช่า
1: หลังจากมีปากมีเสียงเรื่องของการเปิดเพลงดัง
0: บริเวณห้องเช่าพื้นที่อำเภอพังกระต่ายนะ
1: ตั้งหลายวันแล้วเนี่ย
0: เมื่อวานอ่านข่าวภาษาพังกันตายนะคนมาถามมันเยอะเลยนะลุงช้างแกเป็นคนทุกโขทัยหรือคนพังกันตายแล้ว
1: แล้วบอกเขาว่าไงอ่ะ
0: คนทุกโขทัยเองทั่วเขาพุทธเหมือนกันก็พังกันตายแหละงั้นข้างบ้าน
1: คนทั่วไป
0: ข้างบ้านไม่น่าพาผมพูดเลยนะผมพูดแต่คนข้างบ้านพาผมพูดนะเนี่ย
1: อ๋อเลยติดเขา
0: เลยติดเลยนะ
1: ไม่น่าติดเขาเลย
0: เมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เกาะติดตามสถานการณ์และก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื
1: ่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะ
0: ครับขณะที่ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับเด็กชายฟ้า
1: เด็ก9ขวบเนี่ยนะ
0: บุตรชายของผู้เสียชีวิตแหละแล้วก็เป็นประจักษ์พยานในที่เกิดเหตุ
1: เด็กชายฟ้าว่ายังไง
0: ก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุพ่อเข้ามาขอเงินไปซื้อเหล้า
1: ขอเงินใครเนี่ย
0: ขอเงินลูกขอเงินเมียแหละ
1: สงสัย
0: ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ชกต่อยกันนาเนี่ย
1: นาผู้ก่อเหตุเนี่ยนะ
0: เออก่อนจะแยกย้ายกันไปชั่วขณะ
1: ต่อมาก
0: ระทั่งต่อมาช่วงเกิดเหตุสลดเลยพ่อได้สั่งให้ลูกๆเนี่ยมุดเข้าไปหลบใต้เตียงเดี๋ยวมันจะมีสลันหากัน
1: ให้เด็กบอกให้ใต้เตียงนะ
0: จากนั้นนาชายก็ได้ย้อนเข้ามาใช้อาวุธ
1: ปืน
0: ทั้งมีดทั้งปืนด้วยนะ
1: ฟันพ่อจนเสียชีวิตเนี่ย
0: ไม่จะตกใจกลัวจนไม่กล้าออกมาก็ต้องซ่อนตัว
1: และเมื่อเหตุการณ์สงบแล้วก็ออกมาดูผู้เป็นพ่อ
0: ขณะนั้นพ่อพยายามใช้โทรศัพท์มือถือโทรแจ้งตำรวจ
1: ด้วยความมีสตินะ
0: ตนยังพูดกับสายกับตำรวจและแจ้งพิกัดและสถานที่ที่เกิดเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยเหลือ
1: เด็กนี่ก็พูดโทรศัพท์ตำรวจด้วยนะ
0: โอ้ย9ขวบแล้ว
1: เออ
0: ไอ้ของเราเนี่ย6ขวบยังเล่นแต่เกมพูดไม่ได้นะ
1: ก็ยังดีจำเบอร์โทรศัพท์โทรเลขเขาได้เนี
0: ่
1: ย
0: ไอ้คุณยังจำไม่ได้เลยใช่ไหมแต่พ่อเนี่ยทนพิษบาดแผลไม่ไหว
1: เสียชีวิตในเวลาต่อมา
0: ท่ามกลางความสะเทือนใจของผู้พบเห็นนะครับ
1: น่าสงสารนะฝากกันไป
0: ครับผม
1: ดีนะเด็กรอดตายนะ
0: ไปทะเลาะให้เด็กมันเห็นไม่ดีเป็นตัวอย่างไม่ดีแล้วก็ตัวเองก็เป็นน้องด้วยนะ
1: ก็เป็นพี่กันน้องกัน
0: น้องภรรยาเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วไปเปิดเพลง
0: ทะเลาะกันเรื่องแบ่งสมบัติจะไม่ว่าสักคำเลย
1: นี่เรื่องของเปิดเสียงเพลงดังเนี่ยนะ
0: เปิดเพลงดังให้วันหยุดสุดสัปดาห์แล้วหยุดหลายวันเนี่ยแม่แทนที่จะชวนกันไปทำบุญ
1: เข้าวัดกันบ้าง
0: เ
1: ข้าภาษากันบ้าง
0: เปิดเพลงร้องเพลงเสียงดังลั่นทุ่งไม่เกรงใจชาวบ้านชาวช่องอ่ะเป็นอย่างนั้นอ้าว4 โมงเย็นก็ไปถล่มทลายกัน
1: ที่ตลาดนัดเนี่ย
0: ปากทางกับวัดเวียงนะ
1: ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอสระบุรีนะ
0: จะซื้อปุ๋ยก็โทรหาแก
1: จะได้เอาติดรถไป
0: 089081559 ได้มาอีก2ตัวแล้วโทรหาลุงช้าง081 290 1691 โทรหาโชเล่ก็081 924 4377
1: เนี่ยนะ
0: ผมว่าคุณผู้ฟังต้องได้มั่งสักตัวตัวเลขผมนี่น
1: ะหากันไป
0: ฟังกันไปบ่อยๆนะฟังกัน
1: ฟังกันไป
0: ครับที่อื่นผมไม่เป็นห่วงนะครับผมเป็นห่วงคุณผู้ฟังที่นครศรีธรรมราชเลย
1: นคร
0: จดเบอร์โทรไม่ทันแน่นอนเนี่ย
1: ก็ฟังกันไปเดี๋ยวก็คุ้นหูนะ
0: ก็ฝากพักพวกเพื่อนฝูงไว้แล้วกัน
1: ต่างซื้อกัน
0: ใครปวดเมื่อยปวดเส้นเอ็นตึงเป็นเกาปวดมากนะเป็นเกาเนี่ยนะไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมไปกินนะครับหรือจะเอายาหม่องเราไปทาไปถูไปนวดก็ได้
1: เราก็มียาหม่องไทยทิพย์โอสถด้วยนะ
0: แต่บางคนบอกแม่ยาหม่องกินโบราณเอาก็ยาหม่องอะเนาะ
1: น
0: ั่นงั้นก็ใช้นี่เลยด็อกเตอร์ออยกินหอม
1: กินหอมเป็นแบบ
0: แพงหน่อย
1: แพงหน่อย
0: หลอด35 บาทมีอยู่เท่าไหร่5 กรัมมั้งแต่ของเราเนี่ยขวดนึง50 กรัมนะ150 บาท
1: ยาหม่องแพงกว่าฐานเดิมอยู่
0: นะมี50 กรัมด็อกเตอร์ออยเขามีทั้งสูตรร้อนสูตรเย็นแต่ยาหม่องไทยทิพย์โอสถมีเฉพาะสูตรร้อนเท่านั้นสักครู่เดียวนะแม่นะขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะ
2: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดีกินแล้วจะปลอดภัยไหมลูกปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
3: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
2: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
4: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสำหรับจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2 แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
5: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081 290-1691
6: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037565-5 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
7: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
8: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
6: 0812901691 0812901691

0: ัง
1: รายการอเมริกาก็อตชาเลนจ์เนี่ยเนาะ
0: เป็นไง
1: เขากำลังโปรโมทรอบต่อไปแล้วและไอ้ภาพโปรโมทในทีวีในสื่อต่างๆทั่วโลกเลยนะโดยเฉพาะในอเมริกาเนี่ยมีรูปน้องในนี
0: ่
1: ที่กำลังร้องเพลงซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้เนี่ยเอารูปไปลงปั๊บโอ้โหโซเชียลทั่วโลกหาว่าเลยนะน้องเนเน่เข้ารอบแน่นอน
0: โ
1: ดนหลอกหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: นาน
1: เพราะว่าวันนั้นยังไม่ถึงอย่าเพิ่งนะเพราะเนเน่ก็ยังไม่ได้รับหนังสือเชิญไปเหมือนกันนะประมาณปลายเดือนสิงหาคม
0: ก็ขอให้น้องได้ก้าวไปเรื่อยๆนะ
1: เข้าไปในรอบลึกๆนะต้องขอบคุณจ่าโออาราวเดอเวิร์นด้วยนะแกเป็นทหารเรืออยู่อเมริกา
0: โอ้สนับสนุนเต็มที่เลย
1: โอ้เชียร์สุดยอดเลยนะ
0: เป็นทหารสัญชาติอเมริกา
1: เป็น
0: หรือรับจ้าง
1: เชื้อชาติไทยเป็นสัญชาติอเมริกาก็ไปเรียนนักเรียนจ่าเหมือนกันกับประชาชนคนอเมริกาเหมือนกันน่ะเขาก็ได้กินการ์ดเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนของสหรัฐแล้ว
0: ก็ได้สัญชาติสหรัฐแต่ว่าเชื้อชาติไทย
1: เชื้อชาติไทยคนเรียนภาษาอังกฤษดีๆก็เป็นอย่างนี้เยอะนะทั้งกองทัพบกทัพเรือตำรวจก็
0: ม
1: ีเนี่ยรู้สึกจะมีน้องตำรวจอยู่คนหนึ่งเป็นจ่าบ้านอยู่บ้านโป่งราชบุรีเนี่ย
0: ครับ
1: ขนาดพูดภาษาอังกฤษยังเน่อเลย นะคันต้องบอกกันสำเนียงบอกภาษา
0: อ
1: ริยาบอกสกุลเนี่ยก็ไม่ลืมภาษาบ้านเราเนาะ
0: ครับ
1: ก็ดีครับอย่างเงี้ยดีเราก็ไปช่วยกันเชียร์กันไปนะครับแล้วก็หลายๆคนก็สร้างผลงานดีๆทั้งนั้นนะถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยนะรัฐบาลก็ช่วยแล้วนี
0: ่ดีแล้ว
1: ทางรัฐบาลก็ช่วยทางกระทรวงวัฒนธรร
0: ม
1: กระทรวงการท่องเที่ยวกระทรวงท่องเที่ยวให้เป็นพรีเซนเตอร์เป็นลูกสาวแห่งชาติ
0: ดีแล้ว
1: ครับผม
0: เด็กเขาดีอ่ะ
1: ครับเด็กๆก
0: ็มีความสามารถอ
1: ย่าไปท้อนะฮะเราสามารถที่จะทำอะไรได้หลายๆอย่างนะทุกอย่างมันไม่ได้คิดปุ๊บทำปั๊บได้เลยหรอก
0: ครับ
1: มันต้องมีการซ้อมมีการฝึกมีการหัดใช่ไหมผมไม่รู้ผมมานั่งจัดรายการบอกไม่เอาไม่ได้เรียนมาแล้วพ่อมันก็ไม่ได้เรียนนะ
0: ก็อยู่ที่ความคุ้นเคย
1: เราก็ฟังนี่บอกให้ฟัง
0: ตกการกันไป
1: ใช่ไ
0: หม
1: เขาต้องมือเมื่อก่อนนี่เขาเรียกสุจิปุริฟังอ่านคิดถามฟังครูพูดแต่ฟังแล้วก็
0: คิดตาม
1: แล้วก็อ่านที่บทเรียนนั้นหมดเสร็จแล้วมันไม่เข้าใจก็ถามเนี่ย
0: ถามได้
1: ต้องเป็นสุจิปุริ
0: ว่ากันไป
1: ครับมันไม่เอาด้วย มันจะเอาตังค์อย่างเดียวเนี่ย
0: ผมไม่ถนัดเหมือนที่ผมบอกกันน่ะตอนแรกก็ไปหาข่าวเป็นผู้หาข่าว ดักๆไปคนอ่านข่าว
1: ตอนนี้โชเล่เลยลูกหลานเล่นลิเกหมดเลยครับ ลูกสาวก็เป็นนางเอก
0: เอามีอะไรก็หากันไปนะโชเล่ผม
1: ติดต่อได้ไงลิเก
0: เอาก็เบอร์เราพวกเราเนี่ยติดต่อมา
1: เอาหาผมที่
0: ได้เลย
1: ได้ผมไปด้วยนะ
0: ได้ลุงช้างไปด้วย
1: ครับผม
0: อยากดูลุงช้างเล่นลิเกก็หากันไป
1: ถ้าอยากจะดูปีดาเล่นลิเกก็โทรหาปีดาน
0: านสิ
1: วันนี้วัดเวียงไปดูเหอะ
0: ไปดูฮะให้เขาแต่งตัวลิเกเลย
1: โอ้ถ้าเป็นผมนะผมแต่งตัวลิเกไปขายของนั่งจริงนะ
0: ให้แปลกไปเลยนะ
1: มีหลายคนนี่ขายพวงมาลัย 3-4 แยกอะนะแต่งชุดอะไรอะมนุษย์แมงมุมบ้างอะไรบ้างอะนะ
0: ก็เป็นเทคนิคของเขา
1: แล้วแถวๆขอนแก่นเนี่ยผูกไทใส่สูทเลย
0: ก็เป็นเทคนิคของเขา
1: แต่ผมเป็นปีดานะ
0: เป็นไงอะ
1: แต่งชุดลิเกเลย
0: โอ้แกจะร้องมาหยุดแกขยันร้องด้วย
1: จะขายไม่ได้ตรงร้องมาหยุดนี่แหละ อาเชื่อเจ้าแวววิงวงร้านเนี่ยนะเนี่ยหนุ่มเขาเดินไปทำงานตอนเช้า
0: อ้าวต้องทำงานอยู่แล้วตอนเช้า
1: ตอนเช้าไปทำงานเดินขึ้นสะพานลอยไง
0: แล้วเป็นยังไง
1: สุดช็อกไปเจอร่างผู้ชายคนหนึ่ง
0: เป็นยังไงผู้ชายคนเนี้ย
1: ผูกคอตัวเองเสียชีวิตกลางสะพานลอย
0: เป็นยังไงที่ไหนน่ะ
1: ถนนพระราม2อ่ะแหละ
0: ผูกคอล้มกลมคอตายไปแล้ว
1: ครับเมื่อเช้าเมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.เมืองสมุทรสงครามครับ
0: ได้รับแจ้งเหตุมีคนเสียชีวิตบนสะพานลอยคนข้าม
1: ถนนพระราม2ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
0: หลังรับแจ้งตำรวจก็ต้องไป
1: พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงครามครับ
0: เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุบริเวณกลางสะพานลอย
1: พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชาย1รายใกล้กันพบเชือกคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วหลายชั่วโมง
0: ขณะบริเวณทางขึ้นสะพานลอยอีกฝั่งหนึ่ง
1: พบกระเป๋าเดินทาง1ใบครับพร้อมรองเท้า1คู่วางไว้อย่างเป็นระเบียบ
0: ใกล้กันก็มีแก้วน้ำอยู่หนึ่งใบ
1: เจ้าหน้าที่จึงบันทึกภาพและเก็บไว้เป็นหลักฐานครับ
0: ก็ได้จากการสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์คนแรกเนี่ย
1: ซึ่งเป็นพนักงานหนุ่มที่กำลังเดินขึ้นสะพานลอยเพื่อจะไปทำงาน
0: เล่าด้วยความใจกระตกตกกระจาย
1: บอกว่าช่วงเช้าผมเดินขึ้นสะพานลอยตามปกติเพื่อจะข้ามไปทำงาน
0: ตอนแรกก็มองขึ้นไปเอ๊สังเกตเนี่ย
1: กระเป๋าของใครหรือว่ารองเท้าของใคร
0: มาร
1: องเท้าหน้าห้องหรือเปล่า
0: เป็นยังไง
1: ตั้งอยู่ฝั่งนู้นวางไว้เรียบร้อยซะด้วยนะ
0: ก็นึกว่ายังไง
1: คงมีคนมานอนเล่นอยู่บนสะพานนี่ละมั
0: ้งก้าวขึ้นมาบนสะพานแล้ว
1: มองไกลๆเห็นร่างคนนั่งอยู่คิดว่า
0: ไม่เป็นคนสติไม่ดีนะ
1: มานั่งพักละมั้งเน
0: า
1: ะ
0: มานั่งดื่มมานั่งพักกันเนี่ย
1: พอเดินเข้าไปใกล้ๆขยับไปเลยแล้วก็หันไปมองให้ชัด
0: ๆถึงกับช็อกเลย
1: เห็นว่าร่างผู้เสียชีวิตผูกคอตัวเองตายอยู่ทำอะไรไม่ถูกครับ
0: แล้วก็ในความกลัวเนี่ย
1: ก็รีบวิ่งพรวดลงมาจากสะพานลอย ไปบอกนายจ้างและโทรแจ้งตำรวจทันที
0: ซึ่งตนเองก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์สยองขวัญแบบนี้มาก่อนในชีวิตด้วย
1: ลุงโชเล่เชื่อผมไหม
0: เป็นไง
1: ไอ้หนุ่มคนนี้ผมว่ามันไม่ขึ้นสะพานลอยนี่อีกแล้วเนี่ย
0: คงจะเข็ดกลัวใช่ไหม
1: คงจะกลัวแล้ว
0: จริงกลางคืนไม่ขึ้นเลยล่ะ
1: เห็นว่ากลางคืนขึ้นมาเฮ้ยเอาสะพานลอยกูคืนมาก
0: ลัวน่ะ
1: เบื้องต้นนะผู้เสียชีวิตได้คาดว่าจะมีอายุประมาณสัก40ปี
0: สวมเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้ตายเนี่ย
1: เป็นใคร
0: มาจากไหน
1: เขาเป็นใครเนาะ
0: เ
1: ขามาจากไหน
0: เ
1: ขาเป็นใครเป็นใครเป็นใครก็ไม่รู
0: ้เป็นใครก็ไม่รู้เนี่ยนะ
1: มีเหตุมูลจูงใจอะไรถึงทำเป็นแบบนี้
0: ซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: เขาจะได้ส่งศพไปชันสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาล
0: หาสาเหตุหาญาติหาเบาะแสการเสียชีวิตที่แท้จริงกันต่อไป
1: ไม่รู้ว่าญาติใครนะไปดูนะ
0: แล้วก็ยังไม่รู้จักชื่อ
1: มีใครแจ้งคนหายอะไรหรือเปล่าดูพันธันฐานตำรวจสมุทรสาครต้องถ่ายรูปแจกจ่ายไปยังสภ.ต่างๆแล้วนะ
0: บนสะพานลอยพระราม2หรือไงเนี่ย
1: พระราม2เนี่ย
0: ถนนพระราม2
1: ยาวๆเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีก็ไม่รู
0: ้ก็ค่อยๆทำไปเสร็จเมื่อไหร่ก็ใช้ได้เหมือนนั้นน่ะ
1: นั้นผมก็ไปสำนักสงฆ์ผู้ประหัง
0: เน
1: ี่ยจริงๆผมจะวิ่งไปทางถนนมะไลแมนนะแต่ว่าร้านครัวยายด้วงเนี่ยบอกว่าไม่เยอะไกล
0: ไกล
1: ย
0: ังไง
1: ต้องไปทางพระราม2นี
0: ่
1: เข้าสมุทรสาครเลี้ยวถึงปั๊บปักท่อเลย
0: แล้วเราเข้าไป
1: แล้วก็ผมก็ให้มันขับสิ
0: อ๋อเขาขับด้วย
1: ผมไม่ต้องขับ
0: แล้วเป็นไงอ่ะ
1: ก็สบายใจสิครับแป๊บเดียวถึงแล้ว
0: โอ้ก็ไวเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ถ้าไปทางสายนู้นก็จะไปอ้อมอ่ะ
1: โอ้โหแต่มันรถมันเยอะไง
0: ซ
1: ้ายก็รถพ่วงขวาก็รถเมย
0: ์
1: หน้าก็รถ10ล้
0: อ
1: หลังก็รถบรรทุก6ล้อโอ้ยเหล่าคันนิดเดียวอยู่กลางอ่ะ
0: ถนนก็ต้องมีรถอ่ะนะ
1: ถนนก็ไม่เสร็จสักที
0: สร้างกันไปหลายโคตรเลย
1: หลายชั่วโคตรไม่เสร็จสักทีไหนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเอ้ยกระทรวงคมนาคมนะบอกว่าจะเสร็จในสมัยผมนี่แหละ
0: โอ้
1: คือถ้าไม่เสร็จรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลชุดหน้าเป็นรัฐบาลแกก็เป็นรัฐมนตรีไง
0: ก็จะได้ทำไปเรื่อยๆนะอาวากันไป
1: อ้ามาถึงเรื่องของข่าวนี้นะครับ
0: ข่าวต่อไปเนี่ยนะ
1: ข่าวต่อไปนี่แหละน่าสนใจนะน้องที่มาจากประเทศไปเที่ยวไทยอ่ะเป็นคนไทยอ่ะเป็นเขาเรียกฟูวิลเซอร์ใช่ไห
0: ม
1: น้องฮารุนไซโซโลเนี่ยนะ
0: หายตัวในจอร์เจียเนี่ยนะ
1: นะครับนะย่ากอดภาพถ่ายวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ
0: ์ให้ช่วยเหลือหาทางกลับบ้านด้วย
1: นะให้พระเจ้าส่องทางให้หน่อยน้องเป็นมุสลิมกรณีประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์สร้างความห่วงใยกับบรรดาแฟนคลับและคนรักการเดินทางเป็นอย่างมากเมื่อครอบครัวและญาติสนิทของฮารุนยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวขาลุยออกมาประกาศขอความช่วยเหลือ
0: ผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยนะ
1: เพื่อให้ผู้คนในโลกออนไลน์ช่วยกันประสานงานตามหาตัวหลังจากเจ้าตัวได้เดินทางไปถ่ายรายการและก็ท่องเที่ยวในประเทศจอร์เจียครับ
0: ไปถ่ายทำเนี่ยนะ
1: โดยมีสัญญาณการติดต่อกับเงียบหายไม่ไปอย่างสิ้นเชิงเลยตั้งแต่วันที่13
0: ผ่านมาจนถึงปัจจุบันระยะการหายตัวที่16วันแล้ว
1: สร้างความวิตกกังวลให้กับครอบครัวครับ
0: ญาติพี่น้องและก็กลุ่มเพื่อนที่รอฟังข่าว
1: อย่างใกล้ชิดนะครับ
0: เน
1: ื่องจากตลอดระยะเวลาเนี่ยฮารุนเนี่ยถือว่าเป็นผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์เดินทางมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะ
0: มักจะนำเสนอวิถีชีวิตและก็มุมมองของอาการท่องเที่ยว
1: แบบเรียบง่ายสบายๆจนมีฐานแฟนคลับติดตามอย่างเหนียวแน่นครับ
0: คนตามด้วย
1: ครับขาดการติดต่อน้ำผิดปกติ
0: ในต่างแดนด้วย
1: ทำให้หลายฝ่ายกังวลถึงอุปสรรคเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกลหรืออาจจะเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่คาดฝันก็ได
0: ้อย่างไรก็ตามกลุ่มแฟนคลับ
1: ต่างก็ร่วมกันขอกำลังใจแล้วก็ประสานไปยังทั่วประเทศในเครือข่ายเน
0: า
1: ะในต่างแดนต่อเนื่องโดยระหว่างเกิด ขอให้มีปาฏิหาริ
0: ย์ได้รับข่าวดีเร็วๆวันด้วยนะ
1: แสดงความเป็นห่วงด้วยนะยูทูบเบอร์คุณระวังให้ดีถ้าไปถ่ายนู่นถ่ายนี
0: ่นั่นสิ
1: ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ไปบ้านพักในเขตเทศบาลตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: นายวิรัตราชารี
1: นายอำเภอสมเด็จและก็นายตรี
0: เ
1: นตรแก้วสินมานายกเทศมนตรีตำบลเสด็จ
0: และพร้อมได้เจ้าหน้าที่สูงดำรงธรรมอำเภอ
1: และก็ผู้นำชุมชนเข้าเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจครอบครัวของยูทูบเบอร์คนดังนะ
0: เยี่ยมยายเยี่ยมย่าแล้วมั้ง
1: พบกับคุณย่าสมเปล่งสุขย่าของฮารุณ
0: ว่าไงอ่ะ
1: ซึ่งอยู่ในการวิตกกังวลเป็นห่วงหลาน
0: เป็นห่วงอย่างมากด้วย
1: เนื่องจากยังไม่ทราบชะตากรรมและสถานที่แน่ชัดในต่างแดน
0: โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความห่วงใย
1: เพราะจนถึงขณะนี้ไม่สามารถติดต่อหลานชายน้องฮารุณได้เลยครับ
0: ติดต่อหลานไม่ได้เนี่ยนะ
1: ท่านนายอำเภอบอกหลังทราบเรื่องก็กำชวนกันผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นลงมาให้กำลังใจครอบครัวของอรุณนะ
0: พร้อมกระทั่งสอบถามข้อเท็จจริงจากรายงาน
1: ของนายสุวรรณเข็มธนเพชร
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ
1: ุ์ซึ่งท่านผู้ว่าได้แสดงความเป็นห่วงพร้อมกับกำชับให้คนและผู้นำชุมชนร่วมกันกับดูแล
0: ให้กำลังใจครอบครัวและกับประสานทางกงสุลด้วย
1: และก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องติดตามความคืบหน้า
0: ในส่วนของการติดต่อและติดตามตัวนายอรุณเนี่ยนะ
1: ครับแล้วน้องก็เก่งภาษาอังกฤษนะเดินทางทั่วโลกไม่ต้องมีล่ามถ้าเรานี่ทั้งโซ่ทั้งอะไรไม่รู้ล่ามกันในมั่วไปหมด
0: มือกันโอ้โหฝักไวเลยล่ะ
1: ครับ
0: ภาษามือนะ
1: เราก็ส่งกำลังใจขอให้ปาฏิหาริย์มีจริงสักครู่เดี๋ยวเราจะย้ายคลื่นแล้วนะ
0: จากกสปจากค่ายจักรพงศ์ไปจทล.แล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็อีกหลายคลื่นเนี่ยนะ
1: ตอนนั้นยังอยู่ด้วยกันแต่ว่าที่นครเดี๋ยวก็ชั่วโมงหน้าเราไม่ได้อยู่แล้วนะชุมพรทั้งสองคืนยังอยู่นะครับ
0: ฟังกันนะจ๊ะ
1: แล้วก็จอสอนหนึ่งก็ยังอยู
0: ่ฟังกันได้
1: เดี๋ยวไปเจอกันที่
0: จอทล1197นะ
1: แล้วก็เย็นนี้เจอกันที่
0: ที่ไหนอ่ะ
1: ตลาดนัดปากทางเข้าวัดเวียง
0: ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอสระบุรี
1: ชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ

0: แพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาตอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
1: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
2: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
1: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
2: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
2: 0812901691
1: 0812901691

0: กาแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย
2: ์หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซเจอรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพลาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกและเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัปโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไปเสิร์ชใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่ 6. แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลยจากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะสู้กับเฟคนิวส์ได้นั่นก็คือการที่ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เห็นอยู่เป็นความจริงและตั้งคำถามเสมอไม่แชร์อะไรโดยที่ไม่ตั้งคำถามเพียงเท่านี้เราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: จริงๆผมว่าการบูลลี่เนี่ยคือมันเกิดขึ้นในทุกที่ทุกสังคมแหละแต่ว่าสิ่งที่ผมจะรู้สึกให้ความสำคัญแล้วก็แคร์มากคือจะเป็นคนที่แบบรอบตัวเราแล้วก็คนที่ใกล้เราอย่างเพื่อนเราหรือว่าแบบคนในครอบครัวอะไรอย่างนี้มากกว่าครับคนไกลๆพูดเนี่ยเรายังไม่ค่อยรู้สึกเท่ากับคนรอบข้างตัวเราพูดเงี้ยครับตอนที่เรียนอยู่เงี้ยครับก็เริ่มทำงานในวงการแล้วอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนในมหาลัยเองจะเรียกเราว่าแบบไอ้ดาราเพิ่มผมมองว่ามันเหมือนแบบการแบ่งแยกนิดๆคือแบบอึดอัดอะไรเงี้ยครับเวลาเขาพูดก็จะแบบไม่ได้สนุกไปกับเขาด้วยคือมันก็คือการเวลาคนโดนบูลลี่ทั่วไปแหละมันก็จะแบบทุกคนสนุกกันหมดแต่เราไม่สนุกด้วยอะไรเงี้ยคนที่มาบูลลี่ในโซเชียลมาอะไรส่วนมากเนี่ยผมจะแบบเขาเอามาจากไหนหรอข้อมูลตรงนี้มันคือข้อมูลที่แบบบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไปหมดเลยผมก็เลยรู้ว่าโอ้มันไร้สาระมากเขาไม่ใช่คนใกล้ตัวเราที่แบบจะมารู้มากขนาดนั้นเลยนะครับคือในชอบใช้คำว่าแบบขนองปากคือมันแบบพอพูดไปแล้วเนี่ยคำคำนั้นน่ะมันไม่ได้เล็กสำหรับอีกคนนึงที่แบบเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ในใจเขาอยู่พอดีพอพูดไปว่าพี่มันดูแปลกไปวะถ้าเกิดรู้สึกว่าแรงไปอะไรเงี้ยก็จะไปขอโทษเขาเฮ้ยเราไม่ได้คิดอะไรนะเราแค่แบบพูดไปเรื่อยอะไรเงี้ยครับขอโทษทีอะไรเงี้ยครับบางคนมันคิดว่าเท่ครับการแบบพิมพ์คำคมออกมาหรือว่าพิมพ์คำว่าร้ายใครบางคนออกมามันเขาคิดว่าเท่คือผมมองว่าไม่น่าเท่นะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบทำร้ายคนอื่นอ่ะผมมองว่าอย่างนั้นแล้วก็จริงๆมันไม่ใช่แค่ทำร้ายคนอื่นมันคือเหมือนชักนำให้คนอื่นเนี่ยตามเรามาด้วยแล้วก็การกระทำการที่เรา

เอดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244433

0: คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงๆนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691
8: มาลามารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนสคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
13: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
14: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
13: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโ
15: อรู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่ชั่วโมงที่3นะจ้า
1: สวัสดีเช่นเดียวกันลุงช้างและท่านผู้ฟัง
0: ชั่วโมงนี้เรามาพบกันที่
1: จอทล1197นะจ้า
0: อีก1คลื่นนะ
1: ฟังกันนะครับ
0: วันนี้4โมงเย็นก็ไปพบกันที่ตลาดนัด
1: ตลาดนัด
0: ปากทางเข้าวัดเวียง
1: ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี
0: อยากได้อะไรอยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้อก็ไปหากันได
1: ้ไปซื้อกัน
0: ทีมงานไทยทิพย์โอสถสัญจร
1: ไปอยู่ที่นั่นแน
0: ่ครับแต่ฝนไม่ตกนกไม่ร้องนะ
1: จะแลบไม่ปวดท้องเนี่ยนะ
0: เมื่อวานบอกร้อยละ60ลพบุรีสระบุรีไม่มีสักแม่ ที่ไหนตกบ้างเล่าให้ฟังหน่อยนะ
1: ฝนฟ้า
0: ครับ
1: ตกที่ไหนกันบ้าง
0: ครับเมื่อวานนี้ขอบคุณพี่สาวคนสวยจากนู่น
1: ที่ไหนอ่ะ
0: สะแจงสะแจงหมู่6ตำบลสะแจงอำเภอบางระจันนะ
1: สิงห์บุรีเนี่ยนะ
0: ปุ๋ยไปส่งให้ใกล้ๆวัดคิมราชวัดคิมราชวัดคิมราชเขากำลังน่าจะดีดวิหาร
1: เอ
0: าวิหารหลวงพ่อยิ้มหลวงพ่อแย้มขึ้นมาให้สูงหน่อยเพราะว่าหลวงพ่อใหญ่เนี่ยองค์ใหญ่ท่านอยู่สูงไง
1: ครับ
0: ก็เลยจะเอาหลวงพ่อยิ้มหลวงพ่อแย้มเนี่ยนะก็ไปร่วมกันทำบุญนะฮะ
1: ดีดโบสถ์ดีดวิหาร
0: ดีดวิหารนะครับแล้วก็ที่ป้ายวัดก็สีจางไปหน่อยถ้าผมถูกหวยแสนนึงขึ้นไปผมจะทำป้ายให
1: ้อ๋อที่วัดครีมใช่ไหม
0: ครับครีมครีมราชน่าจะแปลย่อมาจากราษฎรหรือราชอะไรทั้งอย่างไม่มีตัวต่อมีพยานน้อยเลย
1: ครีมราช
0: วัดครีมราชหมู่6ตำบลสัจแจง
1: อำเภอ
0: บางระจัน
1: จังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยนะ
0: ครับก็
1: เอ
0: าใครอยู่แถวนั้นก็รู้อยู่แล้วนะไปช่วยกันสร้างสร้างหลวงพ่อองค์ใหญ่นะอันนั้นก็สร้างเสร็จแล้วเหลือแต่ฐานแล้วก็จะดีดวิหารหลวงพ่อยิ้มหลวงพ่อแย้มขึ้นไป
1: ดีขึ้นไป
0: ดีให้สูงขึ้นไปอีกหน่อยนึงนะครับแต่ป้ายวัดเนี่ยมองไม่เห็นเลยแต่ผมเป็นคนต่างท้องที่ไปมองไม่เห็นนะอาศัยดู GPS นะถ้าไม่ดู GPS ก็เรียบร้อยไม่หลงกันเลย
1: หาวัดไม่เจอ
0: หาวัดไม่เจอจะถามใครบ้างก็ไม่มีอยู่ทุ่งนานู่นน่ะ
1: อ๋ออยู่กลางทุ่งเลยวัดเนี่ย
0: อยู่ในหมู่บ้านแหละแต่คนที่จะถามก็อยู่ทุ่งนาน่ะ
1: โอ้แกไปอยู่ทำไมอ่ะเนี่ย
0: ลังหวานยาหวานปุ๋ยอะไรกันก็ไม่รู
1: ้ปุ๋ยหอมฟุ้งหรือเปล่า
0: ไม่ใช่แถวนั้นน่ะไม่ได้ใช้ของผมเลยเนี่ยอยากให้ใช้จริงๆเลยนะตอนเนี้ยถ้าใกล้จะเกี่ยวเมื่อไหร่ก็เอาดึงรวงไปใช้ได้เลย
1: จะได้ดึงเร็วและจะได้ร่ำรวยเนี่ยนะ
0: ครับอีกสัก15วันจะเกี่ยวเนี่ยเอาเลยนะ
1: ดึงรวงเนี่ยนะ
0: ครับแต่ว่าเม็ดฟูกเนี่ยฉีดได้ตลอดเลยครับ
1: เม็ดฟูกลดอะมิโน
0: 15วันครั้งหนึ่งเม็ดหนึ่งก็200ลิตร
1: ฉีดพ่นได้5ไร่อะนะ
0: ครับถ้าทำนาสัก10ไร่เนี่ยก็10ไร่ก็2เที่ยวเที่ยวละเม็ดก็2เม็ดเอง

0: ของละพันนะแล้วก็พอจะเกี่ยวปุ๊บก็เอาดึงลวงพ่นไปอีกก่อนเกี่ยวสัก15วันน่ะนะ
1: ใช่
0: ลวงมันจะแต่งมันจะน้ำหนักมันจะเยอะ
1: อืม
0: เอาเท่าหน้าไม่ใกล้ตันก็เกือบไม่ตันก็เกือบตันนะไล่นึงอะนะ
1: ไล่นึงเนี่ย
0: ครับ
1: ตันนะ
0: ครับ
1: บางทีก็เกินนะ
0: เขาเรียกก็เรียกเกวียนนะสมัยเราเรียกเกวียน
1: เกวียนนึง
0: เกวียนเกวียนก็พันกิโลนะใช่ไหม
1: ใช่
0: เออหนึ่งเกวียนมี100ถังหนึ่งถังมี20ลิตรหนึ่งลิตรมี2ทนาน
1: สองทนานนี่มีกี่เม็ดเนี่ย
0: สองทนานก็มีประมาณ40,000เอ้ยคุณนี่นะแหมถามใกล้ๆตาหน่อยได้ไหมเล่า
1: ขนตามีกี่เส้นเนี่ย
0: นั่นนะไปนอนได้เถอะ
1: เอ้าก็คุยกัน
0: ครับ
1: ข่าวพรรษาเลยในวันนี้
0: ข่าวพรรษานี่เปิดเพลงทำบุญกันเนี่ยนะ
1: ทำบุญทำทานกันบ้าง
0: ก็ไปทำบุญเนี่ยวัดคิมราชเนี่ยผมบอกบุญเลยนะเดี๋ยวถ้าถูกหวยพวกนี้มาลืนเนี่ย
1: วันที่หนึ่งนะ
0: วันที่หนึ่งเนี่ยเออซื้อ20ใบอ่ะถ้าถูก
1: เหล็กเดียวกันหมดเนี่ย
0: เหล็กเดียวกันหมดเลย
1: ถูกก็ได้เยอะนะ
0: แปดอะไรวะ423ห้าสองสองถ้าถูกกับใบเท่าไหร่อ่ะ
1: 20ใบเลยเนี่ย
0: 20ใบเลขท้าย3ตัวได้เท่าไหร่
1: โอ้โหหลายตังค์เนี่ยคิดไปออก
0: ถึงแสนไม่ถึง
1: โ
0: อ้ไม่ถึง
1: หลายเงินใบละ 4,000 น่ะ
0: 4,000 10ใบครับ8,000 16,000 ไม่ถึงแสนไม่ได้ป้ายใหม่อ่ะวัดอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ได้ต้องระวัดที่1
0: อ่ะไม่ต้องวัดที่1วัดที่2ที่3ก็ได
1: ้
0: จะได้ทำป้ายวัดกันตั้งหน่อยแหมป้ายมองไม่เห็นเลย
1: อ้าว
0: นี่ต้องโทษใครเจ้าวาดหรือมรรคนายกเนี่ย
1: มันก็วัดมันก็ส่องโซมไปตามกาลเวลา
0: เอ้าวัด
1: คอยทำไป
0: วัดบ้านโรงเรียนนะเนาะ
1: บ้านกับวัดเนี่ยของคู่กัน
0: ถ้าขัดกันเป็นไง
1: ขัดกันก็ไม่ดีนะ
0: ครับ
1: ข
0: ัดกันไม่ได้แล้วลุงพ่อมีเคยใส่บาตรดิเอาร่วมด้วยช่วยกันนะ31สิงหาคม
1: ไปทอดกฐินกันที่วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่ลพบุรี
0: ครับ
1: จะได้สร้างสะพานข้าม3โลกกันที
0: ครับแล้วก็ที่สำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขาสำยอด
1: อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนี่ก็ซื้อที่ดินถวายวัดเนี่ย
0: ใครจะมาบริจาคด้วยตัวเองก็ได้เลยนะครับส่วนใครจะไม่มาบริจาคไม่ต้องโอนมาที่ลุงช้างนะ
1: วิธีการทำบุญ
0: ซื้อไทยทิพย์โอสถกินก็ได้ทำบุญแล้วกระปุกละ5บาท
1: กระปุกหนึ่ง300
0: 300บาทคืนบริษัทไป295
1: เหลือ5บาท
0: อ้าวรวบรวมปัจจัยถวายวัด
1: ซื้อหลายกระปุกก็ได้หลายบาทนะ
0: ใช
1: ่
0: ทำบุญมากทำบุญน้อยได้บุญเท่ากัน
1: อ่
0: ะ
1: ได้เหมือนกัน
0: ครับหรือจะทำบุญแถววัดข้างบ้านก็ดีเหมือนพระอาจารย์เอกที่สำนักสงฆ์ภูป่าหังท่านบอกว่ามาบนแล้วเนี่ยมาขออย่าไปใช้คำว่าบนมาขอแล้ว
1: ขอแล้ว
0: ได้สมใจปรารถนาแล้วจะมาถวายไข่จะมาถวายปัจจัยก็
1: ม
0: าถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรหรือจะทำบุญวัดข้างบ้านก็ได้มันจะเป็นต้องมา
1: โอ้ท่านก็ว่าอย่างนั้นนะ
0: มันไกลจะมาทำไมเราถ้าจะไปเที่ยวนู่นเดี๋ยวนี้ผ่านมาก็แวะมาหาอาตมา
1: ถึงท่านก็ไปหาเนี่ย
0: และช่วงเข้าพรรษานี่ก็มีปฏิบัติธรรมนะ
1: ท่านก็ไม่ได้ออกไปไหนนะ
0: สถานที่ปฏิบัติธรรมเยอะบ้านเราก็เยอะนะลพบุรีก็มีไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: แต่พระแช่มอยู่แค่นี้ไม่ไปเข้าปฏิบัติธรรมไปนู่น
1: ไปไหนอ่ะ
0: หินกองนู่น
1: โอ้ไปไกลไง
0: ที่มีบาทใหญ่ๆเนี่ยเขาชอบไปที่นั่น
1: โอ้เอาเขาก็ศรัทธาของเขาอะ
0: ครับ
1: ผม
0: ก็ศรัทธาทุกวัดนะพอเสียงกองเพลงดังเมื่อไหร่ผมก็จะไปแล้ว
1: ไปทำไมอ่ะ
0: ไปรอพระฉันอิ่มไง
1: หลังจากนั้นเน
0: ี่
1: ย
0: ก้นข้าวก้นบาทสิ
1: โอ้เด็กรับประทานข้าวก้นบาทเนี่ย
0: ใช่ได
1: ้ดีได้ดีกันมาเยอะเนี่ย
0: ก็ใช่สิ
1: อ
0: ย่างว่าที่ผบ.ตร.คนที่16เนี่ยพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ย
1: นั่น
0: เด็กวัดอยู่เพชรบุรีแหละ
1: โอ้เป็นเด็กวัดมาเหมือนกัน
0: ใช
1: ่โอ้อ้าวดีแล้วเจริญหน้าที่การงาน
0: ครับอ่ะมาเรื่องข่าวก็รอฟังข่าวกันอยู่
1: ข่าวแรกว่ายังไงกัน
0: ข่าวนี้เขาบอกว่าโอ้โหนี
1: ่โอ้โหอะไรอ่ะ
0: โฆษณามันบังขวางหน้าขวางตาเนี่ย
1: อ้าว
0: กระทิงครับ
1: กระท
0: ิงติดบ่วงดักสัตว์ในป่าแก่งกระจาน
1: และเป็นไง
0: ขาขาดครับ
1: หลังจากนั้น
0: ต้องหาขามาเสริมสิ
1: ตาย
0: เล่นดัมมี่มันต้องสี่ขาขาดไปขาหนึ่งอ่ะ
1: เดี๋ยววิ่งขึ้นยอดมะพร้าวอีกแล้วคุณกันเนาะ
0: นี่อุทยานจะจ้างเอาผิดเลยนะ
1: ขาขาดตายเลย
0: เออมันทรมานมันน่าดูลงก็จะตายได้
1: ไม่น่าไปทารุณกรรมสัตว์เลย
0: คราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาย่าบริง
1: บำรุงสายตาและดวงตาก็รับประทานยาย่าบริงกันนะ
0: หรือจะเป็นดีแคร์ก็ได
1: ้กินดีแคร์ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ยนะ
0: นั่นนะนะครับ
1: เป็นแบบซอฟเจลนะ
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟัน2เม็ดเลย
1: รับประทานกันก็2กระปุก650บาท
0: เอาจะเป็นยาย่าบริง800
1: 2กระปุกก็ 1,500 บาท
0: ครับผม
1: เป็นแบบแคปซูล
0: ใช่081
1: 290
0: 1691ยาย่าบิงไม่ได้มีขายทุกร้านนะ
1: นั่นเด
0: ้มีเจ๊หมูป่าโมก
1: อันนี้มีทุกอย่าง
0: มีร้านบัวเพศสัตว์โคมลง
1: มีขาย
0: จริงว่านจันช่องแค
1: มีขาย
0: แล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูม
1: มันมีมี
0: ไ
1: ห
0: มมันมียังไม่มีมีแต่ดีแค
1: ร์อ๋อดีแคร์มีใช่ไหม
0: ในวัดป่าเลไลก็มีแต่ดีแคร์ที่ร้านส
1: ุ
0: ธีนะ
1: ไปซื้อกันได้
0: ครับผม
1: เ
0: รื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับโดยท่านมงคลชัยภักดีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
1: ได้เปิดเผยเหตุการณ์สลดขึ้นในพื้นที่
0: เป็นพื้นที่มรดกโรคแก่งกระจานหลังจากเจ้าหน้าที่พบกระทิงป่าเพศผู้อายุราว7ปี
1: น้ำหนักประมาณ900กิโลกรัม
0: ได้รับบาดเจ็บรุนแรงบริเวณข้อเท้าขาเท้าข้อเท้าขาหน้าข้างขวาก็ขาดด้วย
1: จากการถูกบวกหรือแรงดักสัตว์เนี่ยแน่นรัดเลย
0: รัดจนแน่นนะก่อนจะล้มลงแล้วก็ตายในเวลาต่อมาครับ
1: น่าสงสารมันเนาะ
0: เหตุเกิดเมื่อวันที่28กรกฎาคมเวลา9นาฬิกา
1: ได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่พิทักษ์อุทยานแห่งชาติ
0: แก่งกระจานเขาหินลาดว่ามีราษฎรเจ้าของแปลงที่ดินทำกินตามมาตรา64พรบอุทยานแห่งชาติปีพ.ศ. 2562เนี่ยนะ
1: บริเวณบ้านห้วยไผ่นะ
0: หมู่6ตำบลห้วยแม่เพียง
1: อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี
0: ไปพบกระทิงบาดเจ็บในพื้นที่ครับ
1: ในพื้นที่ของแกทางด้านหัวหน้าอุทยานว่าไง
0: สั่งการให้ชุดกู้ภัยเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจสายตรวจส่วนกลางที่2
1: และก็เจ้าหน้าที่หน่วยแก่งกระจาน1เนี่ยนะ
0: และกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่144เข้าตรวจสอบและก็สังเกตการอย่างใกล้ชิดครับ
1: จนกระทั่งเวลา 11:30 น
0: กระทิงได้ล้มลงในร่องน้ำกลางแปลงที่ดินทำกิน
1: แล้วก็สิ้นใจไปอย่างสงบในเวลา 16:00
0: นเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการเคลื่อนย้ายซากกระทิงมายังที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
1: แล้วก็วันที่29กรกฎาคมเวลา 9:00 นเนี่ย
0: ทีมนายสัตวแพทย์จากส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าพร้อมด้วยฝ่ายปกครอง
1: นำโดย
0: ท่านปลัดแก่งกระจานรวมถึงนายทหารชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน
1: นั่นเด
0: ้ของกอรมน.กอรมน.ภาค1
1: รวมกันผ่าพิสูจน์ซากกระทิงอะนะ
0: ครับผลการตรวจชันสูตรเบื้องต้นไม่พบเลือดตกในไม่พบหัวกระสุนปืน
1: โดยสัตวแพทย์ลงความเห็นว่า
0: สาเหตุการตายน่าจะเกิดจากการติดเชื้อในกระแสเลือด
1: โอ้มันหนัก
0: เนื่องจากข้อเท้าขาเนี่ยข้างขวานี่ขาด
1: แล้วก็
0: เป็นแผลเปิดขนาดใหญ
1: ่
0: จากกับดักสปริงนะครับ
1: ดักกลับสปริงเนี่ยนะ
0: แล้วก็สัมผัสกับดินเป็นเวลานาน
1: ทำให้เกิดเชื้อรุนแรง
0: ทั้งนี้ทั้งนี้นะครับในการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อส่งตรวจห้องปฏิบัติการยืนยันผลออกมาจะเป็นทางการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐาน
0: จะทำบันทึกการตรวจสอบและแจ้งข้อกล่าวหาส่งพนักงานสอบสวนสภ.แก่งกระจาน
1: เพื่อติดตามผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: และเพื่อป้องกันภัยคุกคามต่อสัตว์ป่าหายากครับ
1: ขณะที่ผู้ตรวจการเตรียมเสนอผู้บังคับบัญชาเนี่ย
0: ให้ออกประกาศห้ามครอบครองและห้ามจำหน่ายกับดักนะที่เป็นสปริง
1: สำเร็จรูป
0: ในเขตจังหวัดเพชรบุรีอย่างเด็ดขาด
1: เขาไม่ให้ขายไม่ให้ซื้อแล้วนะ
0: เดี๋ยวนี้มันมีหนังกระติกที่เป็นทำเหมือนปืนอ่ะ
1: ม
0: ีแสงเลเซอร์ยิงนะ
1: โอ้โห
0: โอ้โหเล็งโบเอาเปรียบสัตว์พวกเนี้ย
1: ตรงเป้าเลยนี่นะมันก็หากินของมัน
0: เอาเปรียบก็จังเลย
1: เราจะไปกินมันได้อีกมั้ง
0: เรายังรักตัวเราเองอ่ะตอนนี้เข้าพรรษานะทำบุญตักบาตรกันซะบ้างนะครับ
1: ทำบุญกัน
0: จะกินเหล้าก็เรื่องของท่านกินก็กินไปอ่ะแต่อย่าไปโอ้ผิดศีลอย่างอื่นเลยแต่ศีลสำคัญที่สุดคือศีล5นะลุงเจริญ
1: ศีล5นี่หยุดกันให้ได้เชื่อผมนะ
0: ศีลข้อสุดท้ายเนี่ยสุราเมรยะนี่แหละครับ
1: ผมนี่ถือศีลทุกปีนี
0: ่ศีลเท่าไหร
1: ่ศีล5นี่แหละพอถึงเวลาเข้าพรรษาผมไม่กินเหล้าร
0: ับศีลที่วัดกลับมาถึงบ้านค่อยกินเนาะ
1: ว่ากันไป
0: ครับผม
1: นี่เป็นไงเนี่ย
0: นี่ก็ระทึกกับหนุ่มเครียดไม่มีค่ารถกลับบ้าน
1: เครียด
0: หวังจะกระโดดสะพานลอยนะ
1: และเป็นยังไง
0: โชคดีคนช่วยดึงไว้ทันนะครับ
1: เขาก็ไม่อยากเห็นแกตายอะเน
0: า
1: ะ
0: งั้นแล้วก็เดสสมอลเล่นั้นเจอโชคเล่นอะไม่ได้นะ
1: เป็นยังไงเจอผมอะ
0: โอ้โหเห็นโดดนะไปช่วยคนตกน้ำหลายคนแล้วนี่
1: อ้าว
0: ดีจริงๆคนเนี้ย
1: มันเป็นยังไง
0: พอโหลดไปช่วยเขาตอนนั้นแหละ
1: เป็นยังไง
0: โอ้ยคนบนสะพานปมือสุดยอดโชคเล่สุดยอดโชคเล่ตะโกนเต็มที่เลย
1: ตะโกนว่า
0: เมื่อกี้เขาถีบคนลงมาวะ
1: แม่คนยังไม่ทันตั้งตัวเลยนึกอยู่ว่าจะไปช่วยหรือไม่ช่วยพวกถีบลงไปแล้ว
0: ไม่ได้เอาอะไรออกจากกระเป๋าเลย
1: เปียกหมดโทรศัพท์ก็เปียกกันนะ
0: ครับ
1: ไม่น่าถีบกันไปเลย
0: อ่ะอย่าลืมนะดูแลสุขภาพของเราด้วยโปรมิกออยล์นะครับ
1: โปรมิกออยล์นะ
0: ก่อนนอน2เม็ดนะราคาเดียวกันกับดีแคร์นั่นแหละ
1: 2กระปุก650บาทเหมือนกัน
0: ครับ1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูแต่จะให้ดีก็งดของเค็มเยอะๆหน่อย
1: เค็มมากมันก็ไม่ดีนะ
0: อย่าไปกินมากมายที่ตลาดบุรีนี่เองครับ
1: ม
0: ีชายยืนอยู่บนสะพานลอยอ่ะ
1: สะพานลอยอีกแล้ว
0: บริเวณราวเหล็กบนสะพานลอยในลักษณะเตรียมจะกระโดดลงมาเพื่อหวังฆ่าตัวตาย
1: โอ้จะฆ่าตัวตาย
0: นึกว่ากระโดดน้ำกระโดดลงถนนเลยนะ
1: อ๋อดีไม่ดีรถชนตายอีกแล้ว
0: ต้องไปตรวจสอบนะครับนี่กู้ภัยสว่างรัตนธรรมมาตรฐานสระบุรี
1: ไป
0: เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเมืองสระบุรี
1: ไป
0: นำรถดับเพลิงเบาะลมนิรภัยรถบรรทุก6ล้อตู้ทึบ
1: เบาะลมเป่าพองนี่แล้ว
0: ไปเตรียมรองรับหน่อย
1: ผู้ที่จะกระโดดลงไปเนี
0: ่
1: ย
0: ใช่โดดลงมาเลยน่าจริงโดดมา
1: เป็นยังไงประชาชนพ่อค้าแม่ค้า
0: ในตลาดสดจำนวนมากยืนเฝ้าติดตามสถานการณ์
1: ส่งผลให้การจราจรบริเวณดังกล่าว
0: ติดขัดเป็นช่วงระยะเวลานึงอะนะ
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
0: ใช้ความอดทนเจรจาเกลี้ยกล่อมชายคนดังกล่าวอยู่นะ
1: อย่าเพิ่งโดดลงไปนะมันเจ็บนะ
0: กระจายกำลังขึ้นไปบนสะพานทั้งสองด้านแหละ
1: เมื่อเห็นว่าชายคนดังกล่าวเนี่ย
0: มีทีท่าว่าจะผ่อนคลายลดความระแวงลง
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยทำไง
0: อาศัยจังหวะที่เหมาะเข้าชาร์จพร้อมกันเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดึงตัวเข้ามาบนสะพาน
1: แล้วก็ควบคุมตัวไว้ได้แบบปลอดภัย
0: ทีแรกก็ให้กระโดดลงมาบนกลางเบาะแล้วไง
1: นั่นเดี๋ยวถุงลมปองพองเปล่าแล้ว
0: จะได้ลองของลองถุงใหม่หน่อย
1: และผลสุดท้ายเป็นยังไง
0: โอ้พวกดึงกันไปบนสะพานแล้ว
1: ลงอกลงใจกับคนที่เคยเห็นเนี่ยนะ
0: ชื่อใหม่อายุ36แล้ว
1: มามีโรคประจำตัว
0: โรคซึมเศร้าลมชัก
1: โอ้หลายโรคเหมือนกันเนาะ
0: ต้องการเดินทางกลับบ้านที่บุรีรัมย์เนาะทำไมไม่โทรหาคุณเนยก็เล่า
1: ไม่ทันได้โทรแล้ว
0: ตอนนี้ไปโทรแล้วคุณเนยก็ปวดหัวอยู่เนี่ย
1: ป
0: าเสรีก็จะฟ้องแกก็เลยฟ้องปัทลีบ้างนะเน
1: า
0: ะ
1: คนต่างฟ้องมาต้องทำอะไรกันแล้ว
0: จะกลับบุรีรัมย์แต่ว่าไม่มีตังค์ค่ารถ
1: อ๋อไม่มีเงิน
0: ตกงานด้วยหมดหนทาง
1: ตัดสินใจ
0: คิดได้ไวปัญญากระโดดลงสะพานซะเลย
1: คือสะพานลอยหวังจะกระโดดตัวฆ่าตัวตายเนี่ยนะ
0: หลังจากการช่วยเหลือได้เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสระบุรีที่เขากำลังลื้อหลังคาลงไอ้ที่จอดรถวินมอเตอร์ไซค์ไปใหม่ๆเมื่อวานเนี่ยแหละ
1: แล้วก็ให้แพทย์ตรวจดูแลการอย่าใกล้ชิดเรื่องของ
0: ดูแลสุขภาพจิตสุขภาพจิตด้วยเบื้องต้นเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: ตำรวจให้เงินเป็นจำนวน300บาท
1: อ้าวมีการหักอะไรกันเปล่า
0: เฮ้ยหักเหมือนตำรวจลบบุรีป่ะ
1: คุณก็เนาะลบบุรีไปไงลบบุรี
0: เอาคุณยายไปจุดธูปจุดเทียนไหว้หลวงพ่อเจ้าพ่อสัมมการนะน่ะ
1: ไปขอพรหลวงพ่อสัมมการ
0: จะกลับบ้านตังค่ารถ200ไม่มีกลับอ่ะ
1: ขอเจ้าพ่อสัมมการ
0: ขอสัมมการเลยพ่อหลวงพ่อท่านพ่อเจ้าพ่อสัมมการนี่ศักดิ์สิทธิ์ลูกนับถือท่านเหลือเกินจะกลับบ้านก็ไม่มีตังค่ารถ
1: แล้วไง
0: อยากจะได้ตังค์สัก200
1: เป็นค่ารถกลับบ้าน
0: เออพี่ดาบตำรวจวิ่งผ่านมาพอดี
1: ไปเห็นคุณยายเข้า
0: โอ้คุณยายเป็นไงเล่าร้องไห้ร้องห่มอยากจะกลับบ้านเอาเนี่ยเอาตังค์ไปไปซื้ออะไรกินหรือไปค่ารถก็ได้ดาบก็ให้ไป100ไง
1: ให้ไป100หลังจากนั้น
0: ขอบคุณแล้วขอบคุณอีกหลังจากนั้นก็ขับมาจุดธูปอีก
1: มาจุดธูปบอกเจ้าพ่อสามประการ
0: เจ้าพ่อขาข่าวหลังฝากคนอื่นมานะอย่าฝากตำรวจ
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: หนูขอ200ให้มา100เดียวเนี่ยหักไปอีก
1: หาว่าตำรวจหักกันนะ
0: เ
1: ออยายคนนี้ก็อยู่ที่ไหนเนี่ย
0: นั่นน่ะสิ
1: เดี๋ยวแม่ไปบ้องหูทันที
0: หักค่าซะอีก2สักร้อยนึง
1: ดูนี่ให้ก็ดีแล้วจะมาหาว่าเขาหักเนี่ย
0: ตำรวจเมืองสระบุรีบอกว่าก่อนเกิดเหตุในใหม่เนี่ยนะ
1: ใหม่เป็นไง
0: เดินทางมาที่โรงพักแหละหลังมีผู้แนะนำให้มาขอความช่วยเหลือเรื่องค่าเดินทางกลับบ้านตนจึงแนะนำให้ไปติดต่อศูนย์ดำรงธรรมเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามขั้นตอน
1: นั่นสิ
0: แต่มาทราบว่าชายคนดังกล่าวเดินไปยังป้ายสะพานลอยทั้งนั้นเนี่ยพยายามจะก่อเหตุดังกล่าว
1: นั่น
0: โชคดีนะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านช่วยไว้ได้ทัน
1: ผลสุดท้ายก็ไม่ตายได้ค่ารถไป300
0: โอ้พี่สิบเวนแนะนำให้เป็นศูนย์ดำรงธรรมนะ แล้วจากโรงพักไปศูนย์ดำรงธรรมตลาดการจังหวัดสระบุรีไม่ใช่ใกล้นะน่ะ
1: ไกลกันหรือไง
0: ไกล
1: โอ้
0: ต้องเดินไปทางสะพานดำนู่นน่ะ
1: อืมอืม
0: ก็ไปในตลาดแล้วก็ทะลุสะพานดำออกวัว
1: คุณก็รู้ทุกช่องเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: เอาละลีอ่ะผมไปหากะหรี่บ่อย
1: กะหรี่อะไร
0: กะหรี่ปั๊บไง
1: โอ้แหมผมไม่ใจหายเลย
0: เมืองอะไรนะอะไรเมืองดีอะไรนะ
1: เมือง
0: นมดี
1: กะหรี่ปั๊บอะไรเนี่ย
0: กะหรี่ดังเ
1: ล
0: ยน
1: ะว่ากันไป
0: สระบุรีก็มีร้านยาดีเภสัชหลังบกสสระบุรีนะ
1: อยู่หลังบกสใช่ไหม
0: ครับ
1: ไปซื้อกัน
0: พระพุทธบาทสระบุรีก็ร้านสุกิจเภสั
1: ช
0: นะถ้าเป็นบ้านหมอก็บ้านหมอเภสัช
1: ไปซื้อกัน
0: ถ้าเป็นหนองแสงก็ยาดีหนองแสงเป็นมวกเหล็กก็ร้านจีรพันธ์การค้า
1: หมวกเหล็กเนี่ยนะ
0: เดี๋ยวไม่ได้ขายแล้วมั้งไปเอาดีทาง TikTok แล้วมั้งคุณภัทร
1: อ่
0: ะไม่เห็นสั่งมันหลายเดือนแล้วนี
1: ่สั่งไปเถอะ
0: ครับ
1: อืมอืม
0: ถ้าอยู่แถวแถวลพบุรีนี่เยอะไม่ต้องห่วงนะครับ
1: หลายร้านเลยละ
0: แต่ถ้าเป็นชุมพรก็มีแค่ร้านเดียว
1: ร้านยิน100
0: ครับ
1: ปั๊มน้ำมันจิงโจ้
0: สาขาวังใหม่นะ
1: เอานัดไปซื้อกันได้
0: กรุงเทพและปริมณฑลยังไม่มีนะจ๊ะ
1: ไม่มีก็สั่งซื้อกันนะ
0: โทรมาสิครับ
1: 0812901691
0: หรือโทรหาโชเล่ก็081924377
1: เนี่ยนะ
0: หรือจะโทรหาปีดาก็0890815595
1: เนี่ย
0: อันนี้ก็นู่นนะครับปากทางกับวัดเวียงนะ
1: ตำบลบ้านครัวบ้านหมอสระบุรีนะ
0: ครับ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
0: มือปืนหัวร้อนปิดจ๊อบไปแล้วครับผู้ต้องหาตามปฏิทินตำรวจไปจ่อยิงโต๊ะข้างไม่พอใจเรื่องแย่งสาวเสิร์ฟกันนี่แหละ
1: ไปแย่งเด็กเสิร์ฟกันนะ
0: คราวนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
1: ทางด้านของ
0: ไบโอดี
1: ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: จ้า
1: ซื้อกันกระปุกหนึ่ง690 บาท
0: กินเถอะวันละ3ครั้งครั้งละ3เม็ดก่อนอาหารขวดหนึ่งมีตั้ง100เม็ดนู่นนะ
1: ถูกต้อง
0: ครับ
1: ซื้อ4กระปุกก็แถม1กระปุก 2,000 บาท
0: ใช่เลย
1: นะจ๊ะไบโอดี
0: แต่ถ้าซื้อกาแฟลิต้าเอ็มโก4ถุงเนี่ยนะ 1,000 บาทก็แถมอะไรนะ
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: ตั้ง1ก้อน
1: เอาไป
0: ถ้าซื้อกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมนะ2ถุง900ถุงเดียว490ไปนะ
1: นาน
0: ซื้อ5ถุง 2,000 รับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: 2ก้อนเลยนะ
1: ไป2ก้อนเลย
0: ครับไปซื้อกับตัวแทนไม่ได้หรอกเขาไม่ให้อ่ะนะ
1: เ
0: รื่องราวนี้ครับตำรวจจากกองปราบนะครับได้นำกำลังไปจับกลุ่มนายสำลิด
1: สำลิด
0: อายุ43ปีนะ
1: ตามหมายจับของศาลจังหวัดเลย
0: ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาม
1: ีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนเอาไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
0: ได้ที่บริเวณริมถนนสายหมู่5ตำบลบ้านด่านนาขำอำเภอเมือง
1: จังหวัดอุตรดิตถ์ดูนะ
0: ครับทางนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อเดือนมิถุนายนปี54
1: ผู้เสียหายพร้อมกับกลุ่มเพื่อนเนี่ย
0: ได้นั่งสังสรรค์กันภายในร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่ปากชมจังหวัดเลย
1: ระหว่างนั้นก็ได้มีพนักงานเสิร์ฟเป็นชาวลาว
0: คอยมาให้บริการทำให้นายสำลิดผู้ต้องหาไม่พอใจเพราะก่อนหน้านี้หญิงสาวคนดังกล่าวเคยมาให้บริการโต๊ะตัวเองไง
1: แล้วก็ผู้ต้องหาเนี่ย
0: ก็มากัน4คน
1: มากัน4คน
0: หลังจากนั้นไม่นานนายสำลิดก็เดินออกจากร้านในช่วงหนึ่ง
1: แล้วก็ย้อนกลับเข้ามานั่งที่โต๊ะเดิม
0: ซึ่งระหว่างที่ผู้เสียหายกำลังชำระค่าอาหาร
1: ผู้ต้องหาเนี่ย
0: ชักอาวุธปืนขึ้นมาเล็งแล้วก็เหนี่ยวไกไปยิงระยะประชันชิด
1: กระสุนพุ่งเข้าที่บริเวณใต้คางด้านขวาทะลุหน้าอกด้านซ้าย
0: ท่ามกลางความแตกตื่นของผู้ที่อยู่ในร้าน
1: ก่อนที่อาศัยจังหวะชุลมุนหนีไปอย่างไร้ร่องรอย
0: หลังเกิดเหตุแม้ผู้เสียหายจะรับบาดเจ็บสาหัสแต่ก็ยังสามารถขับรถไปขอความช่วยเหลือที่โรงพยาบาล
1: ก่อนจะถูกนำส่งไปรักษาที่ตัวจังหวัดเลยนะ
0: แล้วก็เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุที่สภ.เชียงกลมครับ
1: ภายหลังเกิดเหตุแล้ว
0: ผู้ต้องหาหลบหนีการจับกุมมาอย่างต่อเนื่อง
1: แล้วก็เปลี่ยนที่พักอาศัยอยู่หลายแห่งด้วยกัน
0: เพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามของเจ้าหน้าที่จนถูกขึ้นทะเบียนเป็นผู้ต้องหารายสำคัญ
1: ตามหมายจับของปฏิทินสำนักงานตำรวจแห่งชาติระดับที่
0: 98ครับ
1: 98นะ
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกับการ3กองบังคับการการปราบปราม
1: ก็แกะร่องรอยพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง
0: จนกระทั่งสืบทราบว่านายสำลิดหลบมาพักอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ
1: ์อุตรดิตถ์เนี่ยนะ
0: จึงหวานแผนจับกลุ่มได้สำเร็จสอบสวนได้สำเร็จ
1: ให้การรับสารภาพเนี่ย
0: ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เชียงกลม
1: จังหวัดเลยดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ย
0: ก็ไปกินขนมนะ
1: โอ้ไปติดเด็กเสิร์ฟอ่ะ
0: แต่ก็ปี54อ่ะ
1: โอ้หลายปีแล้วนี่
0: 54 64 65 66 67 68 69 15ปี
1: ก็หลายปีเลย
0: โอ้
1: ใกล้จะหมดอายุความด้วย
0: ยังอีก5ปี
1: ผลสุดท้ายโดนจับเพราะเด็กเสิร์ฟแท้ๆมันสวยอ่ะ
0: เด็กเสิร์ฟลาวผิวขาวด้วยเนาะ
1: เออมันก็คุยกับเราว่าไปนั่งกินมันให้บริการแล้ว
0: ออ
1: พอเลิกก็ไปนอนกับผัวเนี่ย
0: นั่น
1: นั่น
0: โอ้ให้พวงมาลัยมันตั้งเยอะ
1: นั่นว่ากันไป
0: อ้าวสักครู่เดี๋ยวกลับมานะอย่าลืมนะ4โมงเย็นวันนี
1: ้ไปกันสิ
0: ตลาดนัดปากทางเข้าวัดเวียง
1: ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอสระบุรีนะ
0: ครับเดี๋ยวผมเอาไปส่งให้นะที่หนองเสือปทุมธานีบึงชำอ้อนะครับ
1: อืม
0: เอา4ตันเลยแถมฟรี

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้ม้อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรมุ่งช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
4: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
5: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691

0: อ้าวแม่ขอบคุณมากวิทยุ
1: สั่งมาแล้ว
0: สั่งมาอีกหลายเครื่องแล้วนะ
1: สั่งวิทยุเดี๋ยวส่งไปให้
0: ครับมีสั่งวิทยุแล้วจำบ้านเลขที่ตัวเองไม่ถูก67หรือ76ไ
1: ม่ใครของแกไปซ่อนหรือเปล่า
0: ผมบอกให้ไปดูที่ใบเก็บค่าน้ำค่าไฟยังไงไม่หลงฮะค่าน้ำค่าไฟนะดูตรงนั้นเนอะ
1: ลืมกระทั่งบ้านเลขที่ตัวเอง
0: ลืมบ
1: ้
0: านเลขที่ตัวเองซะแล้วแหมลืมไปได้ยังไง
1: นาน
0: ครับนี่ลุงไปทอดแหจับปลาพอกลับขึ้นฝั่งเหลือแต่กางเกงในตัวเดียวอ
1: ้าวแล้วทำไม
0: ชาวบ้านแตกตื่นนึกว่าอะไรเขาเรียกอะไรนะวันนี้พกอะไรนะ
1: ชีเปื่อย
0: ชีเปื่อยนึกว่าเสียสติละมั้ง
1: แล้วไงอ่ะ
0: เดินอยู่ริมถนนนะสวมกางเกงในตัวเดียว
1: แล้วเสื้อผ้าก็ไม่ได้หมดอ่ะ
0: ต้องไปแจ้งหายหมดเลย
1: หายใครก็แปล
0: เออแล้วก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือสุดท้ายพบความจริงสุดหน้าเวทนาเมื่อเจ้าตัวลงไปทอดแหจับปลา
1: ไปหาปลา
0: พอกลับขึ้นฝั่งพบว่ารถจักรยานยนต
1: ์
0: เสื้อผ้าทรัพย์สินถูกโจรขโมยไปจนหมด
1: อ๋อมีคนขโมย
0: เหลือกางเกงในกับรองเท้าแตะแล้วก็หมวกกันน็อกใบนึง
1: ดีนะก็ยังใส่กางเกงในลงไปในน้ำ
0: ที่ตำบลโป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเนี่ย
1: ชลบุรีดูนะ
0: นายอนนท์อายุ61ปีไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
1: ว่าไง
0: สภ.หนองปือหลังถูกคนร้ายขโมยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทะเบียน4กบ9215ชลบุรี
1: เอาขโมยแกไป
0: เสื้อผ้าทรัพย์สินวางไว้ริมอ่างเก็บน้ำมาประชัน
1: มันเอาไปหมดเลย
0: แต่บอกว่าก่อนเกิดเหตุขับรถมาจอดริมอ่างเก็บน้ำเพื่อทอดแหจับปลาถอดเสื้อผ้าแล้วนำกุญแจรถใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงวางไว้บนตะลิ่งนั่นแหละ
1: นาน
0: แล้วก็ลงไปในน้ำหาปลาประกับขึ้นฝั่งอ้าว
1: เป็นไง
0: เหลือแต่ที่จอดรถไม่รู้รถไปไหน
1: รถหาย
0: เสื้อผ้าหมดเลยไม่มีเหลือ
1: ดีเหลือเกงในตัวเดียวที่ใส่ไว้
0: อยู่ในน้ำสังเกตเห็นชายหญิงคนหนึ่งคู่หนึ่ง
1: มาสองคน
0: ขี่มอเตอร์ไซค์มาดองแดงบริเวณนี้แหละลักษณะคล้ายกับมาหาปลาเหมือนกันแต่พอขึ้นจากน้ำอ้าวไม่พบทั้งคู่แล้ว
1: รถก็หายไปด้วยน่าสงสารแก
0: ไม่มีวี่แววเลย
1: แล้วก็จะได้กางเกงแกคืนไหมเราน
0: ี่เจ้าหน้าที่เศรษฐกิจระบุว่ารับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบชายสูงวัยอยู่61สูงวัยแล้วเหรอ
1: สูงแล้ว
0: แหมโชว์เลย78ยังไม่พูดเลย
1: ยังไม่ถึง
0: นะ
1: ยัง
0: เข้าพรรษาแล้วอย่าไปโกหกเขาดิ
1: ไม่โกหกนะไม่มุสาน
0: ำตัวไปแจ้งความนะแล้วก็ตามหาคนที่มาลักทรัพย์เนี่ยมาคืนเขาเถอะไอ้หนู
1: อ้าวเรียกนายกอีกแล้ว
0: ขอโทษครับทำไมต้องชื่อหนูด้วยกันไม่รู้
1: อ้าวเขาชื่อเขาบ้านนานแล้ว
0: เบื้องต้นตำรวจสภ.หนองปิงก็ลงบันทึกประจำวันไว
1: ้แล้วหาตัวคนร้ายกันแล้วนะ
0: ครับดำเนินคดีนะนี่ครูยายด้วงนะเป็นนักข่าวส่งมาเนี่ย
1: ขอบใจมากนะ
0: คุณประสิทธิ์นะ
1: แล้วมีของเราขายบ้างไหมนะ
0: มีกูกับผมกาแฟไทยทิพย์โอสด
1: โอ
0: มีทั้งนั้นแหละครับ
1: อยู่ทางไหนเนี่ยครูยายด้วง
0: หลังถนนเส้นสายบิ๊กซีอ่ะหลังบ้านลุงโชเล่เนี่ยหลังพระสัมมาเกลือเนี
1: ่ยไปซื้อกันได้นะ
0: เดินไปเส้นนั้นเจอปั๊มน้ำมันปตท.เลยอยู่ตรงข้ามเลยครัวยายด้วงมีขนมมงคลเยอะแยะ
1: ตรงกันข้ามเหรอกับปั๊มมันนะ
0: ยังเยื้องกันนิดนึงเวลาจะหมดอีกแล้ว
1: ลำล้างไง
0: ยังสิได้อีกสักข่าวหนึ่งสิ
1: เอาอย่าลืมนะหางานเกโชเล่ไปเล่นกันบ้างนะ
0: เดี๋ยววันที่8โคกตูมเขาหาแล้ว
1: 8โคกตูมมกรานะ
0: ครับ
1: ไปดูกัน
0: แต่แม่โคกตูมมาหาวันที่8มกราดูสิ
1: เป็นไง
0: ร้อยไร่กับ8มกราอีกเลยต้องให้คณะอื่นไปแทน
1: อ้าวสอนรามไปหน่อย
0: คุณก็เน
1: า
0: ะ
1: อ่ะบิ๊กดุลว่าไงบิ๊กดุล
0: บิ๊กดุลบินปรื้อไปประเทศมาเลเซียเลยนะไปหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคง
1: เห็นพ้องอีกแล้ว
0: เราต้องคุยกันหน่อยคุยกันหน่อย
1: มาเลเซียนี่เขาไปทางเขมรน่ะนะ
0: ไปเข้าทางเขาหรือเปล่าจะมาเอาอะไรกับประเทศไทยเรานักหนาก็ไม่รู้เนาะ
1: นั่นสิ
0: เรานี่บ้านพี่เมืองน้องเขาไม่เห็นเราเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วเดินทางไปเยือนประเทศมาเลเซียหารือทวิภาคีกับดาโตเซอร์รี่โมฮัมหมัดคาเล็กนอดิน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซียด้วย
0: มีเป้าหมายกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศพร้อมติดตามความคืบหน้
1: า
0: ของความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศครับ
1: สองประเทศเนี่ยนะ
0: ครับเราไม่ต้องไปล้วงลึกว่าเขาคุยกันเรื่องอะไร
1: ไปก็คุยในทางดีกันแล้วกัน
0: คุยมันดีแล้วกันนะ
1: ดูแลประเทศไทยเราไว้ด้วย
0: ครับนี่พี่น้องที่มาจากรัสเซียเนี่ยนะที่มาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยนะ
1: สองพี่น้องชาวรัสเซียเนี่ย
0: เขาเจอแล้วครับ
1: เป็นยังไง
0: ถูกฝังดินกลางป่
1: า
0: สี่ผู้ต้องสงสัยวิ่งหลบหนีเลยครับ
1: เอ
0: ๊อืม
1: นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียไง
0: เข้ามาเที่ยวประเทศไทย
1: 2คนพี่น้อง
0: หายตัวไปพร้อมรถจักรยานยนต์
1: ทะเบียนชลบุรี
0: ตั้งแต่ค่ำวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาเร่งแกะรอยหาตัวตามที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวเป็นข่าววันนี้แหละครับ
1: ความคืบหน้าเมื่อวานนี้
0: กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่หาข่าวในพื้นที่หมู่9ตำบลห้วยใหญ่
1: ก็พบชายต้องสงสัย4คนเนี่ยนะ
0: ถืออุปกรณ์สำหรับขุดดินอยู่ภายในป่านั่นแหละ
1: แสดงตัวขอตรวจค้นในครับ
0: อยู่ให้ตรวจไม่เล่า
1: ทั้งหมดวิ่งหนีออกจากพื้นที่ทันทีเนี่ย
0: ตำรวจก็ประสานเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบพบหลุมดิน
1: ลักษณะเพิ่งขุดกลบใหม่ๆเนี่ย
0: มาลงมือขุดตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์สภาพใหม่
1: ถูกถอดแยกชิ้นส่วนฝังเอาไว้ใต้ดินด้วย
0: จากการตรวจสอบยืนยันว่าเป็นรถจักรยานยนต์ฮอนด้า
1: ทะเบียนชลบุรี
0: ซึ่งเป็นของสองพี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไป
1: หลังจากการตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์แล้ว
0: เจ้าหน้าที่ดำรงกำลังปูพรมค้นหาพื้นที่โดยรอบ
1: แล้วก็ค้นหาผู้สูญหาย
0: แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
1: เนื่องจากจุดดังกล่าวเนี่ยใกล้บ้านของผู้ต้องสงสัย
0: ที่ปรากฏในคลิปซึ่งเป็นการเผยแพร่ก่อนหน้านี้โดยตรวจสอบยังอยู่ในระหว่างการเดินดำเนินการครับ
1: ทางด้านของผู้ช่วยและก็กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
0: ครับเอามาให้ความร่วมมือดีนะ
1: นั่นสิ
0: ถ้าไม่เชื่อว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดที่น่าสงสัย
1: ก็ลงไปพื้นที่ไปตรวจสอบเนี่ยนะ
0: คุณจักรกิจบอกว่ากระช่วงเวลา10นาฬิการับข้อมูลจากบุคคลที่รู้จักว่าม
1: ีกลุ่มชายนำอุปกรณ์มาขุดดินตั้งแต่ช่วงเวลา
0: 4ทุ่มมาขุดไรตอนดี4ทุ่มเนี่ย
1: ขยัน
0: จึงรีบไปตรวจสอบด้วยตัวเองสงสัยว่าไอ้ตีคนเนี่ยมันเป็นคนในพื้นที่หรือเปล่านี่แหละ
1: ทางด้านนายจักรกิจกล่าวว่า
0: ตอนแรกเข้าใจว่าอาจจะมีการฝังศพ
1: ก็รีบไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
0: แล้วก็ต้องถอยออกจากพื้นที่เนื่องจากเกรงว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวจะมีอาวุธ
1: พร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบ
0: พอกลับเข้าไปกำลังเจ้าหน้าที่คุมชาย4คนเห็นแล้วก็หลบหนีไป
1: เพียงแต่พบเพียงจุดฝังดินเท่านั้น
0: ภายหลังขุดตรวจสอบพบว่าเป็นรถจักรยานยนต์ของผู้สูญหาย
1: ส่วนบุคคลทั้ง2คนนี้ยังไม่พบนะ
0: และเจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการปฏิบัติการค้นหาอย่างละเอียดอีกครั้งนึง
1: หายไปยังไงยังไม่เจอตัวนี่นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย2คนพี่น้องเนี่ยนะ
0: เขาก็ลงทุนไปโฆษณาประเทศไทยน่าเที่ยวยังงุ้นดีอย่างนี้
1: โปรโมทให้เขามาเที่ยวเนี่ยนะ
0: ลาผมไปกันเถอะ
1: ลำล้าง
0: เวลาหมดแล้วเซ่
1: ไปกัน
0: เป็นฤทธิ์ดวงทวารอย่าลืมมายาฤทธิ์ดวงทวารลุงช้างนะไทยทิพย์ขาว
1: ไปรับประทานกันเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวาร
0: ไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลเนี่ย
1: รับประทานไซเลียมจอย
0: หรือจอยมิกฟูดก็ได้ราคาเดียวกันห้าว
1: นั่นเซ่
0: จะห้าวกันไปถึงไหนเจ็ดตีแปดตีแล้วยังห้าว
1: ข่าวภาษากันบ้าง
0: โทรหาลุงช้างดิจะได้เอาไอ้ห้าวไปกิน
1: 0812909
0: ใหม่สิ
1: 901691
0: ลาไปก่อนแล้ว
1: ลำลา
0: ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: น้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
3: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
4: 0812901691 0812901691 มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
5: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
6: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
5: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
6: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
5: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
6: 0812901691
5: 0812901691

ากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไททิปโอสดไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

ื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ

0: ระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
1: เมืองลพบุรีเมืองลิงหากพี่น้องประชาชนประสบเหตุได้รับผลกระทบจากความซุกซนของลิงหรือพบเห็นลิงป่วยลิงได้รับบาดเจ็บโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191สายด่วนกรมอุทยาน1362หรือแจ้งเทศบาลเมืองลพบุรีโทร199หรือ036411111ร่วมกันแก้ไขปัญหาลิงเพื่อลิงและคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
2: บุรีมีสารไซยาไนด์นิยมใช้ในการเบื่อหนูทุกครั้งที่คุณสูบก็ไม่ต่างอะไรจากหนูที่โดนยาเบื่อมันจะค่อยๆทำลายหลอดลมค่อยๆบีบรัดเส้นเลือดจนตีบตันหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกสุดท้ายขาดอากาศหายใจตายผ่อนส่งนี่แค่หนึ่งในสารพิษกว่า250ชนิดที่พบในบุรี1มวนบุรีเท่ากับยาเสพติดมีพิษร้ายเลิกบุรีโทร1600จากสสส.
3: เล่นบอลได้ไม่นานเลยครับ
4: ป.6เริ่มเล่นครั้งแรกมันได้เงินนะมันได้จริงมันได้มาง่ายนะครับหกสิบสามของบอล
3: เอ้า
4: 4-2กินเต็มอะไรเงี้ยนัดที่แล้วแพ้มา7-3เรียบร้อย
3: เอ้าราคาหายแล้ว
5: ไปแล้วโอ้
4: เงินหมดแล้วครับ
5: เดี๋ยวจัดสัมภาษณ์อะไรกันครับ
3: เมื่อก่อนคือแม่พอรู้บ้างว่าต้องเล่นได้ขนาดใช่ไหมครับ
6: ไม่รู
3: ้เดี๋ยวเราไปเรื่องอะไรพี่ตาตาต้องกัน
4: ผมว่าแล
6: ้
4: ว
6: แม่รู้หมดแล้วสิ่งที่กล้าพูดต้องทุกวันเงินทุกบาททุกสตางค์ขอแม่ทั้งนั้นเลย
4: แต่มันก็เล่นเหมือนสนุกสนุกมันไม่ได้
6: สนุกหรอกก้า6ปีที่ก้าเล่นปลาเข้าไปแสนกว่าแม่พูดเสมอสิ่งที่มันไม่ดีในชีวิตของคนที่ทำให้คนล้มเหลวคืออะไร
4: มานาน
6: เพราะนี้แม่เสียใจแทบจะเดินไม่ได้เลยนะเฮ้ยถ้าวันนี้หนูเล่นแล้วหนูแทงเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วเยอะเยอะมากขึ้นแล้วหนูแม่จะทำยังไง
4: ขอโทษนะ
6: เสียใจ
4: โอ้
7: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
8: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
9: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าว ขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคม
10: ีข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าข้อรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ 60cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
11: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
9: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
12: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีนเอ2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิรา
13: ให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีเริ่มต้นรายการด้วยคุณไมค์พิรมพรนะคะเทพธิดาพาสิ้นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นต่างจากความหวานหวานสไตล์คุณเสรีมาเป็นเวอร์ชั่นของคุณไมค์พิรมพรนะคะคุณผู้ฟังติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำทุกวันตีสามถึงตีสี่ทางสถานีวิทยุจอทลอ AM สตรีโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีตีห้าถึงหกโมงเช้าทางวสป .612 วิทยุศูนย์การหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีแล้วก็หกโมงถึงเจ็ดโมงเช้าอีกช่วงหนึ่งทางจอทลอ AM 1,197 นะคะส่วนภารกิจช่วงกลางวันก็มี11โมงถึงเที่ยงค่ะให้ได้ติดตามข่าวกันในช่วงข่าวเด็ด11โมงทางจอทล AM 1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีอีกช่วงหนึ่งนะคะติดตามฟังปุ้มแล้วก็ให้รู้ว่าฟังเราดูแลสุขภาพกันด้วยสมุนไพรจิราสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันมีอาการมือเท้าชาตาพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำปริมาณน้ำตาลในเลือดสูงภาวะความดันโลหิตสูงอันตรายนะคะคุณผู้ฟังเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดเสี่ยงต่อภาวะการเกิดรูหัวใจและหลอดเลือดเสี่ยงต่ออาการสโตรกก็คือหลอดเลือดตีบตันแตกอันนี้อันตรายมากนะคะจากปกติดีๆกลายเป็นการควบคุมอวัยวะได้ยากลำบากพูดไม่ถนัดแขนขาชาขยับไม่ได้หรือหนักสุดอัมพฤกษ์อัมพาตอันตรายนะคะคุณผู้ฟังภัยเงียบเลยแหละดูแลระบบหมุนเวียนโลหิตดีอะไรก็ดีไปหมดนะคะกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายลดบุหรี่และแอลกอฮอล์บางท่านก็บอกพยายามหลายอย่างแล้วน้ำตาลใหม่ลดความดันใหม่ลดมีสมุนไพรจิราเป็นตัวช่วยนะคะผักชิงดาเจียวกูหลานอบเชยพริกไทยดำและเห็ดหลิงจืดสกัดในปริมาณที่พอเหมาะพอดีกับการดูแลสุขภาพของท่านส่วนภาวะเบาหวานขึ้นตาอันนี้ให้ BGM Soft Gel ช่วยดูแลตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM 1เม็ดก่อนอาหารเช้านะคะส่วนเรื่องราวของเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้อยากได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยใช้วัคซีเนกับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวนะคะคุณผู้ฟังที่ปลูกข้าว10วัน15วันฉีดวัคซีไรส์ก่อนได้เลยค่ะไม่เป็นใบขาวไม่เป็นหลอดหอมไม่เป็นหนอนกอไม่เป็นหนอนม้วนใบแดงๆส้มๆไม่เป็นฉีดวัคซีไรส์อย่างเดียวค่ะใกล้ๆท้องฉีดวัคซีไรส์กับวีซ่าเร่งรวงแล้วก็ปิดท้ายวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นมี3อย่างนะคะสำหรับนาข้าววัคซีไรส์วีซ่าเร่งรวงแล้วก็วีซ่า2ฉีดตอนรวงก้ม

0: นะคะส่วนทางด้านของพืชไร่ไม้ผลวัคซีนฉีดก่อนเลยค่ะเร่งยอดเร่งใบใช้วัคซีน1ผลิดอกออกช่อเมื่อไหร่วัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวนะคะฉีดทุกอย่างที่ออกดอกถ้าอยากให้ดกแล้วเก็บเพลินๆวัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะปราบนอนปราบหนูปราบรามาครบเด็ดกว่าเคมีค่ะถ้าอยากได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยโทรหาปุ้มได้เลยเพี้ยไปหนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดโทรหาปุ้ม0855179025นะคะคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องราวของข่าวกันวันนี้เริ่มต้นทำงานนะคะส่งท้ายปลายเดือนกรกฎาคมแต่บางท่านถือโอกาสลาในช่วงนี้ก็หยุดยาวๆไปเลยวันนี้ทำงานส่งท้ายปลายสัปดาห์หลังจากที่หยุดมาหลายวันนะคะวันนี้คุณผู้ฟังก็จะได้รับพัสดุกันแล้วแหละหลังจากที่หยุดมาหลายวันปุ้มก็ส่งให้ทุกท่านเลยหลายๆท่านที่รออยู่นะคะไปรษณีย์ก็จะทยอยส่งให้คุณผู้ฟังก็จะได้รับวันนี้เป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็อาจจะมีบางท่านที่ได้ในวันพรุ่งนี้คือวันเสาร์ถ้าไปรษณีย์ทำงานนะคะส่วนมากก็จะได้วันนี้กับวันพรุ่งนี้แหละใครที่ไม่ได้รับพัสดุก็โทรมาทวงละกันเนาะปุ้มส่งให้หมดแล้วนะคะตอนนี้มาติดตามเรื่องราวของข่าวกันค่ะเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติและเจ้าคุณพระสินีนาถไปในการพระราชพิธีทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อส่งเครื่องสำหรับฤดูฝนณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังจากนั้นทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและเสด็จออกจากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อส่งบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานหรือ50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเวลาประมาณ 18:20 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปส่งบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังคุณผู้ฟังก็ได้ติดตามการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยแล้วก็ถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุนะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้ล่ะค่ะวันนี้ 9:55 ก็จะมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตั้งแต่ 9:55 สำหรับวันนี้นะคะไปดูพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันนะคะประกาศฉบับสุดท้ายเตือนจังหวัดที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากประมาณ4 ทุ่มที่ผ่านมาค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากของประเทศในประเทศไทยเป็นฉบับที่15ฉบับสุดท้ายบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็มีฝนตกหนักในบางพื้นที่ พื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนระมัดระวังวางแผนในการใช้ชีวิตการเดินทางโดยเฉพาะในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและบริเวณคลื่นลมค่อนข้างแรงขอให้ชาวเรือระมัดระวังและสามารถสอบถามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาได้1182ตลอด24ชั่วโมงนะคะวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70มีฝนตกหนักที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ฝนตกหนักมากฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางฝนฟ้าคะนองร้อยละ70เลยนะคะปริมาณฝนตกในพื้นที่นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเซาและชลบุรีส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนร้อยละ60ฝั่งอันดามันมีฝนเยอะร้อยละ70กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสฝนตกร้อยละ70อันนี้เป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาในวันที่31กรกฎาคมนะคะส่งท้ายปลายเดือนเลยค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่แล้วก็เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษานะคะพูดถึงที่ตลาดราชโดหน่อยนะที่ผักไห่เขามีงานแห่เทียนพรรษาทางน้ำเนาะเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมามีขบวนเรือพื้นบ้านและเรือโบราณ205ลำล่องไปตามลำคลองสืบสานประเพณีวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวพระนครศรีอยุธยาอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในช่วงเข้าพรรษาประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำคลองราชโดเขามีมา15ปีแล้วนะคะคุณผู้ฟังตามวิถีของชาวราชโดค่ะลำคลองที่เป็นระยะทางกว่า2กิโลเมตรบ้านเรือนชาวบ้าน2ฝากฝั่งคลองวิถีชีวิตที่มีการหาปลายกยอหน้าบ้านนะคะนอกจากจะเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแล้วก็ยังชมภาพความสวยงามตระการตาของขบวนเรือแล้วก็นำเทียนพรรษาไปถวายตามวัดชุมชนต่างๆเป็นงานจัดแห่เทียนพรรษาทางน้ำของชาวราชโดบรรยากาศคึกคักเป็นเอกลักษณ์ที่ดึงนักท่องเที่ยวได้เลยค่ะคุณผู้ฟังดูภาพจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนี้คึกคักทีเดียวนะคะทลายคลินิกทำฟันเถื่อนกลางเมืองบุรีรัมย์เจอหมอฟันไร้ใบอนุญาต3รายเมื่อวานนี้ค่ะภูมิกับสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์สั่งใหเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นำกำลังเข้าตรวจค้นและจับกลุ่มผู้ต้องหาที่แอบอ้างเป็นทันตแพทย์เปิดคลินิกทันตกรรมทำฟันโดยไม่ได้รับอนุญาตสร้างความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์เปิดเผยว่าการจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนว่าคลินิกแห่งหนึ่งในพื้นที่เทศบาลนครบุรีรัมย์มีพฤติกรรมเปิดให้บริการทำฟันจัดฟันแฟชั่นรักษาโรคทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไปโดยหมอผู้ให้บริการไม่มีใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมและสถานที่ดังกล่าวไม่ได้ขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากการเข้าตรวจค้นภายในคลินิกซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้3รายขณะกำลังให้บริการทำฟันแก่ลูกค้าอยู่ในห้องตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าทั้ง3รายไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมสถานที่ดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการและดำเนินกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายเจ้าหน้าที่ยึดของกลางหลายรายการทั้งเครื่องมือทันตกรรมยาแล้วก็ยาชาอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่นที่ไม่ได้มาตรฐานดำเนินการโดยผู้ที่ไม่ใช่แพทย์ใช้อุปกรณ์ที่ไม่สะอาดอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้รับบริการทั้งติดเชื้อในกระแสเลือด และการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบได้สอบถามนางสาวเออายุ19เป็นผู้ใช้บริการค่ะรู้จักคลินิกนี้ทางโซเชียลแล้วเธอต้องการดัดฟันแต่หลังจากที่เดินทางมาใช้บริการพบว่าบางอย่างผิดปกติเนื่องจากไม่มีการเอ็กซเรย์ฟันเหมือนกับคลินิกทันตกรรมทั่วไปสอบถามเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นนวัตกรรมแบบใหม่ของการดัดฟันแล้วก็สังเกตว่าในห้องเอ็กซเรย์ฟันก็ไม่มีเครื่องเอ็กซเรย์นะมีแต่เตียงนอนจนเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาจับกุมถึงได้รู้ว่าเป็นคลินิกเถื่อนเกือบไปแล้วสอบสวนเบื้องต้นมีนายไก่อายุ28ปีรับสารภาพว่าคลินิกเปิดมา10กว่าปีค่ะตอนนี้กำลังรอใบอนุญาตจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนตัวเองไม่ได้จบการศึกษาด้านทันตกรรมไม่มีใบประกอบวิชาชีพทันตแพทย์แต่อย่างใดเดี๋ยวนะไม่มีอะไรเลยแล้วมายุ่งกับปากและฟันของข้าพเจ้าเนี่ยนะตายพอดีจะติดอะไรมาบ้างเหงือกฟันจะยังปกติดีอยู่ไหมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ได้ฝากเตือนประชาชนนะคะว่าจะเข้าบริการทำฟันจัดฟันจากคลินิกที่ไม่ได้มาตรฐานหรือหมอฟันเถื่อนอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออาจไม่สะอาดเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคร้ายแรงและส่งผลเสียต่อโครงสร้างช่องปากอย่างถาวรควรดูรูปแบบและเลขที่ใบอนุญาตสถานประกอบการที่ชัดเจนก่อนเข้ารับบริการทุกครั้งเบื้องต้นเนี่ยแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหา3รายนะคะเป็นผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันไม่มีใบประกอบวิชาชีพค่ะแล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตในการที่จะเปิดสถานประกอบการแบบนี้ใบประกอบวิชาชีพก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาประกอบอาชีพนี้ด้วยซ้ำดำเนินคดีไปซะคิดอะไรอยู่คนที่จะมาเป็นหมอฟันเถื่อนเนี่ยคิดอะไรอยู่เนาะชาวบ้านบางทีก็ไม่ทันได้ดูค่ะเตือนภัยคนขับรถทั้งหลายนะคะมีคนร้ายดักปลาอิฐใส่รถบรรทุกถนนรอบเมืองอุดรธานีโชเฟอร์รถเทรลเลอร์รอดมาได้อย่างหวุดหวิดเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุคนร้ายขว้างปลาอิฐใส่รถบรรทุกเทรลเลอร์บนถนนรอบเมืองอุดรธานีฝั่งตะวันออกบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบมีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนคนร้ายที่ยืนอยู่ริมถนนเป็นรถเทรลเลอร์10ล้อสแกนเนียทะเบียนพระนครศรีอยุธยานายพานุพงษ์บุญประคมอายุ31ปีเป็นคนขับยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมคลิปกล้องหน้ารถบันทึกภาพชายสวมเสื้อแบบนี้ฮูดมีหมวกคลุมหัวเนี่ยค่ะกางเกงขายาวยืนอยู่ริมไหล่ทางแล้วก็คว้างก้อนอิฐใส่หน้ารถอย่างจังแล้วก็วิ่งหนีไปนายพานุพงษ์เล่าว่ากลับจากส่งสินค้าที่โฮมโปรอุดรธานีแล้วก็เห็นชายคนนี้ตั้งใจยืนดักอยู่ข้างทางพอเข้าไปใกล้ๆคนร้ายก็ปาอิฐใส่หน้ารถเสียงดังปังกระจังหน้าและการปัดน้ำฝนได้รับความเสียหายโชคดีที่เป็นรถใหญ่ค่ะก้อนอิฐก็เลยปาขึ้นมาไม่สูงนะคะโดนกระจกด้านหน้าแต่ว่าไม่ทะลุเข้ามาข้างในไม่งั้นก็อาจจะทำให้คนขับบาดเจ็บหรืออาจทำให้เสียชีวิตเลยก็ได้อยากให้เจ้าหน้าที่เร่งกวดขันเพราะถ้าเป็นรถเล็กหรือว่าเป็นรถจักรยานยนต์เนี่ยอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะโชเฟอร์นำหลักฐานเป็นคลิปกล้องหน้ารถเขาแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีเร่งให้ติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปอันตรายร้ายแรงมากเลยนะคะคุณผู้ฟังเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้มีเจ้าหน้าที่สกัดแก๊งค้ายาข้ามชาติจับผู้ต้องหาได้1รายมีการตรวจยึดยาไอซ์มูลค่ากว่า300ล้านบาทพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ประมาณ 16:15 นหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตหนองคาย นะคะหรือเรียกว่านรขก็คือหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่สกัดกั้นขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดบริเวณตำบลสังคมอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายอยู่ห่างจากแม่น้ำโขงประมาณ3กิโลเมตรค่ะจับกลุ่มผู้ต้องหาได้1รายยึดของกลางได้รถยนต์1คันและไอซ์น้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมมูลค่ากว่า300ล้านบาทเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโฆษกกองทัพเรือกล่าวว่าความสำเร็จในการจับกลุ่มครั้งนี้เป็นการบูรณาการข่าวร่วมกันกับหน่วยเรือรักษาความเรียบร้อยความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหรือว่านรขอเนี่ยค่ะและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เฝ้าระวังและสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนแม่น้ำโขงตัดวงจรการค้ายาเสพติดข้ามชาติและป้องกันไม่ให้ยาเสพติดมูลค่ากว่า300ล้านบาทหลุดเข้าสู่สังคมไทยซึ่งกองทัพเรือก็ยังเดินหน้าปฏิบัติภารกิจป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรข้ามชาติอย่างเข้มข้นร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนค่ะนี่แหละเป็นภารกิจของเจ้าหน้าที่ในขณะที่เรานอนหลับสบายเจ้าหน้าที่ก็ยังลาดตระเวนยังปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ดูแลเพื่อความสงบเรียบร้อยคุณผู้ฟังขานะคะมีโอกาสใดที่ได้จะช่วยเหลือการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้เนี่ยก็รีบสนับสนุนเลยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันครู่นึงก่อนฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวให้ฟังจดเบอร์ปุ้มด้วยนะคะ0855179025 0855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
2: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวง ชีวภาพปราบปรามใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
4: ด
2: ี
4: แล้วก็ตอนนี้ข้าว
5: ไม่ควร
4: แมลงไม่กวนข้าวได้เดือนป่าผู้มานี้แม่คุณยอดหญิงนักสู้เธอบอกว่าซื้อวัคซีนไรไปใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้ผลดีป่ะล่ะ
5: ดี
4: ดีแล้วก็ตอนนี้ข้าว
5: ไม่กวน
4: แมลงไม่กวน
5: ป่า
4: ข้าวได้เดือนป่าอันนี้มาซื้ออีก2ขวดใช่ไหม
5: จ้
4: าแล้วทำไมเราต้องใช้วัคซีนไรเพื่ออะไร
5: มันไอ้นี่แมลงมาก็ไม่กิน
4: ต้องกันไว้ก่อน
5: กันไว
4: ้ทำนาอยู่ที่ไหนจ้ะ
5: หงเพง
4: ทำนาพงเพงหมู่อะไร
5: หมู่7
4: ชื่ออะไร
5: อารีแก้วสุก
4: อารีแก้วสุกนะยอดหญิงนักสู้เก่งมากเลยคนนี้ดูฝีมือเนี่ยมาดาแข็งแรงอ่ะคนแข็งแรงคุณอารีแก้วสุกใช้วัคซีนไรของน้องปุ้มนะใช้บ่อยไหมล่ะ
5: บ่อย
4: ใช้ทุกปีใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้ข้าวเขียวดีไหม
5: เขียว
4: ขอบคุณนะจ๊ะ
5: ย
4: ัง
5: เขียว
4: ฉีดยังเขียววันนี้มาซื้ออีก2ขวดนะขอบคุณ
2: เหลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินหน้าวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
0: มาฟังข่าวกันต่อค่ะช่วงนี้ก็จะระดมแหล่งเลขเด็ดมาเล่าให้ฟังนะคะชาวบ้านแห่ขอพรพ่อปู่แม่ย่าวันเข้าพรรษาคำชะโนดแทบแตกนะเซียนหวยก็ได้เลขเด็ดไปสมใจค่ะคุณผู้ฟังค่ะเมื่อวานตรงกับวันเข้าพรรษาเกาะคำชะโนดวังนาคินดินแดนพญานาคราชพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปทุมมาบ้านโนนเมืองหมู่11ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีชาวบ้านหลั่งไหลมาจากทุกสารทิศเพื่อขอพรให้กับตนเองครอบครัวขอโชคขอลาภขอความเป็นสิริมงคลมากันแน่นเลยตั้งแต่เช้าค่ะลงทะเบียนรับบัตรคิวเดินเข้าประตูวังนาคินคำชะโนดที่ลานไหว้ปู่ย่านี่แน่นขนาดด้วยชาวบ้านที่มาขอพรพ่อปู่แม่ย่าในวันเข้าพรรษานะคะสำหรับที่ลานบวงสรวงหน้าเกาะคำชะโนดคณะกรรมการบริการเกาะคำชะโนดก็ได้จัดทำพิธีหล่อเทียนมหาโชคมหาลาภมหามงคลถวายเจ้าปู่เจ้าย่าเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาด้วยมีนายอำเภอบ้านดุงมาเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยผู้มาร่วมพิธีก็ไหว้พระรับศีลและทำพิธีหล่อเทียนพรรษาเพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้ในช่วงเข้าพรรษาแล้วก็ต่อด้วยพิธีบวงสรวงพ่อปู่แม่ย่าโดยมีพ่อจ้ำคำชะโนดประจำลานบวงสรวงเป็นผู้นำทำพิธีจนแล้วเสร็จหลังจากเสร็จพิธีบวงสรวงก็มีนางรำคำชะโนดและพลาดไม่ได้คือคนที่ชอบเสี่ยงโชคต้องส่องน้ำตาเทียนในบัตรน้ำมนต์ขนาดยักษ์มองเห็นชัดๆ3-4-7บางคนเห็น3-7-5แล้วแต่โชคและดวงของแต่ละคนค่ะจากนั้นก็จุดธูปเสี่ยงโชคนะคะได้มา801หรือ108นี่แหละเลขเด็ดที่ขายดีจนเกลี้ยงแผงคือ7447หวังว่าจะเป็นเลขนำโชคกันในวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังนี่ค่ะแล้วก็มีเรื่องของหญิงสาวตกใจงูเหลือมมุดหายเข้าไปในคอนโซลรถเรียกกู้ภัยมารื้อซะจับแทบหมดเลยค่ะคอนโซลบริเวณเครื่องเสียงรื้อออกมารื้อแทบหมดเลยเห็นรถและสงสารเลยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดชัยนาทและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลบ้านกล้วยรับแจ้งเหตุงูเข้าไปในรถจอดอยู่ลานจอดรถห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองชัยนาทค่ะ เป็นรถ SUV เจ้าของรถอายุประมาณ40ปีกำลังตื่นตระหนกเพราะว่าหลังจากซื้อของเสร็จจะขับรถกลับบ้านค่ะเห็นงูมากองอยู่ตรงเท้าค่ะรีบเพ่นออกจากรถเลยงูก็เลื้อยเข้าไปอยู่ในคอนโซลค่ะรื้อกันพักใหญ่อ่ะหาไม่เจอใช้เวลานานเลยค่ะเจองูเหลือมขนาดเข้านิ้วหัวแม่มือเนี่ยยาวประมาณฟุตครึ่งมือเจ้าของเนี่ยมือเจ้าหน้าที่เนี่ยล้วงเข้าไปไม่ได้ค่ะพอรื้อเพิ่มมันก็มุดหนีไปอีกต้องยกเอาบริเวณคอนโซลที่เป็นเครื่องเสียงเนี่ยดึงออกมากว่าชั่วโมงอ่ะถึงจับได้รื้อเป็นชั่วโมงใช้เวลา1นาทีจับแป๊บเดียวค่ะงูจับได้แล้วแต่งานยังไม่จบค่ะเพราะว่าต้องประกอบค่ะแหมเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ใช่ว่าจะชำนาญการซะทั้งหมดเลยกว่าจะประกอบได้อีกเป็นชั่วโมงอ่ะคืนสภาพเดิมแต่ว่าก็ทำงานแล้วเสร็จเจ้าของก็สบายใจแต่ว่าเห็นรถแล้วก็สงสารค่ะโดนรื้อซะยกออกมาทั้งแผงเลยแต่ว่าเซียนหวยก็ไม่พลาด2ชั่วโมงที่ผ่านมาใช้เวลา1นาทีจับงูอ่ะแต่ประกอบเข้าไปอีกชั่วโมงนึงเนี่ยดิเลขทะเบียนรถเป็นที่สนใจมากเลยค่ะ4221ค่ะ4221เป็นเลขเด็ดพลาดไม่ได้เลยงานนี้คุณผู้ฟังค่ะส่วนอีกเรื่องนึงอันนี้ก็เป็นเรื่องของแหล่งเลขเด็ดอีกเหมือนกันอันนี้จากหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนักท่องเที่ยวก็ไปกราบไหว้หลวงพ่อปากแดงค่ะขอพรขอโชคขอลาภที่นครนายกมากันเยอะเลยในช่วงวันหยุดด้วยเข้าพรรษาด้วยก็เดินสายทำบุญถวายเทียนพรรษากันกราบไหว้บูชาองค์หลวงพ่อปากแดงนะคะขอพรขอโชคขอลาภมีการแก้บนกล้วยน้ำว้าหมากพลูพวงมาลัยน้ำแดงตามที่บนบานสรรกล่าวกันไว้แล้วก็ไปลอดท้องช้างกราบไหว้องค์ท้าวเวสสุวรรณสีทองบรรดานักเสี่ยงโชคก็ไปส่องเลขจากอ่างน้ำมนต์ที่เจ้าหน้าที่จัดวางใส่พานเอาไว้เนี่ยนะคะได้เลขเด็ดมา93214 12349อ่ะวัดพระมณีเป็นวัดเก่าแก่ที่อายุกว่า100ปีเป็นวัดที่มีแต่ความร่มรื่นหลวงพ่อปากแดงศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพ บูชาหลั่งไหลมากราบไหว้ขอพรมีกล้วยน้ำว้าหมากพลูพวงมาลัยน้ำแดงมาถวายนะคะแล้วก็พระเดชพระคุณพระเทพวัชรพรหมคุณหรือหลวงพ่อตึงวาจาสิทธิ์เจ้าคณะจังหวัดนครนายกเจ้าวาดท่านก็ได้กล่าวให้ญาติโยมประสบแต่ความสำเร็จคิดอะไรก็สมความปรารถนาสิ่งที่ต้องเชื่อมั่นก็คือหมั่นทำความดีแล้วความดีจะสนองตัวเราเองอย่างงมงายกับเรื่องต่างๆนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแต่ละแหล่งล้วนแล้วแต่เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญที่เซียนหวยนิยมกันทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ฝากไว้ซื้อสลากแต่น้อยใช้สอยอย่างประหยัดจะได้ไม่ต้องอัตคัดเงินทองค่ะคุณผู้ฟังค่ะปูมีเรื่องของข่าวนี้มาเล่านะคะสำหรับเรื่องราวของการติดตามยูทูบเบอร์คนดังฮาลุนนะคะหรือว่าหลุนโซโล่หลังจากที่ขาดการติดต่อแล้วก็พยายามตามจนพบว่าเสียชีวิตมา10กว่าวันแล้วนะคะได้รับความร่วมมือจากคนไทยในต่างแดนแล้วก็สถานเอกอัครราชทูตพร้อมทั้งเรื่องราวของการติดตามจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยล่าสุดนะคะปัญหาสำคัญก็คือการยืนยันการเสียชีวิตสาเหตุการเสียชีวิตของน้อง แล้วก็ต้องไขปริศนาตำรวจจอร์เจียก็ต้องเปิดเผยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นรายละเอียดของการเสียชีวิตแล้วก็ขั้นตอนนำร่างกลับไทยซึ่งล่าสุดค่ะคุณกันชัยกำเนิดพลอยรายการหวนกระแสก็ยืนยันนะคะรับปากว่าจะช่วยเหลือในการที่จะนำร่างของฮารุณกลับไทยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการยืนยันการช่วยเหลือแต่เรื่องของทางครอบครัวก็เป็นความเศร้าเพราะว่าน้องก็เป็นเด็กดีโดยเฉพาะคุณย่านะคะเป็นความเศร้าโศกเสียใจเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วก็มีผู้ติดตามเยอะมาก2ล้านกว่าคนนะคะสำหรับคอนเทนต์การท่องเที่ยวเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้แล้วก็ติดตามฟังข่าวกันอีกช่วงหนึ่งตอน6โมงเช้าในรายการข่าวรับอรุณขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วอย่าลืมโทรหาปุ้มนะคะ0855179025 0855179025พบกัน6โมงนะคะสวัสดีค่ะ
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต็งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่า
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายอัศเจรีย์หัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกและเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไป Search ใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่ 6. แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลยจากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะสู้กับเฟกซ์นิวได้นั่นก็คือการที่ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เห็นอยู่เป็นความจริงและตั้งคำถามเสมอไม่แชร์อะไรโดยที่ไม่ตั้งคำถามเพียงเท่านี้เราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
1: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
2: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบ
3: โคเอนไซม์คิว10และวิตามินอ e. ีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเดย์สนใจสั่งซื้อโทร081-823-5281
4: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูลข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
3: ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
5: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: แซมซันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมซันพลัสดีท็อกผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมซันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูลข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: ถังเช่าแซมซันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมซันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมซันคอฟฟี่โทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมซันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมซันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ03

พระพุทธองค์ท่านทรงสอนเรื่องเวรกรรมคนไหนเคยทำกรรมเคยก่อมาแล้วอย่างไร แหมเพิ่งมาทดลองเสียงนะอาจจะแตกพร่าไปหน่อย นะทุกคนก็มีวิบากกรรมของแต่ละคนนะท่านผู้ฟังเนี่ยตอนนี้เราก็ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์นะก็เรากำลังเสวยวิบากอยู่จะเป็นวิบากกรรมนะหรือกรรมดีหรือกรรมชั่วก็สุดแต่แท้ที่นะเราเคยทำไว้ไม่ว่าจะเป็นทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีนะซึ่งจะย้อนกลับมาส่งผลให้ผู้ทำได้รับความสุขหรือทุกข์นะตามเหตุที่ได้สร้างไว้นะคือวิบากกรรมสาธุนะวิบากเนี่ยถ้าแปลแล้วก็คือแปลว่าผลนะผลของกรรมคือการกระทำที่เราทำมาไม่ว่าจะเป็นกุศลกรรมดีอกุศลกรรมชั่วนะก็ซึ่งส่งผลแก่เรานะนะตอนนี้ที่จุ๋มเรียนก็เรียนเกี่ยวกับวิบากนี่แหละท่านผู้ฟังได้กลิ่นดีได้กลิ่นไม่ดีนะได้เจออะไรดีไม่ดีนะนั่นก็ถือวิบากนะฮะคือผลทั้งหมดทั้งมวลที่นะเราเคยทำไว้นะคะนะก็ธรรมะธรรมชาตินะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมีอยู่จริงนะฮะแล้วเกิดขึ้นจริงๆนะซึ่งตอนนี้ก็กำลังนั่งฟังรายการนอนฟังรายการอยู่จริงไม่รู้เขาฟังหรือเปล่านะฝนตกทั้งคืนนะฮะอรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะนะท่านผู้ฟังที่เคารพรักและคิดถึงทุกท่านตื่นหรือยังคะ

0: ตื่นตื่นตื่นจุ๋มมาแววเอามาแล้วมาแล้วหยุดยาวยาวนะก็ไม่ได้ไปไหนนะอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังทุกวันนะฮะก็อรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังทั้งสองคลื่นนะฮะตอนนี้เราออกอากาศพร้อมกันนะฟังชัดเจนดีนะคะนะทั้งสถานีวิทยุจังหวัดทหารบกลพบุรีจทร AM สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรีพร้อมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป AM 612กิโลเฮิรตซ์นะฟังชัดเจนดีอยู่ตรงไหนบ้างนะคนมีบุญทั้งหลายตื่นแล้วนะตอนนี้4นาฬิกา17นาทีหรือตี4 17นาทีนะวันนี้ก็เป็นเช้าวันศุกร์ศุกร์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมศุกร์กายศุกร์ใจศุกร์ที่31กรกฎาคม2569ตรงกับแรม2ค่ำเดือน8 8 8 2ครั้งนะฮะนะนะทำบุญกันอิ่มบุญเลยนะตอนนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะพรุ่งนี้ก็เป็นเดือนวันแม่แห่งชาตินะหยุดอีกแล้วนะ12สิงหาคมนะมีอะไรให้คุณแม่หรือยังนะซื้ออะไรไปฝากคุณแม่หรือยังเมื่อวานนี้รับโทรศัพท์บอกคุยกับแม่หน่อยนะครับนะน่ารักเนาะลูกชายต่อโทรศัพท์ให้แม่นะป้านะจ้าแฟนรายการจุ๋มก็ต้องเกริ่นคำว่าป้านะป้าสมควรถนอมจิตนะอันนั้นสั่งกระดูกอ่อนไปรับประทาน30ตอนนี้สั่ง1กระปุกดีแล้วค่ะป้านะนะเราก็ดูแลสุขภาพกันไปนะสวัสดีจ้าพี่มาลัยบอกบ้านพี่ตกทั้งคืนเจ้ายังไม่หยุดเลยเจ้าโอ้นะชุ่มฉ่ำชื่นใจนะคะแต่วันนี้ฟังเพลงพระรัตนตรัยนะตรามด้วยรางวัลชีวิตแล้วเรามีรางวัลชีวิตกันมั้งยังเนี่ยท่านผู้ฟังถูกรางวัลกันหรือยังเอาพรุ่งนี้หวยออกอีกถูกรางวัลกันหรือยังนะนะนะก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็คงจะไม่มีข่าวอะไรนะนะที่มาให้คนให้ความสนใจเยอะมากนะฮะเกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องฮันหลุนหรือฮันลุนนะฮะเป็นนักเดินทางผู้เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนหลายๆคนถึงกับหลั่งน้ำตาเนาะเมื่อวานจุ๋มก็ติดตามข่าวนะฮะก็อยากจะรู้ว่าสาเหตุการเสียชีวิตของน้องเนี่ยเกิดจากอะไรนะฮะก็ยังคุยกับคุณลุงแล้วเราจะไปเที่ยวจอร์เจียกันไหมจอร์เจียนี่อยู่ในแผนจุ๋มนะแต่ก็ยังไม่ได้ไปสักทีเพราะว่าอะไรที่มันอยู่คาบเกี่ยวนะตะวันออกกลางอ่ะก็เหตุการณ์ก็ไม่ค่อยสงบเท่าไหร่นะแต่มันมีมนต์ขลังเนาะนะแถวๆนั้นคือวิวแถวๆจอร์เจียตุรกีเนี่ยนะก็จะเป็นเหมือนกับภูมิประเทศทั้งตะวันออกกลางเอเชียทั้งยุโรปนะมันได้ทั้งสองอารมณ์นะต้องบอกอย่างนั้นนะส่วนน้องฮารุนโซโรนักเดินทางผู้สร้างแรงบันดาลใจที่เธอไปเสียชีวิตนะที่ประเทศจอร์เจียนะทุกคนก็ยังคงเห็นรอยยิ้มของเด็กผู้ชายนะชาวเมืองน้ำดำกาลสินแบกเป้โบกรถนะก็ต้องบอกว่าน้องเป็นนักสู้ชีวิตแล้วก็เป็นคนเก่งบางคนเอ๊ะทำไมคนเก่งคนดีทำไมต้องตายไวหรือว่าคนดีนี้อยู่บนโลกนี้แป๊บเดียวเขาอาจจะหนีมาเกิดก็ได้นะท่านผู้ฟัง เขาอาจจะเป็นเทวดาหนีมาเกิดนะไปเก็บดอกไม้แป๊บเดียวนะผ่านไปแล้ว26ปีนะอายุเขาก็ประมาณ26ปีนะรอยยิ้มผ่านการเดินทางกดในรอบโลกกว่า50ประเทศส่วนมากน้องก็จะไปประเทศที่แบ ลำบากเนาะทุรกันดารนะเราก็ได้ไปเที่ยวนะกับเขาด้วยผ่านสื่อต่างๆนะตอนนี้น้องได้เดินทางไกลแล้วล่ะนะเขาบอกการเดินทางที่ยาวนานที่สุดเนี่ยท่านผู้ฟังว่าเราจะเดินทางไปไหนรอบโลกนี่ถือว่านานสุดไหมรอบโลกเนี่ยนะแต่ในทางพระพุทธศาสนาการเดินทางที่ยาวนานที่สุดหาเบื้องต้นไม่ได้จุดสุดท้ายก็ไม่ชัดเจนนั่นคือการเดินทางในสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดนะมีปัจจัยก็คืออวิชชาความไม่รู้และตัณหาความอยากนะจิตตรงนี้ท่องเที่ยวไปกามาวจรณะในจิตในกามโลกเนี่ยนะที่เราได้สั่งสมมาเนี่ยไม่รู้กี่กับกี่หมื่นกี่แสนกับนะฮะกี่อสงไขยนะนี่คือความเชื่อทางพระพุทธศาสนานะเพราะนั้นการเดินทางครั้งที่ไกลและยาวนานที่สุดคือสังสารวัฏนะวันหนึ่งเราก็ไม่รู้เนาะว่าเราจะไปจบชีวิตที่ไหนอันนี้เราไม่รู้จริงๆนะฮะอย่างน้องหลุนเนี่ยนะหรือนายบวรทัศน์เป่งสุขอายุ26ปีนะฮะนะต้นทุนต่ำแต่เขาเก่งมากนะมีความมันะมุ่งมั่นมันมีอยู่สองอย่างนะบางคนก็ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแต่น้องเขาไม่ยอมแพ้นะสอบทุนจุฬาได้เนี่ยไม่ธรรมดานะฮะนะเมื่อวันก่อนน้องน้องขวัญนะฮะหรือน้องพิมพ์อักษรก็เป็นนักเรียนทุนเหมือนกันนะบางคนเอ๊ะขวัญไหนถ้าบอกลูกสาวคุณสรพงษ์ชาตรีอ๋อคือ DNA อยู่ที่หน้าเลยนะน้องขวัญเนี่ยเหมือนพ่อมากเลยนะน้องขวัญก็บอกว่าน้องขวัญก็เป็นเด็กทุนเหมือนกันนะทุนของฮัลลุนเนี่ยไม่ใช่ใครจะได้มาง่ายๆต้องเก่งสุดๆจริงๆนะคุณย่าก็ต้องภูมิใจนะตอนนี้ย่าบอกว่าจะกลับมาย่ายังไงย่าก็รอนะนี่คือวิบากของคุณย่าอายุ82ปีนะหลานรักนะดูแลทุกอย่างเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงนะวันหนึ่งเอ๊หายไปหลายวันไม่ติดต่อกลับมานะก็ตอนนี้ก็ต้องดำเนินเรื่องกันนะก็ต้องชันสูตรกันว่าเอ๊สาเหตุการเสียชีวิตของน้องคืออะไรนะทั้งที่เขาก็แข็งแรงนะไปรอบโลกแล้วบางทีเดินเป็นร้อยกิโลเขาไม่ได้มานั่งแบบไปกับทัวร์คุณนายทัวร์ไฮโซนะอย่างที่แบบหลายๆคนไปกันรุ่นเรานะไปแบกเป้อย่างเขาก็ไม่ไหวแล้วท่านผู้ฟังนะเอาแค่แบกน้ำหนักตัวเองก็ให้รอดก่อน ให้แบกน้ำหนักตัวเองก็ให้รอดก่อนนะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็แบบใช้วิธีให้ชีวิตเนาะคุ้มอะนะเก็บเงินทุกอย่างช่วงที่เรียนอยู่จุฬาเด็กทุนด้วยนะทำงานทุกอย่างเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งแล้วก็คิดตามฝันแล้วก็ถ่ายคลิปลงช่อง YouTube ของตัวเองช่องต่อๆ TikTok ทั้ง Facebook นะทำให้มีรายได้นะมาดูแลย่าแล้วก็ครอบครัวนะก็ต้องบอกดังนั้นนะคุณหมอพรทิพย์บอกว่ามีคนไทยหรือคนเอเชียนะคุณหมอพรทิพย์นะบอกว่าตั้งข้อสังเกตว่าปมเสียชีวิตของคนเอเชียเนี่ยที่พบบ่อยนะในกรณีของน้องฮัลลุนโซโรเนี่ยนะคะหรือโซโรเนี่ยเสียชีวิตในจอร์เจียเนี่ยขนาดไปถ่ายทำรายการท่องเที่ยวเนี่ยนะแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรสุนันนะอดีตผอ.สถาบันนิติเวชวิทยาศาสตร์ย้ำว่าการชันสูตรทั้งหมดนะต้องเก็บข้อมูลนะรวมถึงกรณีที่ไม่พบบาดแผลนะคุณหมอพรทิพย์บอกว่าสาเหตุที่พบบ่อยในคนเอเชียกรณีนะโดยเฉพาะคนอีสานคนอีสานได้ยินคำว่าไหลตายนะไหลตายซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายนะคือหัวใจเต้นผิดปกติในเวลากลางคืนนะหรือที่เราเรียกกันว่าไหลตาย นะเห็นไหมเราจะเจอเพราะนั้นเนี่ยผู้ชายเนี่ยเรามองว่าเขาแข็งแรงอันนี้เรามองอีกมุมหนึ่งนะถ้าเราไม่คิดว่าเขาไปเจอฆาตกรรมหรือกันบีบคั้นจนจะต้องมีต่ออะไรฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยขึ้นซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นสำหรับน้องนะนะคนที่ยังมีความใฝ่ฝันมันคำว่าไหลตายก็ต้องมาสำรวจนะโดยเฉพาะเป็นส่วนมากผู้ชายนะคือหัวใจเต้นผิดจังหวะนะบางทีดูแข็งแรงไม่เป็นอะไรนะแต่เราไม่รู้ภายในว่าร่างกายเราเป็นอะไรอันนี้สำคัญนะคะนะก็ต้องดูนะการที่จะนำน้องกลับมาเนี่ยก็ใช้เวลาเป็นเดือนนะเวลาเราไปเสียชีวิตต่างประเทศเนี่ยถ้าเป็นประเทศไกลๆเนี่ยนะค่าจัดส่งเนี่ยก็มากับเครื่องบินนะบางทีก็มากับเครื่องบินก็ถ้ามากับเครื่องบินเป็นล้านนะท่านผู้ฟังมันก็มีขนส่งหลายอย่างมาทางเรืออย่างของน้องเนี่ยจอร์เจียก็ยังถือว่าเนี่ยค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณสัก300,000ได้นะประมาณ2-300,000ถ้าจะนำร่างกลับมานะนะบางคนไปเสียชีวิตถ้าเกิดมันไกลมากเนี่ยบางทีเขาก็จัดการฝังที่นั่นเลยก็มีเพราะบางทีญาติพี่น้องก็ไม่สะดวกนะแต่นี่ก็มีหลายคนเนาะไม่ว่าจะเป็นคุณหนุ่มโหนกระแสคุณหนุ่มกันชัยแล้วก็เพื่อนที่ร่วมด้วยกันเนี่ยก็อาสาว่าจะพาน้องกลับมาล่าสุดประกันชีวิตนะก็ต้องให้เครดิตเขานะคะนะเวลาเราจะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยมันต้องมีประกันชีวิตนะท่านผู้ฟังนะก็ต้องขอชื่นชมนะคะนะบริษัทประกันชีวิตที่น้องเขาเคยทำนะเวลาไปท่องเที่ยวนะนะเพราะว่ามันจะมีเงื่อนไขคำว่าประกันชีวิตเนี่ยส่วนมากมันจะเกิดจากอุบัติเหตุเช่นนะอย่างเครื่องบินตกไปตกไปเจออะไรที่เป็นอุบัติเหตุนะก็ไม่ได้ครอบคลุมถึงการฆ่าตัวตายนะการฆ่าตัวตายบางทีก็หวังเพื่อจะเอาเงินประกันนะเขาว่าก็ต้องตีความไปอย่างนั้นนะก็ต้องดูบางทีเนี่ยหลับไปเฉยๆเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ได้นะแต่ล่าสุดมาเนี่ยประกันชีวิตนะก็ออกมาว่าพร้อมจะนำร่างของน้องกลับมาประเทศไทยแล้วก็จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะเพื่อแสดงความเคารพระลึกถึงข้อความคือเคยทำประกันกันมาเนาะเวลาไปก็มันก็ไม่แพงมากท่านผู้ฟังมันเหมือนเป็นประกันกลุ่มอะเนาะบางทีก็ประมาณ700-800เป็นพันอะไรประมาณนี้นะคะเพราะบางทีเราไปมันก็อยู่ระยะเวลานะอย่างถ้าเราไปแบบ1 อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณเนี้ยค่ะ1,000 กว่าบาทนะคะแล้วก็ครอบคลุมในการรักษาพยาบาลบางคนไปแล้วอาจจะมีอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางนะคะก็ต้องนะขอชื่นชมนะคะนะในบริษัทที่ดูแลรับผิดชอบนะก็ต้องบอกว่าน้องก็เดินทางไกลนะผ่านเรื่องราววัฒนธรรมท่องเที่ยวทำให้เราเห็นผู้คนหลากหลายคนนะจากโลกกว้างนะผ่านมุมมองของน้องนะวิวที่สวยงามเนี่ยกว่าจะได้มาไม่ได้กันง่ายๆนะเราก็ต้องช่วยกันกดไลค์ถูกใจเนาะ ใช่ไหมสังคมเราตอนนี้ก็แปลกถ้าใครเวียงแรงๆด่าทอกันเนี่ยโอ้คนชอบอย่างเงี้ยน่าชื่นชมนะเขาทำให้เราเห็นวิวสวยๆยอดเขานะเรื่องของน้องหรือเรื่องของใครก็ตามมันทำให้เรารู้ว่าเราไม่รู้เลยว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตไม่ควรมีคำว่าเดี๋ยวก่อนอยากทำอะไรทำโลดเอาไว้ทีหลังนะเราอยากจะรักใครอยากจะทำอะไรดีๆให้ใครก็ทำเลยนี่คือของขวัญที่ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่นะเราสามารถที่จะสร้างรอยยิ้มให้ความสุขทั้งตัวเองและผู้อื่นคนในครอบครัวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของน้องก็สอนไว้ว่าเราไม่รู้จริงๆว่าวันธรรมดาวันหนึ่งเนี่ยนะท่ามกลางการที่เรายังทำอะไรไม่สำเร็จหรือจะสำเร็จก็ตามเนี่ยยังมาไม่ถึงก็ตามเนี่ยนะเราจะใช้ช่วงเวลานั้นเนี่ยขนาดไหนเราไม่สามารถร่วงรู้ได้เลยนะฮะนะล่าสุดก็มีคนบอกว่าเอ๊ะแล้วไอ้ที่น้องเขาทำคลิปต่างๆเนี่ยใครจะได้ผลประโยชน์อันนี้ก็ต้องน่าคิดถึงนะแต่ก็มีแล้วล่ะนะพวกรุ่นพี่ที่เขาเรียนจุฬาก็บอกว่าน่าจะมีการคุ้มครองลิขสิทธิ์นะที่น้องเขาลงแล้วก็จะมีพวกโฆษณามาซึ่งได้เงินเนาะนะเขากำลังทำคุ้มครองลิขสิทธิ์ นะส่งต่อมรดกไปถึงคุณย่าและครอบครัวเหมือนถ้าใครอ่ะแต่ก่อนน้องเขามีคนติดตามก็เป็นล้านนะตอนนี้ตกกับ5 ล้านคนแล้วนะเพราะถ้าเกิดคนเข้าไปดูเนี่ยก็จะมีสปอนเซอร์นะเข้าไปสนับสนุนก็เป็นรายได้ของยูทูบเบอร์เนาะอินฟูต่างๆนะก็กำลังทำการคุ้มครองสิทธิ์นะว่าให้ญาติแล้วก็คนในครอบครัวคนที่สืบสันดานเนาะต้องบอกงั้นได้ให้รับประโยชน์นะจากสิ่งที่น้องได้ตระเวนมาเกือบเป็นเกือบปีกว่าๆเนาะเรียนจบอายุ24รับปริญญาแล้วก็แบกเป้ด้วยเงิน400,000 กว่าบาทนะไปประมาณ50 ประเทศไปประเทศที่บางทีเราไม่เห็นนะเนาะนะแต่น้องจะไม่ได้ไปแถวยุโรปเนี่ยอย่างจอร์เจียที่น้องบอกว่าสวยอะจุ๋มเข้าใจความหมายเขาเลยคือน้องเขาบอกว่าประเทศไหนที่มันแพงๆอะเขาไม่ไปญี่ปุ่นเขาก็ไปนะก็ถือว่าค่าครองชีพสูงแต่เขาก็เลือกที่จะไปแบบเครื่องบินเวลาเราไปเที่ยวเมืองนอกอะท่านผู้ฟังบางทีสถานที่เที่ยวมันเหมือนกันแหละนะแต่มันจะแพงตรงที่ว่าคุณไปสายการบินไหนถ้าเกิดสายการบินไทยนี่ก็ค่อนข้าง expensive แพงแต่เขาก็ full option เนาะครบหมดเลยอาหารอะไรต่ออะไรมันก็ต้องแปรงสีฟันนะเขามีแปรงสีฟันให้ด้วยนะบางทีเราข้ามทวีปนะอยู่บนเครื่องบิน12-13 ชั่วโมงนะสหรัฐอเมริกานี่24 ชั่วโมงถ้าไม่เปลี่ยนเครื่องนะคะก็จะดูที่ว่าเราไปสายการบินอะไรนะมันแพงตรงนี้แหละสายการบินอะไรเราพักโรงแรมอะไรอย่างน้องนี่บางทีเขาไปแบบพักโรงแรมแบบเล็กๆแชร์กันร่วมกับเพื่อคนเพื่อนๆนักเดินทางค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงนะบางทีกินอาหารก็ไปกินอาหารท้องถิ่นบ้างอะไรบ้างนะอย่างถ้าเกิดเราไปนอนโรงแรม5 ดาว 4 ดาวกินอาหารครบทุกมื้อเนี่ยมันก็จะราคาสูงใช่ไหมบางคลิปก็บางคนไปเที่ยวใกล้ๆก็10,000-20,000 บาทแต่บางคนไป50,000นะมันก็จะแตกต่างกันตรงเนี้ยนะอย่างจุ๋มไปก็จะแพงเพราะว่าคุณลุงแกตัวใหญ่แกก็นั่งแบบเล็กๆไม่ได้จองที่นั่งก็ต้องพี่นั่งพิเศษคนตัวใหญ่ไงทั้งตัวใหญ่และขาก็ยาวนะก็ต้องอย่างนั้นแหละต้องพิเศษนะไอเราไม่เป็นอะไรนะอย่างบางคนเนี่ยเขาก็จะไปลักษณะนี้อย่างน้องนี่เขาสไตล์แบกเป้นะว่าเงินที่เขากำไว้ในมือเนี่ยเขาสามารถเที่ยวได้เป็นปีเกือบ50 ประเทศนะตัวจุ๋มเองเนี่ยจุ๋มก็ไม่เคยไปประเทศที่มันกันดารเนาะนะเมื่อวานยังคุยกับคุณลุงว่าเราไปเปรูกันไหมเปรูชิลีเนาะไปป่าอเมซอนกันไหมล่องเรือป่าอเมซอนไปดูอนาคอนดาจะเอาชีวิตไปเสี่ยงไหมลุงบอกเสี่ยงเกินไปเนี่ยคือจุ๋มและลุงพูดว่าเสี่ยงเกินไปไหมเสียเกินไปมั้ยเขาก็จะมีเรือล่องไปลำลุ่มแม่น้ำอเมซอนเนาะไปดูนกแก้วมาคออย่างเงี้ยไปดูต้นถั่วบราซิลที่ตระการมาเกือบ5 ทศวรรษอะไรอย่างเงี้ยเนาะหล่อเลี้ยงทุกสรรพสัตว์ในป่าอเมซอนอย่างเงี้ยถ้าใครชอบดูสารคดีเนาะค่าทัวร์อยู่เป็นหลายแสนนะฮะคือถ้าเกิดไปอย่างเงี้ยก็ประมาณครึ่งเดือนนะรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วก็ประมาณเกือบ400,000 กว่าบาทนะที่ไปเที่ยวต่อ1 คนนะฮะเขาก็จะมีครบนะแต่บางคนเขาจะไปแบบลุยๆนะคุณลุงบอกเสี่ยงไปหรือเปล่า เสี่ยงไปหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีการที่เราไปเที่ยวหรือไปท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นตอนที่เราจิตเรามันรู้สึกมีความสุขใช่ไหมคะนั่นแหละมันทำให้เราประมาทนะอย่างคุณหมอพรทิพย์พูดก็น่าเป็นข้อสังเกตนะคนไทยโดยเฉพาะคนภาคอีสานเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องหลับไหลตายคือภาวะหัวใจเต้นผิดปกติแล้วเสียชีวิตอย่างน้องเขาเนี่ยก็ต้องตรวจกันนะก็กว่าจะนำร่างกลับมาประเทศไทยถือว่าไม่ต่ำกว่า2 เดือนอะนะเพราะว่าตอนนี้แจ้งแล้วเนาะว่าเป็นใครก็จะมีข้อกังขากันหลายอย่างว่าน้องหายไปต้องเกือบ2 อาทิตย์นะทำไมทาง ทางหน่วยงานเขาถึงไม่แจ้งอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าประเทศจอร์เจียเนี่ยเขาก็เพิ่งเปิดประเทศนะท่านผู้ฟังเขาไม่ใช่เป็นประเทศที่เป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างที่คนไทยไปบ่อยๆอย่างประเทศไทยนี่ถือว่าระดับหนึ่งเหมือนกันนะบ้านเราเนี่ยถ้าใครมาเป็นอะไรเสียชีวิตเนี่ยเราจะตรวจสอบแล้วก็ไวมากนะประเทศจอร์เจียเขาก็เพิ่งเปิดให้คนแบบมาแบบเปิดประเทศเขาอะเนาะพื้นที่ประเทศเขาเนี่ยไม่ได้ใหญ่โตนะท่านผู้ฟังถ้าเปรียบเทียบกับประเทศเราแล้วเนี่ยนะมีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าเท่ากับประเทศจังหวัดบ้านเราสัก5 จังหวัดได้อะบ้านเรา500,000 ตารางกิโลเมตรใช่ไหมคะบ้านเขา67,000ประมาณ60,000เอาตีไป70,000 ตารางกิโลเมตรนี่คือบริเวณบ้านเขานะนะบ้านเรา500,000อ่ะ500,000 ตารางกิโลเมตรนะพื้นที่เป็นไอ้จังหวัดจอร์เจียไอ้ประเทศจอร์เจียเนี่ยเอา70,000ตีไป70,000แล้วกันประมาณ69,700 ตารางกิโลเมตรแล้วประชากรบ้านเขาก็ไม่เยอะนะมีล่าสุดนะจากอัปเดตที่ปี2021เนี่ยมี3,700,000 กว่าคนนะณตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก4 ล้านคนนะประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าทำไมเขาตรวจสอบยากนะเขาอาจจะไม่เหมือนบ้านเราเนาะซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวคือบ้านเขามันก็ลำบากเนาะมาภูมิประเทศเขาก็เป็นเขามีจุดอับสัญญาณมีอะไรต่างๆนะบ้านเรานี่โหนี่ล่าสุดนักท่องเที่ยวรัสเซียยังรู้เจอหรือยังเนาะหายไป2 คนพี่น้องอันนี้น่าเสียชื่อเนาะถ้ามีเหตุการณ์อะไรเพราะบ้านเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นสยามเมืองยิ้มเวลามีนักท่องเที่ยวมานะแต่ตอนนี้การท่องเที่ยวอ่ะก็ต้องระวังเนาะเพราะเศรษฐกิจทั่วโลกก็มันหวั่นไหวไปหมดนะท่านผู้ฟังนะใครจะคิดนะไปยุโรปก็ไปโดนฉกกระเป๋านะไปโดนกรีดกระเป๋านะคุณลุงอะโดนมาแล้วแต่ยังไม่ทันโดนแกรู้ตัวก่อนนะส่วนมากเขาก็จะเลือกคนเอเชียคนเอเชียเนี่ยพฤติกรรมของการใช้ชีวิตเวลาไปต่างประเทศเราติดพกเงินไปเยอะๆกับบัตรเครดิตเพราะเราคิดว่าเอ้ยนะพ่อเคยบอกไว้ว่าเอาเงินติดไปว่างไปเปื่อไปเจอช้างตัวละบาท ช้างตัวละบาทจะได้ซื้อกลับบ้าน นะเพราะนั้นเนี่ยเขาจะเลือกคนเอเชียกระเป๋าหนักนะคนเอเชียเนี่ยจะพกเงินเยอะนะเพราะว่าเขาก็บ้านเราจะกลัวเนาะโอ๊ยไปบ้านเขาเผื่อนู่นนี่นั่นเราต้องพกเงินไว้ก่อนอะไรเงี้ยและที่สำคัญคือบัตรเครดิตก็ต้องระวังคือบางทีบางคนเนี่ยกว่าจะรู้ตัวนะกลับมาประเทศเจอรูดบัตรเครดิตเป็นล้านล้านก็มีเวลาเราไปต่างประเทศเราสามารถเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตได้จะเป็นล้านก็ได้นะคะท่านผู้ฟังนะมันก็อยู่ที่ในสเตทเมนต์ธุรกรรมของเราที่เราทำธุรกิจนะหรือเงินที่เรามีอยู่นะมันก็จะบ่งถึงสเตทเมนต์ที่เราจะขอเกินวงเงินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาได้บัตรเครดิตไปอันเดียวเนี่ยเราใช้หนี้หัวโตเลยนะบางคนไม่รู้เรื่องเลยนะก็ตอนที่คุณลุงบอกว่าฉันโดนล้วงกระเป๋าใช่ไหมใจจุ่มตกแวบเลยกลับมาที่พักนะไปที่ตอนนั้นน่าจะไปเมืองไหนไปสวิตเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าพอดีคุณลุงระวังตัวก็จะมีผู้หญิงสวยนะดูดีเดินเบียดซ้ายเบียดขวาเบียดขวาเบียดซ้ายนั่นแหละคือจะล้วงกระเป๋านะจุ่มไม่ได้คิดเสียดายเงินในกระเป๋าหรอกจุ่มกลัวบัตรเครดิตหายเพราะในกระเป๋าเนี่ยมันมีบัตรเครดิตซึ่งเราเพิ่มวงเงินมาค่อนข้างเยอะนะกลัวแค่อย่างนั้นแหละไม่งั้นต้องรีบอายัดนะรีบอายัดนะอันนี้น่ากลัวเดี๋ยวนี้มันมีถึงกับฉกชิงวิ่งราวต่างๆการเที่ยวสมัยนี้ต้องระวังมากๆนะเที่ยวในประเทศไทยดีที่สุดแล้วนะท่านผู้ฟังอย่างน้อยเราก็ยังเว้าภาษาเดียวกันเนาะ อ้าวนะเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจนะตอนนี้เกี่ยวกับน้องนะนักเดินทางซึ่งตอนนี้เดินทางไกลละสงสารคุณย่าเนาะนะคุณย่าอายุ82 ปีนะก็บอกว่าเด็กเป็นเด็กดีนะร้องไห้ไปเลยคุณย่าแต่ย่าเก่งนะเข้มแข็งสมแล้วที่ย่าปฏิบัติธรรมเนาะ นะแต่บางคนฟังย่าพูดแล้วน้ำตาไหลแต่ย่าเขาใจเด็ดนะจุ๋มคือดูรู้เลยว่าย่าเข้าใจในสัจธรรมในการใช้ชีวิตนะคุณย่าบอกว่าก็สอนว่าเขาเป็นคนดีนะอาจจะทำบุญมาแค่นี้จะกลับมาสภาพไหนย่าก็รอนะก็ต้องบอกอย่างนั้นนะคะนะก็ถือว่าย่าก็เป็นคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วธรรมะมาใช้ได้ดีมากๆเนาะอ่ะนะเรามาเล่าสู่กันฟังนะชีวิตนี้น้อยนักบัดนี้เราทำอะไรกันอยู่นะตอนนี้ฟังวิทยุอยู่ฝนตกยิ้มยิ้มนะสวัสดีทุกท่านคณะกวาดใบไม้วัดหนองเพียนสบายดีนะคะวิทยุจุ๋มมาดังปอดปอดปอด คุณอานะคุณอาประดิษฐ์วิทยุมันดังปอดปอด วันนี้วันศุกร์ที่31เดี๋ยววันนี้ส่งของให้นะก็มีคนโทรมาตั้งแต่หยุดยาวหลายวันนะคะนะเดี๋ยววันแม่แห่งชาติอาจจะมีโปรเพื่อคุณแม่เนาะเดี๋ยวรอฟังกันว่าเป็นอะไรจุ๋มกำลังคิดอยู่แต่อยากให้ทุกคนสุขภาพดีนะนั่งคิดนอนคิดอยู่ นั่งคิดนอนคิดอยู่นะก็นะดูแลสุขภาพกันนะอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำนะใครที่ยังมีคุณแม่อยู่ก็ดูแลคุณแม่ให้ดีนะส่วนคุณแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีเชียว 12 สิงหานะแม่จุ๋มบอกว่าพวงมาลัยไม่เป็นไรลูกพวงมาลัยไม่มีไม่เป็นไรขอโอนเงินสดอย่างเดียวแม่จุ๋มก็ใช้เงินเป็นนะให้เท่าไหร่แบบแม่ใช้เก่งแม่ถึงว่าแม่ถึงว่าคนสวยนะฮะเดี๋ยวซื้อยาทาเล็บมั่งนะเดี๋ยวไปดัดผมมั่งอะไรอย่างนี้นะอันนี้ถือว่าใช้เงินเป็นนะต้องใช้เงินให้เป็นนะคะท่านผู้ฟังหาเงินมาแล้วก็ให้ความสุขกับตัวเองอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะนะโทรหาจุ๋มนะวันนี้วันศุกร์ส่งของมีบางคนบอกได้รับวันไหนก็ไปรษณีย์ก็เปิดทำการแล้วอะนะวันเสาร์เขาก็ทำงานครึ่งวันนะนะไม่วันเสาร์ก็วันจันทร์แหละได้ของนะคะนะหลายๆท่านสั่งมาก็กราบขอบพระคุณที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์แซมสันใช้ดีบอกต่อต่อต่อต่อนะเอาสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับดีเจเมืองลบตื่นแล้วครับตื่นมาควางดีเจชัดเลยครับแปะฝนตกเพิ่งขาดสายก็ดีนะครับ
0: เงี้ยจ้า
1: ขอบคุณลูกเหมือนกันครับก็รู้สึกว่าชุ่มฉ่ำดีครับไม่ต้องตักน้ำลดพริกผักมะเขือเกลือปลาเลยนะครับ
0: พูดไปเรื่อยพูดไปเพ้อเจ้อนะเนี่ยเขาเรียกพูดเพ้อเจ้อ
1: เพ้อเจ้อได้จ้ะ
0: เพ้อเจ้อเพ้อเจ้อ
1: ได้จ้ะ
0: นั่นน่ะเพ้อเจ้อก็จะไปลดได้ยังไงปลาเนี่ย
1: ก็มุกเงาคร
0: ับ น่ะเพ้อเจ้อไปเรื่อยเลยจะทองใบเอ้ย
1: และขอกราบธรรมสการหลวงพ่อวัดดอนบุผาลาบด้วยนะครับและแฟนเพลงของดีเจมังลบทุกๆคนที่วันที่4นะครับ
0: จ้าจ้าจ้า
1: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เพ้อเจ้อไปเรื่อยนะอ่ะคนไม่มีเพื่อนคุยบางวันแกโทรมาน้องแดงหนูบอกแดงไหนเลยน้องจุ๋ม กินกาแฟกันหรือยังเนี่ยลุงหยุดหลายวันเนี่ยกาแฟจุ๋มเนี่ยหมดไวมากเลยกระชงที2ห่อซัมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวอันนี้รับประกันเลยนะท่านทานแล้วเนี่ยบางคนถ่ายสบายลงนะนะไม่ต้องกลัวลำไส้อุดตันนะอันนี้การันเตอร์เลยการันตียืนยันเลยนะแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวไม่ใช่จ้างเขามาโฆษณาขำๆนะฮะอันนี้เรื่องจริงนะฮะนะบางคนทานแล้วร่มปร่งสบายเรามีสารสกัดมากมายนะแล้วก็ไม่เสียรสชาติของคอฟฟี่ด้วยนะกาแฟแซมสันคอฟฟี่นะมีใยอาหารที่สกัดมาจากรากแก่นตะวันนะซึ่งไปเป็นไฟเบอร์ชั้นยอด หลีกเลี่ยงลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งลำไส้มีคอลลาเจนดูแลผิวมีสารสกัดจากกระบองเพชรมีประโยชน์ไขมันคอเลสเตอรอลมีไฟเบอร์นะมีสารสกัดจากถั่วขาวนะช่วยย่อยแป้งและน้ำตาลให้เกิดความสมดุลเป็นเบาหวานดื่มได้นะคะแซมสันคอฟฟี่ซองเบลเลอร์เทอร์นะคุณลุงแกกินสองซองนะสองซองเนี่ยกล่องหนึ่งเนี่ยแกกิน5 วันหมดแล้วนะมาคุณลุงอยู่หลายวันเนี่ยเปลืองกาแฟมากนะแกบอกว่ากินซองเดียวไม่อิ่มใครเขากินเอาอิ่มล่ะเขากินเอารสชาติแม่ตรงแก้วใหญ่มีหลายๆคนนะว่ากินสองห่อเลยแกจะชงแบบแก้วโตๆนะอ่ะไม่เป็นไรเป็นความชอบกินได้นะหลายๆคนถามเป็นเบาหวานกินได้ไหมได้ต้องฟังเสียงสิพ่อจุ่มยังกินเลยนะเรากินวันละแก้วห่อไม่ต้องไปกินเยอะนะแก้วหนึ่งก็20 กรัมใหญ่โตนะกาแฟลักษณะเนี้ยมีท่านผู้ฟังเคยโทรมาเนาะสมัยก่อนเขาไม่ได้กินของเรานะไปกินของที่แพงกว่านี้อร่อยไหมแล้วตอนนี้เป็นสาวกแซมสันหมดแล้วลองดูเนาะนะถ้าท่านชอบแปลว่าเราชอบรสเดียวกันบางคนเนี่ยบอกท้องผูกมีลูกค้าจุ๋มอะเขาบอกว่าเขาแนะนำให้คนข้างบ้านกินญาติเขาไม่ใช่ข้างบ้านเขาท้องผูกพอกินแล้วเขาไม่ชอบเอาทำเออไม่เป็นไรเพราะอะไรเขากินแต่กาแฟดําโอ้โหแล้วเขาเป็นโรคอะไรท้องผูกก็สมควรแล้วคําว่ากาแฟดํามีประโยชน์ไหมมันก็มีประโยชน์แต่ถ้าเรากินเข้มไปท้องผูกนะเออก็สมควรแล้วอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคมะเร็งลําไส้เนี่ยเป็นโรคติดอันดับต้นๆของคนไทยนะแซมสันพลัสดีท็อกมีนะตอนนี้มาแล้วสดๆเอี่ยมๆส่งไปร้านค้าหลายร้านนะนะร้านบ้านยาโพพยาเภสัชก็ส่งไปแล้วนะแล้วเมื่อตอนวันจันทร์เนี่ยส่งไปหลายเจ้านะร้านค้าตัวแทนจำหน่ายนะคะนะไม่ว่าจะเป็นกระดูกอ่อนดวงตาจิงโกะแปะกล้วยบางคนบอกรอแฟกซิดออยล์รอหน่อยนะเผลอๆอาจจะได้ต้นปีอันนี้ชมพูดได้ความเคารพแล้วอาจจะต้องมีการปรับราคาด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้เพราะบางอย่างมันนำเข้ามาตอนนี้อะไรที่ยังไม่ได้ปรับราคากินได้กินกินได้กินนะกินได้กินโลดกินได้กินโลดนะนะขอบคุณลุงโนนนะวันก่อนลุงโนนนะชื่อโนนนะอยู่อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีนะโทรมาใช่คุณจมหรือเปล่าใช่อยากจะได้ดวงตาสมัยก่อนฝากเขาสั่งไม่รู้ว่าคุณลุงฟังจุ๋มหรือเปล่าเนาะเอากำลังคิดว่าเบอร์โทรลุงเบอร์ไหนเนี่ยไม่ได้นะเนี่ยกองทิพย์จะจำได้เพราะคุณลุงโทรมาวันที่เรานอนหลับไปวัดโอเคต้องดูเบอร์โทรด้วยคุณลุงโนนเนาะอยู่ตำบลเลิงรางอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีนะบอกเอาดวงตากระปุกเอาเปลี่ยนใจสองกระปุกจุ๋มไม่ได้คิดค่าส่งจริงๆกับไปรษณีย์อ่ะเขาคิดนะค่าจัดส่งอะอันนี้มันจุ๋มถือว่าจุ๋มนะท่านมีใจให้เรานะแต่บางอย่างเป็นสบู่เป็นอะไรหนักๆก็ต้องมีค่าจัดส่งนะคะเมื่อวานมีท่านผู้ฟังโทรมานะพาหลานไปเดินเล่นนะเมื่อวานนี้หลานชายหยุดยาวเลยโทรมาบอกอยากสั่งสบู่ได้ไหมได้สั่ง2 ก้อนจุ๋มบอกโอ้2 ก้อนจุ๋มส่งไม่ได้จริงๆนะคะ2 ก้อน118 บาทค่ากล่อง10 บาทกล่องประมาณ8 บาทหรือ9 บาทค่ากล่องนะค่าส่ง68 บาทรวมค่าจัดส่งแล้วเนี่ยเปือบ80 บาทอ่ะกำไรจุ๋มไม่ได้ขนาดนั้นนะต้องขออภัยจริงๆก็เลยถามว่าอยู่จังหวัดไหนจังหวัดสระบุรีไปซื้อได้ร้านชมพูนุชหลังห้างทวีกิจปากทางเข้าบขส.สระบุรีนะแต่เขาบอกอยู่แก่งคอยร้านเสริมสวยจินตนาเยื้องศาลเจ้าหน้าตลาดสดเขาเรียกตลาดลาวอ่ะเยื้องศาลเจ้าหน้าตลาดแก่งคอยนะร้านเสริมสวยจินตนาก็มีสบู่แซมสันนะคะนะต้องขออภัยจริงๆนะเราไม่ได้แบบเป็นเหมือนแบบ นักลงทุนที่แบบทุนใหญ่ๆ19 บาทก็ส่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่เขาสั่งกันมาแล้วก็ทิ้งเป็นขยะเต็มบ้านเนี่ยนะก็ต้องขออภัยจริงๆเนาะมีวานมีแบบขอสั่งคือสุ่มส่งขั้นต่ำ6 ก้อนเนาะนะ6 ก้อนนะก็ถ้าถึงพูดถึงสบู่ลักษณะนี้เนี่ยมันไม่แพงเกินจริงนะนะเพราะว่าที่มีด็อกเตอร์อะไรที่เขาการันตีเนี่ยเขาขายก้อนละ65นะ65แล้วนะนะจุ๋มขายมาเนี่ยตั้งแต่ปี2008จนถึง2026จุ๋มเพิ่งมาขึ้นเนี่ยเพราะมันขึ้นทุกปีเนาะสบู่วิตามินอีสูตรเข้มข้นสะอาดเกลี้ยงเกลากลิ่นเนื้อกลิ่นตัวต้องลองใช้นะก้อนละ59 บาทไม่เกินจริงนะคะนะไม่เกินจริงนะจุ๋มต้องบอกอย่างนั้นนะก็ขอบพระคุณท่านผู้ฟังเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีหลายท่านนะเอาสบู่มั่งเอากระดูกอ่อนเอาบำรุงสมองบำรุงสมองก็สำคัญนะท่านผู้ฟังสำคัญหมดแหละในชีวิตเราเนี่ยแต่ตอนนี้เวลาหมดเวลาหมดหมดเวลาก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วจะกลับมาพบกันนะจ๊ะรู้สึกว่าจะก่อนมันจะไม่เข้ากันเท่าไหร่ เดี๋ยวขอบพระคุณมากมายโทรหาจุ๋มนะเดี๋ยววันนี้ส่งของให้ทางไปรษณีย์บุญรักษาเทวดาคุ้มครองโชคดีแล้วมีความสุขทุกท่านบุญรักษาค่ะสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: เรียงความเรื่องพ่อของฉันพ่อบอกฉันว่าบุหรี่ไม่ดีอย่าสูบแต่พ่อก็ยังสูบอยู่ทุกวันทุกวันพ่อบอกฉันว่าพ่อไม่ติดวันหนึ่งพ่อจะเลิกแต่บุหรี่คงไม่อยากให้พ่อเลิกมั้งแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่พ่อไม่สูบบุหรี่แล้วเพราะพ่อหัวใจวายตาย
2: บุหรี่เท่ากับยาเสพติดอันตรายถึงตายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
3: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย
4: ์ระหว่างที่เราปล่อยหนูทดลองไปหาอาหารมาฟังผลวิจัยที่เผยแพร่โดย Korean Society of Toxicology ที่ว่าหนูที่ได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้ประสิทธิภาพในการหาอาหารลดลงเพราะนิโคตินทำให้เซลล์สมองอักเสบจนเซลล์สมองหดตัวเนี่ยพูดมาจะจบอยู่แล้วยังหาอาหารไม่เจออีกไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะเจ้าหนูนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสมองด้วยความปรารถนาดีจาก
5: บุหรี่มีสารไซยาไนด์นิยมใช้ในการเบื่อหนูทุกครั้งที่คุณสูบก็ไม่ต่างอะไรจากหนูที่โดนยาเบื่อมันจะค่อยๆทำลายหลอดลมค่อยๆบีบรัดเส้นเลือดจนตีบตันหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกสุดท้ายขาดอากาศหายใจตายผ่อนส่งนี่แค่หนึ่งในสารพิษกว่า250ชนิดที่พบในบุหรี่1มวนบุหรี่เท่ากับยาเสพติดมีผิดร้ายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
6: วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกสำหรับในปีนี้ประเทศไทยมีสถานการณ์แพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าและส่งผลกระทบกับเด็กและเยาวชนจึงกำหนดคำขวัญประจำปี2566ไว้ว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษเสพติดอันตราย
7: มาร่วมรณรงค์เลิกสูบบุหรี่กันเถอะครับ
8: เลิกสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านคุณทำได้ด้วยความปรารถนาดีจากโครงการครอบครัวปลอดบุหรี่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.

0: ุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
1: วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจค่าสับเปลือค่าโลงศพค่าเมนไหนจะน้ำตาเมียอนาคตลูกๆไม่ใส่หมวกกันน็อกเสียมากกว่าที่คิดปรารถนาดีจากสสส.
2: สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือระบบที่รัฐจัดขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเจ็บป่วยทั่วไปยาและเวชภัณฑ์ฉุกเฉินผ่าตัดคลอดบุตรตรวจสุขภาพไปจนถึงฟื้นฟูสมรรถภาพให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสิทธิการรักษาอย่างเท่าเทียมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ดูแลสุขภาพคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
3: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
4: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชาชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686 083งานนี้วัดจัดเอง
5: ยิ่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอก
6: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
7: บิทเทนเมลอนพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเป็นเอกผลิตแบ่งบรรจุได้รับการจดทะเบียนอาหารเลขสารระบบอาหารเลขที่30-2-02765-6-0044ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญใน1แคปซูลประกอบด้วยน้ำมันถั่วดาวอินคาธรรมชาติ290มิลลิกรัมผงมะระขี้นก80มิลลิกรัมผงผักเชียงดา80มิลลิกรัมและน้ำมันเมล็ดคำฝอยธรรมชาติ50มิลลิกรัมอาคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำผลิตแบ่งบรรจุโดยวิสาหกิจชุมชนวังน้ำเขียวโทรติดต่อสอบถามรายละเอียด081-290-1691 081-290-1691
8: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์
9: ไบโออีพลัสเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายการันตีด้วยรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นปี2542และรางวัลภูมิปัญญาไทยยอดเยี่ยมปี2543สนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
10: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
9: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโออีพลัส
11: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไททิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไททิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไททิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
12: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะหันแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จีจูจ้าตราลุงช้างก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจีจูจ้าตราลุงช้างจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจีจูจ้าตราลุงช้างยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยมีแค่ทานจีจูจ้าตราลุงช้างแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะโทรหาเราตอนนี้081-290-1691จีจูจ้าตราลุงช้างช่วยได้จริงๆค่ะ
13: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
14: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
15: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
14: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
15: ข้าว89
14: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
16: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
17: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
18: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
14: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
16: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
17: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
18: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
14: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
16: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
17: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
16: กระสอบสีเขียว
18: ของมารวยทีวี
14: ใช่
17: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
19: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
9: 081-290-1691081-290-1691
11: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
20: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ย ดูลวงเนตรคนมาดูโอ้โหลวงสวยจังที่เนี่ย
0: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
21: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีลวงสวยดีด้วยลวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
22: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวลวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
23: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691อะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย081-290-1691
24: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
10: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 0

0: เอาหนึ่งสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฝากฝังลุงช้าง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสัทธทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
2: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัทซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัทเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐาน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีจ้าสาวสวยจากควนกะหลง
1: จ้าลุงช้างร้องเพลงเพราะจังเลย
0: โอ้โหขอบคุณครับวันนี้จะฟังเพลงอะไรครับ
1: ขอเพลงสายันค่ะน้อง
0: เพลงอะไรนะ
1: รักทรมานค่ะของสายันค่ะ
0: รักทรมานนะ
1: ค่ะ
0: ที่อุทัยใหม่ควรกะหลงฟังชัดเจนดีไหม
1: ชัดเจนค่ะ
0: โอ้ขอบพระคุณครับผม
1: ชัดเจนดีกว่าฟังดีที่อะไรอ่ะเอ็มน่ะมันไม่ค่อยได้ยิน
0: อ๋อมันไม่ค่อยได้ยินใหญ่มันเปิดตั้งแต่ลพบุรีกรุงเทพน่ะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะน้อง
0: สวัสดีครับพี่สาวคนสวย
1: ขอบพระคุณค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีครับอันนี้นี่นะจากควรกันลงนะเออรักทรมานหรือรักที่ทรมานเดี๋ยวคอยดูนะเพราะว่าถ้ารักทรมานเฉยๆเนี่ยมันไม่ใช่ของสายันเป็นของคนอื่นเนี่ยเอ้ยวันนี้พี่ทองใบไม่มาต้องใส่เพลียบุญเนี่ยพี่อำนวยบิวตี้เมื่อวานก็ไปทำบุญด้วยกันวัดเดียวกันเลยนะแล้วก็สั่งซื้อน้ำมันงาดำสั่งซื้ออะไรกันไทยแคลพัดนะครับไทยแคลพัดน้ำมันงาดำพี่อำนวยร้านอำนวยบิวตี้เมื่อวานเจอกันก็เจอกันนะลูกช่างสั่งซื้อของเลยแล้วให้ทีมงานขับรถเอาไปส่งให้เนาะมาแล้วจ้าลูกช้างรายงานตัวนะฮะวันนี้ใครฟังอยู่ที่ไหนพี่สาวจากท้ายตลาดบอกฝนตกเปาะแปะเปาะแปะที่บ้านผมเนี่ยมันไม่ตกนะครับแต่ถ้าตกมาก็จะได้ขายปุ๋ยได้ไงนะครับจะได้มีปุ๋ยขายปุ๋ยสบายนะชาวบ้านชาวนาจะได้มีปุ๋ยดีๆใส่เข้าไว้ไร่นาจะได้มีความงอกงามเจริญงอกงามข้าวจะได้เขียวกระจีเต็มท้องไร่ท้องนาเนาะสวัสดีครับ
2: สวัสดีเดี๋ยวขออนุญาตครับพี่ช้างสวัสดีครับพี่ช้างคุยฟุ้งฟังอยู่ฟังอยู่ครับพี่ช้าง
0: ฟังอยู่ใช่ไหม
2: ฟังอยู่ครับแหมขาดพี่ช้างคนเดียวผมก็เหงาดิครับพี่ช้าง
0: จริงหรือเปล่า
2: พี่ครับเพราะพี่ช้างรูปหล่ออย่างนี้ใครก็หลงรักใช่ไหมยิ่งไว้พี่ช้าง
0: ดูคนเจ้าชู้ก็พูดนะ
2: ผมเปล่ากับพี่ช้างตั้งหากวันนี้จะขอฟังเพลงสุรพลครับ
0: ครับ
2: สาวเผ่ามูเซอร์ครับที่ว่าโอ้น้องนางบันเจ้าอยู่ไหนนี่เพลงก็มองไปชุดเดิมน่ะ
0: ครับ
2: เดิมเดิมแล้วคนเสียงเมื่อกี้นี่สองคนครับ
0: ครับผม
2: ครับครับครับแล้วก็สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับแหมจริงๆจ้ะนะเอ้าแล้วก็แน่นอนที่สุดครับขอกันมาตั้งแต่ก่อนเข้ารายการเนี่ยตี4กว่าแล้วมั้งบอกอยากจะฟังเพลงเล่าจ๋าเพราะว่างดเล่าแล้วงดเล่าเข้าพรรษาแล้วบอกลุงช้างขอหน่อยได้ไหมได้เลยไม่รู้ใครล้อมเหมือนกันนะส่งให้มีรักแฟนรายการทั่วประเทศครับ
3: เช็คเช็คฮัลโหลฮัลโหลเทสเช็คเช็คเช็ค1 2 3เทส

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรมุ่งช้างเพียงวันละ1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

แม่ยายเนียมมาบอกแล้วแม่ขอไปตั้งหลายวันแล้วไม่ให้ให้สักทีนึงตชด.ขอร้องประแช่มมาบอกแล้วล่ะขอก็ประแช่มใช่ไหมล่ะทชด.ขอร้องสั่งซื้อยาไปผมมียาอยู่ไทยทิพย์โอสถนี่เป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารเป็นยานะนอกนั้นอาหารเสริมหมดนะอย่างโปรมิกซ์ออยล์เนี่ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องไตอ่ะไม่ใช่ถึงขั้นฟอกไตนี่เอาไม่อยู่นะต้องระมัดระวังเรื่องอาหารนะพูดเป็นประจำนะครับใครที่เคยรับประทานน้ำมันกระเทียมสกัดเย็นนี่วันนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นโปรมิกซ์ออยล์เม็ดเจ๊หมูเหมือนกันเจ๊หมูป่าโมกในตอนนี้ออกกำลังกายอยู่นะตลาดป่าโมกในเจ๊หมูมาเช้าเลยแน่นอนที่สุดเลยนะครับ2กระปุก650บาทกินก่อนนอน2เม็ดได้ตั้งเดือนหนึ่งไหมใช่ไหมอ่ะไปฟังเพลงสาวน้อยบ้านนาครับพี่สาวยักษ์ท้ายตลาดแนะนำกันมาจ้ะ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ยาย่าบริงนี่ครับเนี่ยกินได้ทั้งชายทั้งหญิงตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จ2เม็ดเลยผมไม่อธิบายสรรพเดชสรรพคุณหรอกครับลองให้คุณผู้ฟังรับประทานแล้วก็บอกต่อๆกันไปเท่านั้นเองครับ800บาททานได้1เดือนนะ60เม็ดครับก็บางคนไปกินก่อนนอนได้ไม่ได้แต่ว่าต้องให้เว้นระยะห่างจากรับประทานอาหารมื้อค่ำมื้อเย็นอย่างน้อย4ชั่วโมงเพราะนั้นแล้วเอาที่สบายใจนะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟัน2เม็ดเลยดีกว่านะฮะประเด็นพระคุณลุงพ่อลุงพี่ก็ก่อนออกบิณฑบาตได้เลยครับ2แคปซูลครับไปฟังโคสิทธิ์นพคุณร้องครับตกหลุมรักพี่ชายจากช่องสลิกาพัฒนานิคมแนะนำเข้ามาจ้า

0: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่นะครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
1: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
2: ยี่สิบกว่าปีมาไม่เคยทำความผิดหวังให้กับคุณผู้ฟังเลยเนาะมันปวดมันเมื่อยมันปวดเส้นเอ็นตึงมันปวดจากเก้าปวดจากรูมาตอยปวดจากกระดูกทับเส้นปวดจากนั่งนานยืนนานเดินนานขับรถทางไกลมันจะเป็นรถเมล์รถทัวร์รถส่วนตัวรถโดยสารนี่นะรับประทานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมีมานานกว่า20 ปีแล้วตัวแทนจำหน่ายมีมากมายคุณผู้ฟังไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างพร้อมข้อความว่าลุงช้าง 100% ด้วยนะแน่นอนที่สุดครับวันนี้ท่านไปซื้อได้เยอะแยะลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทนะหรือบางที่ไหนอะอยุธยาสุพรรณบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์มีครับกรุงเทพมันและปริมณฑลยังไม่มีนะใครฟังจอสอนหนึ่งตอนนี้หรือเป็นที่ชุมพรนี่ก็ร้านยีน100ไปได้เลยไปซื้อได้เลยนะครับที่สตูลยังไม่มีนะครับยังไงก็ฝากหน่อยเนาะสั่งซื้อไม่เสียค่าส่งหรอกซื้อไทยทิพย์สูตรดั้งเดิมคนที่เป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นเนี่ยเอาสูตรดั้งเดิมไปรับประทานกล่องละ200 บาท3กล่องครับไม่เสียค่าส่งนะหรือว่ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนี่ตื่นแต่เช้ามาแบกของหนักโดยเฉพาะพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนมันเมื่อยมือนึกมือตัวเนี่ยแบบแคปซูลกระปุกละ300 บาทซื้อ2กระปุกก็ไม่ต้องเสียค่าส่งนะจดเบอร์โทรลุงช้างไว้ครับ081-290-1691ครับไม่ได้โม้081-290-1691พี่ณรงค์ครับฟังอยู่ที่อำเภอบ้านหมอนี่ไปซื้อร้านประยงอะนะบ้านหมอเภสัชร้านประยงบ้านหมอเภสัชมีจำหน่ายเนาะพี่ณรงค์จะฟังเพลงนับ1 2 3ปล้ำใจร้าย

0: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย0812901691 0812901691
1: ไทยแคลพลัสเนี่ยทานวันละครั้งเดียวก็พอนะ2เม็ดจะเอาพร้อมกับน้ำมันงาดำก่อนนอนก็ได้หรือจะเอาพร้อมกับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถก็ได้วันละครั้งเดียวพอ2แคปซูลเนี่ย2กระปุกเนี่ยทานได้เดือนหนึ่งนะครับ2กระปุก500บาททานได้1เดือนครับสาวสวยจากมหาสรบ้านหมี่ครับขอคิวเรโดนรักเข้ามา31ตุลาคมนะที่วัดบางพึ่งตำบลมหาสรกฐินสามัคคีครับ

แม่รักขี้เหร่โดนรักเนี่ยรูปหล่อโดนรักด้วยสิรูปหล่อก็โดนรักด้วยใช่ไหมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณพี่สาวจากหนองเสือปทุมธานีฟังอยู่ตอนนี้น้องบอกเดี๋ยวลุงช้างแต่วันนี้เขาทำงานไหมวันนี้ก็ทำงานนะวันนี้เขาส่งให้ครับเดี๋ยวจัดการส่งให้ด้วยนะนะครับเป็นดึงรวงเออยังไม่ได้เกี่ยวข้าวหรอคนที่ยังไม่ได้เกี่ยวข้าวจะเกี่ยวอยู่แล้วนี่อีก10วัน15วันเนี่ยเอาดึงรวงไปฮะผสมน้ํา400ลิตรเนี่ย1ขวดเนี่ยนะซื้อ1ขวด400ลิตรนี่นะพ่นได้ประมาณ30ไร่นะฮะ30ไร่ก็ว่างั้นนะฮะลองดูดึงรวงดึงเร็วจะได้ร่ํารวยกันเนาะไปฟังรักทรมานครับพี่เผ่าสายยันสัญญาครับร้องพี่สาวคนสวยจากนู้นอุทัยใหม่ควรกาหลงจังหวัดสตูลแนะนำเข้ามานะครับปกติฟังรายการลุงช้างทางสทล1197มันชัดมั่งไม่ชัดมั่งนี่ผมมาเพราะพี่ปั้นเลยนะเนี่ย มาสตูลคราวนี้หวังว่ามีรักแฟนรายการคงไม่ลืมลุงช้างนะจ๊ะ

ที่ไม่ทันนะไม่ว่าจะเป็นตชด.ขอร้องหรือว่าสาเผ่ามูเซอร์เนี่ยเนาะไม่ทันจริงๆนะครับต้องขออภัยมณีปีชวามหาสมุทรสุดสาครนมรรัตนโกสินทร์เลยลุงช้างคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะแล้วเราจะมาฟังกันใหม่ในช่วงต่อไปขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ

0: ราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย
2: ์อยากรู้ป่ะความจริงของบุหรี่มันเป็นยังไงอ่ะ

0: ทร1600คุณทำได
1: ้เมืองลพบุรีเมืองลิงหากพี่น้องประชาชนประสบเหตุได้รับผลกระทบจากความซุกซนของลิงหรือพบเห็นลิงป่วยลิงได้รับบาดเจ็บโทรแจ้งที่สายด่วนตำรวจ191สายด่วนกรมอุทยาน1362หรือแจ้งเทศบาลเมืองลพบุรีโทร199หรือ036411111ร่วมกันแก้ไขปัญหาลิงเพื่อลิงและคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
2: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย081-780-5575 081-780-5575
3: ผู้เพียงวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
4: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบ
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกรมนภาค4ส่วนหน้ายืนยันทหารตำรวจยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดไม่มีการควบคุมตัวตำรวจตามที่มีการเผยแพร่ข่าวสักครู่กลับมาติดตามครับ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ
4: ่
3: อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: สนับสนุนโดย
6: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
7: จากกรณีที่มีการเผยแพร่และส่งต่อข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าสู่กระบวนการสอบสวนนั้นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและไม่มีการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใดการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมสร้างความสับสนและบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปัจจุบันฝ่ายทหารและตำรวจได้ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือจากประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐหรือแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือก่อนส่งต่อข้อมูลเพื่อป้องกันการสร้างความเข้าใจผิดลดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดีที่มุ่งสร้างความแตกแยกในสังคมกองทัพเรือเดินหน้าเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมปรับลดพื้นที่ปนเปื้อนแล้วกว่า 60% ตามถ้อยแถลงร่วมไทยกัมพูชาคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
8: กองทัพเรือเดินหน้าเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตราดอย่างต่อเนื่องโดยพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าการปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปตามกรอบถ้อยแถลงร่วมไทยกัมพูชาเมื่อวันที่27ธันวาคม2568เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับกำลังพลและประชาชนรวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนกลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชายแดนได้อย่างปลอดภัยปัจจุบันหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือมีความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจากพื้นที่เป้าหมายกว่า 488,000 ตารางเมตรสามารถปรับลดพื้นที่ปนเปื้อนทุ่นระเบิดได้แล้วเกือบ 297,000 ตารางเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 60.8 พร้อมตรวจพบและเก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลได้589ทุ่นและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดอีก40รายการโดยบางพื้นที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดขณะเดียวกันพื้นที่เก็บกู้ร่วมไทยกัมพูชาขนาดกว่า 96,000 ตารางเมตรยังอยู่ระหว่างรอความพร้อมของทั้ง2ฝ่ายนอกจากนี้เมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมากองร้อยทหารช่างกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดตรวจพบทุ่นระเบิดเพิ่มเติมในพื้นที่บ้านท่าเส้นและบ้านชำรากรวม3ทุ่นประกอบด้วย PMN2 POMC และ Type 72สะท้อนว่ายังคงมีทุ่นระเบิดตกค้างในพื้นที่จึงจำเป็นต้องเร่งตรวจสอบและเก็บกู้อย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
7: และมาติดตามพยากรณ์อากาศครับภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
9: การทำงานใดๆมีทั้งงานประจำมีทั้งอุปสรรคมีทั้งปัญหามีทั้งการปรับปรุงขอให้ใช้สมองพิจารณาเรามีสมองอยู่ในกรรมสิทธิ์ของแต่ละคนและมีสิทธิ์ของเราที่จะใช้สมองในทางที่ดีเพื่อตนเองเพื่อสร้างชีวิตให้ก้าวหน้าเพื่อหาความดีใส่ตัวเพื่อสร้างความดีและเพื่อเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญามีความคิดที่รอบคอบเพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ที่มั่นคงที่ปลอดภัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27สิงหาคม2516
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปุงชนสวัสดีครับ
1: คุณกำลังฟังจทล. AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
5: จทล. AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
10: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายใน1เดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
11: ีข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ 60cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
12: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
13: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกร

กวนวัคซีนเอ2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855 5179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะ 6:21 น.ปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณจทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะปุ้มสันธนีดำเนินรายการมิสเตอร์อิทธิพรควบคุมเสียงค่ะปุ้มอยู่บ้านอิดอยู่สถานีนะคะวันนี้ปุ้มเปิด2เพลงเลยเพลงเพราะๆฟังสบายเรื่อยๆเพลงจังหวะแบบนี้บุ้มชอบไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปฟังได้เรื่อยๆนะคะก็เลยเปิดให้ฟังไปก่อนคือแบบว่าข่าวตอนนี้มีแต่เรื่องเครียดมีแต่เรื่องคนหายแล้วกลายเป็นเรื่องเศร้าทั้งเรื่องราวของยูทูบเบอร์คนดังของไทยที่ไปเสียชีวิตที่จอร์เจียตามหามาหลายวันและสุดท้ายไม่มีปาฏิหาริย์อันนั้นก็เศร้าสองพี่น้องชาวรัสเซียที่ยังไม่รู้ชะตากรรมอันนี้ก็น่าเป็นห่วงหายไปบนผืนแผ่นดินไทยแต่ไม่รู้หายไปทางไหนแล้วก็รู้สึกสะท้อนหัวใจเห็นใจคนที่เขาเป็นญาติก็เลยเอ้าฟังเพลงก่อนละกันสบายใจนะคะในระหว่างที่ฟังเพลงก็นั่งอ่านข่าวไปก็ไปเจอเรื่องราวจากหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะเขาบรรยายความในเรื่องราวของฟักแมวยอดฟักแมวเนี่ยเป็นอะไรที่ปุ้มแบบโปรดปรานมากยอดฟักแมวยอดฟักทองยอดฟักทองเลยนะนะคะเนี่ยโคตรจะชอบเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะแค่ผัดน้ำมันหอยใส่พริกขี้หนูหน่อยผัดไฟแดงแค่นี้ก็แบบเนาะไม่ต้องประโคมซอสลงไปเยอะก็กินได้เรื่อยๆแล้วอะแล้วก็ไม่เคยรู้จักเลยว่ามันหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่ารู้แต่ว่าอร่อยจนกระทั่งไปเจอแหล่งขายตอนแรกพุ่มเข้าใจว่าฟักแมวกับฟักทองมันเป็นอย่างเดียวกันนะทีแรกเลยอะเข้าใจตามนั้นแต่พอโตมาก็เริ่มดูว่าอ๋อมันไม่เหมือนกันคนละอย่างกันเลยแต่อร่อยเหมือนกันฟักแมวเป็นไม้เถาเรื้อยเจริญเติบโตข้ามปีก็ได้เป็นลักษณะคล้ายๆกับพืชที่อยู่ในกลุ่มตระกูลแตงแต่มีหลายๆอย่างที่ไม่เหมือนพืชตระกูลแตงไม่ว่าจะเป็นลำต้นใบยอดและมือจับจะคล้ายแตงกวาผสมกับฟักเขียวมีระบบรากสะสมขนาดใหญ่ลำต้นเป็นเหลี่ยมเจริญเป็นเถายาวประมาณ 15-30 ฟุตมีเถาแขนงประมาณ 3-5 เถามือเกาะเจริญอยู่ที่ข้อใบขอใบจะเป็นเหลี่ยมๆประมาณ 3-5 เหลี่ยมยาวประมาณ 8-15 เซนมีดอกด้วยค่ะดอกขาวปนเขียวดอกจะเกิดระหว่างต้นกับก้านใบชนิดเป็นดอกช่อส่วนดอกเป็นประเภทไม่สมบูรณ์คือดอกตัวผู้และดอกตัวเมียเนี่ยคนละดอกอยู่ในต้นเดียวกันเป็นผลเดี่ยวเนื้อของผลเจริญมาจากฐานรองดอกที่ขยายใหญ่ไปหุ้มเมล็ดไว้แล้วมีเพียงเมล็ดเดียวทำให้ฟักแมวแตกต่างจากพืชตระกูลแตงสรรพคุณก็คือบำรุงหัวใจและหลอดเลือดใช้ผลและใบมาดองเป็นยาไว้กินน้ำต้มใบและผลนำมาใช้ในการรักษาเส้นเลือดแข็งตัวได้ช่วยลดความดันด้วยการดื่มน้ำที่ต้มจากผลและใบฟักแมวช่วยลดความดันโลหิตสูงป้องกันและรักษาโรคเลือดออกตามไรฟันช่วยให้ขับถ่ายได้สะดวกขึ้นป้องกันการท้องผูกผลและใบฟักแมวนำมาใช้ดองเป็นยาช่วยขับปัสสาวะน้ำต้มใบและผลฟักแมวช่วยสลายนิ่วในไตช่วยแก้อาการอักเสบด้วยการใช้ผลและใบมาดองไว้กินเป็นประโยชน์ของฟักแมวค่ะ มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความเสี่ยงต่อมะเร็งชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัยมีโฟเลตสูงมีประโยชน์มากสำหรับทารกในครรภ์ช่วยป้องกันภาวะการพิการของทารกแรกเกิดยอดอ่อนและผลอ่อนสามารถรับประทานได้มีทั้งวิตามินกรดอะมิโนที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมีแคลเซียมช่วยบำรุงกระดูกและฟันสามารถนำมาหั่นให้เป็นฝอยหรือสไลด์ใช้ผัดกับไข่ใช้ผัดน้ำมันทำส้มตำแทนมะละกอเนื้อกรอบหวานเป็นเมนูฟักแมวค่ะยอดอ่อนต้มจิ้มน้ำพริกต้มจืดแกงเรียงก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าผัดกับหมูผัดน้ำมันหอยยำยอดฟักแมวแล้วก็มีรากที่ประกอบไปด้วยแป้งใช้ต้มหรือผัดเพื่อรับประทานได้กินได้ทั้งต้นค่ะรวมไปถึงรากสามารถนำมาเป็นอาหารสัตว์ก็ยังได้นี่คือประโยชน์ของฟักแมวปลูกฟักแมวยังไงให้งามถามก่อนว่าจะเก็บยอดหรือจะเก็บผลถ้าจะเก็บยอดฉีดวัคซีนได้หนึ่งเลยค่ะยอดจะยาวกว่าปกติอวบอ้วนขาวเก็บได้เยอะขึ้นถ้าอยากได้ผลในระยะออกดอกก็ฉีดวัคซีนสองกับวีซ่าขั้วเหนียวมีคุณผู้ฟังถามปุ้มว่าผสมกันสามอย่างเลยได้ไหมมันเปลืองฉีดวัคซีนซะก่อนเลยนะคะแล้วปุ้มก็ไปเห็นที่เขาจำหน่ายที่ตลาดแห่งหนึ่งกัมเบอร์เริ่มเลย10บาท20บาทแทบจะเป็นหอบเลยค่ะแต่จะมีไอ้แบบอวบอ้วนกับแบบเรียวเล็กด้วยนะดูให้ดีนี่คือฟักแมวแค่ผัดก็อร่อยแล้วฟักทองเหมือนกันเนาะแกงส้มเนาะลวกแป๊บเดียวลวกแป๊บเดียวแล้วก็ไปน็อกน้ำแข็งปึ๊บใส่ลงไปในแกงส้มแป๊บหนึ่งไม่แช่นานเพราะแช่นานเดี๋ยวเปื่อยแล้วไม่กรอบใส่แป๊บเดียวก็ไม่ได้รสแกงส้มเข้าไปในเนื้อพูดถึงอาหารไทยนี่มันอร่อยจริงๆพืชผักไทยก็มีหลายอย่างฉีดวัคซีนหนึ่งอย่างเดียวเลยนะคะถ้าต้องการเก็บยอดและใบฟังเสียงบุ้มตอนนี้แล้วพูดไปเรื่อยๆรู้สึกเหมือนฟังรายการกระจกหกด้านเลยเนาะเสียงใหญ่ๆแล้วก็แบบพูดไปเรื่อยๆรู้สึกเหมือนเป็นรายการกระจก6ด้านเลยตอนเนี้ยเรื่องราวของเมนูอาหารไทยนะคะคุณผู้ฟังค่ะกับพืชพันธุ์ที่สามารถปลูกได้เองแล้วก็เกษตรกรก็ดูแลวิธีในการที่จะทำให้ผลผลิตดีขึ้นเก็บยอดเก็บใบได้เยอะขึ้นชะอมผักหวานนะคะอะไรก็ตามที่เป็นผักกินใบเตยหอมใบบัวบกวัคซีนหนึ่งอย่างเดียวค่ะถ้ามีหนอนค่อยเติมมีโต๊ะปราบหนอนถ้าไม่มีไม่ต้องนะคะโทรหาปุ้มได้เลย0855179025 0855179025นะคะคุณผู้ฟัง
1: เลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลง
0: คุณฟังข่าววันนี้ช่วงประมาณ 9:55 จะมีพิธีจะมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานหรือ50วันคุณผู้ฟังติดตามฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุจทล. AM แห่งนี้ได้ตั้งแต่ 9:00 นเป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จพระราชพิธีก็ประมาณ 11:30 โดยประมาณนะคะวันนี้บุ้มก็เลยจะยกผลประโยชน์ให้ตัวเอง1วันเมื่อวานช่วงเย็นก็ได้ติดตามการถ่ายทอดเสียงไปแล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วก็เช้านี้พิธีก็จะมีพระราชพิธีเริ่ม 9:55 คุณผู้ฟังติดตามฟังได้นะคะน่าจะถึงประมาณ 11:30 มาดูเรื่องของข่าวนี้ค่ะก็จะเป็นวันนี้สื่อส่วนใหญ่นะคะก็จะลงในเรื่องของฮารุณโซโลยูทูบเบอร์คนดังที่เสียชีวิตที่จอร์เจียทุกคนตามหากันมาอย่างต่อเนื่องทั้งคนไทยที่อยู่ในจอร์เจียแล้วก็ในโซเชียลแล้วก็พบว่าเสียชีวิตที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งหลายคนกำลังสงสัยว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอะไรกันแน่สื่อทุกฉบับก็เลยตามติดเรื่องราวของฮารุณแล้วก็ความคืบหน้าในกรณีที่จะติดตามนำร่างกลับมาบำเพ็ญกุศลตามประเพณีในประเทศไทยแล้วก็มีหลายฝ่ายที่ให้ความร่วมมือที่จะช่วยเหลือเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะคะมีหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือทั้งทางด้านของศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะหรือแม้แต่บริษัทประกันชีวิตแล้วก็รวมถึงผลประโยชน์ที่ยังมีมูลค่ามากจากลิขสิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงด้วยสื่อก็เสนอแง่มุมต่างๆกันมากมายหลายประเด็นทำให้เรื่องราวข่าวอื่นเนี่ยดรอปลงไปเลยค่ะเรื่องราวอื่นๆก็จะแบบเบาลงแผ่วลงจะมานำเสนอทุกแง่มุมทั้งผลงานในอดีตที่ผ่านมาความสิ้นหวังของครอบครัวหรือว่าการเดินหน้าที่จะให้การช่วยเหลือสื่อก็ประโคมกันเต็มที่เลยค่ะทุกข่าวกินพื้นที่สื่อไปถึง 70%นะคะอีก 10% จะเป็นเรื่องของ2พี่น้องรัสเซียที่หายตัวไปแล้วก็มาพบว่ารถจักรยานยนต์ถูกฝังคนที่เกี่ยวข้องและผู้ต้องสงสัยเนี่ยก็ควบคุมตัวมาแล้วรอสอบปากคำแต่จนแล้วจนรอดก็ยังหาไม่เจอแล้วก็มีมุมประเด็นต่างๆที่ได้แจ้งแม่แล้วว่ามีคนตามแต่ว่าก็มาเห็นข้อความทีหลัง แล้วก็มีการแจ้งความคุณหายไว้แล้วเรียบร้อยสำหรับ2พี่น้องรัสเซียอันนี้ก็เลยกินพื้นที่สื่อไปทำให้หลายๆข่าวเนี่ยโดนปัดตกไปเลยค่ะแต่ก็ยังมีบางข่าวบางมุมโดยเฉพาะสภาพอากาศวันนี้ฝนตกหนักถึงหนักมากตลอดช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาบ้านปุ้มก็ฝนตกตลอดเลยเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังพรำมาเรื่อยๆเลยประมาณนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องราวระทึกขวัญค่ะอะไรกันนี่ชายสติไม่ดีเห็นรถพ่วงจอดเสียบกุญแจไว้ขโมยซิ่งข้ามจังหวัดชนวินาศ3คันเป็นเหตุระทึกสายเอเชียค่ะมีชายสติไม่ดีฉวยโอกาสเล่นทีเผลอขณะที่รถพ่วงเนี่ยเสียบกุญแจเข้าไว้สติไม่ดีแต่ขับได้เนาะเป็นรถพ่วงบรรทุกไม้พาเลทขับหนีไปไกลกว่า40กิโลเมตรก่อนจะเสียหลักเฉี่ยวชนวินาสันตโลกับรถพ่วงอีก2คันสภาพหัวรถขาดกระเด็นตกคูน้ำชิ้นส่วนกระจัดกระจายเต็มถนนไปหมดเจ้าหน้าที่และกู้ภัยต้องช่วยชีวิตคนขับทั้ง3คันส่งโรงพยาบาลให้ยุ่งวุ่นวายกันไปเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานประมาณบ่ายโมง50พันตำรวจตรีหญิงวาสนาใจห้าวสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรและแมจังหวัดชุมพรรับแจ้งอุบัติเหตุรถบรรทุกเฉี่ยวชนกันหลายคันมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายบนถนนสายเอเชีย41ขาขึ้นกรุงเทพพื้นที่หมู่7ตำบลสวนแตงอำเภอและแมจังหวัดชุมพรเจ้าหน้าที่ก็ไปกู้ภัยก็มาถึงที่เกิดเหตุมองเห็นเบื้องหน้าที่เต็มไปด้วยความยับเยินต้องใช้คำนี้ค่ะชิ้นส่วนซากยานพาหนะกระจัดกระจายขวางทางจราจรรถพ่วงคู่กรณี3คันรวดเฉี่ยวชนชนิดหัวเก๋งเนี่ยขาดกระเด็นตกลงไปข้างล่างค่ะคิดดูแล้วรถบรรทุกพ่วงอ่ะส่วนสำคัญที่สุดราคาสูงที่สุดก็อีตรงหัวเก๋งนี่แหละอีตรงส่วนหัวส่วนห้องโดยสารนี่แหละกระเด็นขาดกระเด็นจากตัวรถตกลงไปในคูน้ำข้างทางอ่ะคิดดูคันแรกเป็นรถบรรทุกพ่วงบรรทุกปาล์มน้ำมันค่ะเป็นฮีโน่สีขาวทะเบียนสุราษฎร์ธานีถูกแรงกระแทกจนส่วนห้องโดยสารหรือหัวลากเนี่ยขาดออกจากตัวรถกระเด็นลงไปตกในคูน้ำทางฝั่งซ้ายขณะที่ตัวรถและหางพ่วงพลิกคว่ำตะแคงเก้งเก้อยู่กลางถนนหันหัวรถกลับไปทางทิศใต้อันนี้รถบรรทุกน้ำมันปาล์มค่ะหัวเทเลอร์ขาดกระเด็นคันที่2เป็นรถพ่วงเปล่ายี่ห้อฮีโน่ที่เป็นกรุงเทพส่วนหัวลากเนี่ยพลิกคว่ำหงายท้องอยู่ในคูน้ำข้างทางหันหน้าขึ้นเหนือส่วนหางหลุดขาดออกจากการจมน้ำค่ะอันนี้เป็นรถเปล่าคือพังทั้งคันน่ะสุดท้ายเลยก็คือรถบรรทุกไม้พาเลทเป็น Isuzu ทะเบียนนครสวรรค์เสียหลักจอดขวางถนนหัวลากทิ่มลงไปในคูข้างทางฝั่งซ้ายหันไปคนละทิศคนละทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเร่งนำตัวผู้ขับขี่ทั้ง3รายซึ่งได้รับบาดเจ็บซี่โครงร่างกระแทกนำส่งโรงพยาบาลละแมอย่างเร่งด่วนนายเกียรติศักดิ์อายุ32นายบุญช่วยอายุ55กับณัฐธนนท์อายุ27คนนี้แหละขับรถบรรทุกไม้พาเลทเบื้องหลังเหตุการณ์สุดระทึกรถพ่วงบรรทุกไม้พาเลทคันต้นเหตุเนี่ยเดิมทีเดียวจอดกินข้าวอยู่ถนนสายเอเชียในพื้นที่อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีคนขับเนี่ยเขาจอดรถทิ้งไว้แล้วไม่ได้ดึงกุญแจออกไประหว่างนั้นในณัฐนนท์เนี่ยสติไม่สมบูรณ์เดินผ่านมาเห็นกุญแจคาอยู่ก็เลยฉวยโอกาสขึ้นไปสตาร์ทเครื่องแล้วเหยียบคันเร่งขับเชิดมุ่งหน้าขึ้นเหนือตามถนนสายเอเชียมาเลย ขับมาด้วยความเร็วค่ะ40กว่ากิโลเมตรเข้าสู่พื้นที่อำเภอละแมจังหวัดชุมพรจากนั้นรถเกิดเสียหลักเฉี่ยวชนประสานงาเข้ากับรถบรรทุกพ่วงอีก2คันที่วิ่งอยู่บนถนนอย่างจังทำให้เสียงดังสนั่นหวั่นไหวสภาพรถพังยับเยินหัวลากขาดกระเด็นกันไปคนละทิศคนละทางนั่นแหละเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจบันทึกภาพตรวจสอบทำแผนพร้อมลากซากรถทั้ง3คันไปเก็บไว้ที่สถานีตำรวจภูธรละแมแล้วดำเนินคดีกับนายณัฐนนท์ผู้ก่อเหตุตรวจฉี่แล้วไม่มีสารเสพติดตำรวจก็ได้ลงนามส่งเรื่องให้แพทย์เจาะเลือดตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์อย่างละเอียดรอให้อาการดีขึ้นแล้วค่อยสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีเสียหายมากมายมหาศาลเลยล่ะคุณผู้ฟังขาเพราะคนสติไม่สมประกอบนี่เองไม่ไหวค่ะความเผลอพลัยเสียบกุญแจคาไว้เนี่ยเนาะมี1สายตะกี้ดังมา2รอบแล้ว8082เบอร์ใครจบรายการแล้วค่อยโทรนะอ่านข่าวแล้วไม่รับแล้วจะเมาต้องโทรตั้งแต่ยังไม่เล่าข่าวนะคะมันเสียจังหวะเนาะบุกรวบประธานสภาอบต.หัวโจกขบวนการขนยาบ้าเมื่อวานนี้ที่กองร้อยฐานพราน2102ท่าอุเทนนครพนมนายประคองศักดิ์ขันเพียแก้วนายอำเภอท่าอุเทนนครพนมพร้อมด้วยร้อยเอกอาคมคำจุลลาผู้บังคับกองร้อยฐานพรานที่2102ท่าอุเทนร่วมกับฝ่ายปกครองแถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาบ้าข้ามชาติรายสำคัญใน A อายุ49ปีเป็นสมาชิกอบต.มีตำแหน่งเป็นประธานสภาอบต.ยึดของกลางเป็นยาบ้า2กระสอบปุ๋ยรวม 400,000 เม็ดไงอบต.สืบทราบมาว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมานานและเป็นเครือข่ายสำคัญที่นำยาบ้ามาพักที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงฝั่งชายแดนนครพนมแล้วก็รอขนส่งไปในพื้นที่ตอนในจนกระทั่งมีการลาดตระเวนดักซุ่มพบว่าประธานอบต.คนนี้เดินลงไปริมแม่น้ำโขงแล้วก็แบกกระสอบยาบ้าที่ขบวนการลักลอบนำมาพักเอาไว้แนวชายแดนขนไปไว้ที่คอกวัวในพื้นที่ตำบลหนองเทาอำเภอท่าอุเทนเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าจับกลุ่มพยายามจะวิ่งหลบหนีแต่ก็ปฏิเสธสุดท้ายปฏิเสธยังไงของกลางมันคาหนังคาเขาอยู่อย่างนี้ก็เลยรับสารภาพในเบื้องต้นว่ารับจ้างแต่ก็ยังไม่ให้รายละเอียดใดๆค่ะเจ้าหน้าที่สอบสวนขยายผลเตรียมติดตามเครือข่ายร่วมขบวนการมาดำเนินคดีเป็นรายใหญ่นำเข้ามาพักทีละเป็นหลายแสนเงินค่าจ้างก็เป็นหลักแสนหลุดออกไปได้ก็เป็นหลักล้านจากการตรวจสอบพบว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรับงานลำเลียงยาบ้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านส่งพื้นที่ตอนในนำยามาพักไว้ในจุดรอลำเลียงตามแนวชายแดนแม่น้ำโขงตอนแรกเป็นผู้ใหญ่บ้านลาออกลงสมัครเป็นสมาชิกอบต.ได้2สมัยโอ้โหนะเป็นประธานอบต.ด้วยส่วนเมียเหรอติดคุกคดียาเสพติดมียาบ้าไว้ในครอบครองเมื่อหลายปีก่อนเมียติดคุกคดียาเสพติดผัวลงสมัครอบต.ยังได้อ่ะคุณผู้ฟังดูเหอะสังคมไทยเอาอะไรเลือกคนที่เลือกอ่ะเอาอะไรเลือกอยู่ในพื้นที่ไม่รู้จักประวัติหรอคะเมียเขาค้ายาเสพติดแล้วก็ไม่เลือกแล้วนะอย่ามาอ้างว่าเรื่องของเมียผัวไม่เกี่ยวนอนเตียงเดียวกันเขาไม่รู้กันเชียวหรือเนี่ยแล้วทีนี้เป็นไงเลือกมาเองนะนี่ค่ะไปดูเรื่องของข่าวนี้อันนี้เป็นอ จ้าของร้านเป็นคู่รักกันไปแจกการ์ดงานแต่งช็อกกลับมาไฟไหม้ร้านอุปกรณ์การเกษตรวอดวายสูญไป5ล้านเมื่อวาน6โมงเย็นค่ะรายงานจากอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเหตุเพลิงไหม้ร้านขายสินค้าและอุปกรณ์เกี่ยวกับการเกษตรย่านตลาดชะอวดฝั่งตะวันตกหมู่3ตำบลท่าประจักษ์อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชในอำเภอสสพรรคประชาธิปัตย์รถดับเพลิงอบต10กว่าคันน่ะมาดับเพลิงที่ร้านขายสินค้าเกษตรถูกไฟไหม้จำนวนมากที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบเพลิงกำลังลุกไหม้ร้านสินค้าเกษตรเป็นตึกสูง2ชั้นเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วเนื่องจากในร้านมีสินค้าเกษตรและเคมีพันท่อ PVC ที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีการดับเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะว่าอยู่ใจกลางชุมชนเลยค่ะบ้านผู้อาศัยจำนวนมากเกรงว่ามันจะลุกลามไปบ้านเรือนใกล้เคียงเจ้าหน้าที่ต้องฉีดน้ำสกัดรถดับเพลิงหลายคันระดมฉีดน้ำดับเพลิงอยู่3ชั่วโมงเพลิงสงบสินค้าหมดไหม้วอดวายมูลค่าเสียหายประมาณ5ล้านคาดว่าน่าจะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรนายรัชชานนท์และนางสาวปุณภาอายุ32ปีเจ้าของร้านเป็นคู่รักกันร่วมกันเปิดร้านขายสินค้ามาหลาย10ปีสินค้าเต็มร้านจะแต่งงาน15สิงหาคมอ่ะออกไปแจกการ์ดมารู้อีกทีไฟไหม้หมดเลยก็ยังต้องรอตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะนะคะไม่รู้มีประกันไหมเนาะก็น่าจะมีแหละเพราะว่าคนในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาก็เลือกที่จะคำนึงถึงความปลอดภัยบ้านก็จะมีประกันคุ้มภัยประกันอัคคีภัยครอบคลุมตั้งแต่ไฟไหม้น้ำท่วมกระจกแตกอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะคะประกันเขาก็เคลมให้ชำรุดเสียหายแล้วก็มูลค่าความเสียหายสินค้าเกษตรไหม้หมดเลยคุณผู้ฟังอย่าลืมนะพูดถึงสินค้าเกษตรอันนี้ปุ้มฝากไว้เลยสมุนไพรปราบหนูปุ้มเนี่ยร้านรวงต่างๆที่เก็บสินค้าไว้อู่ซ่อมรถโกดังยุ้งฉางทั้งหลายสมุนไพรปราบหนูปุ้มนะถ้าหนูกัดหนูกลัวหนูกินแล้วก็ฉีดได้เลยค่ะ
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต ต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบปรามใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
0: กลับมาฟังข่าวกันค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งเขามาร้องเรียนว่าโชคใหญ่หลุดลอยไปกับสายลมมีแฟนเพจทนายพัฒน์เมียหลวง2026ได้เผยแพร่เรื่องราวของหญิงชาวอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษค่ะเธออ้างว่าซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมา287184แต่เธอไม่ได้รับสลากจากแม่ค้าแล้วทราบว่ามีผู้นำสลากใบดังกล่าวไปขึ้นเงินรางวัลมูลค่า6ล้านบาทจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ค่ะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ค่ะไปพบกับผู้ร้องเรียนนะคะชื่อนางยอมนำหลักฐานแชทไลน์ประวัติการสั่งซื้อเมื่อวันที่15มิถุนายนโทรสั่งซื้อ184กับแม่ค้าที่คุ้นเคยค่ะโดยบอกว่าเป็นแผงของนางจีนคือนางมณีอัครชาติได้บอกว่าเดี๋ยวแยกไว้ให้นะพอปรากฏว่าหลังออกรางวัลมันเป็น287184เป็นรางวัลที่1นางยอมก็ไปขอรับสลากแต่แม่ค้าบอกว่าไม่ได้เก็บไว้18มิถุนายนนางแดงนำสลากเลขท้าย684ไปมอบให้แทนบอกว่านึกว่าขายไปแล้วแต่เพิ่งหาเจอเขาก็เลยปฏิเสธไม่รับแล้วเชื่อว่ารางวัลที่1ของเธอเนี่ยถูกคนนำไปขึ้นรางวัลไปซื้อรถยนต์ใช้ไปแล้วเธอก็เลยมาแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรปรางกู่และร้องเรียนมายังเพจทนายพัฒน์เมียหลวง2026เพื่อขอความเป็นธรรมขณะที่ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปหน้าทกสปรางกู่พบนางมณีอัครชาติหรือนางจีนแม่ค้าสลากคู่กรณีนำหลักฐานไลน์มาชี้แจงยืนยันความบริสุทธิ์ว่าไม่เคยได้รับการประสานสั่งซื้อเลขดังกล่าวกับนางแดงหรือนางยอมแต่อย่างใดโดยปกติแล้วเนี่ยถ้านางยอมจะซื้อสลากก็จะมาติดต่อโดยตรงแล้วก็จะถ่ายรูปส่งยืนยันทุกครั้งว่าอ๋อเลขนี้ใบนี้นะถ่ายรูปให้แต่เคสนี้เนี่ยไม่มีการถ่ายรูปค่ะแล้วมีผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เนี่ยถูกรางวัลที่1จากแผงของนางมณีจริงๆแล้ววันนั้นน่ะลูกค้าจำนวนมากมาซื้อวันที่15มิถุนายนก่อนหวยออกไม่รู้ใครซื้ออะไรมั่งอ่ะแล้วก็ไม่ได้นำสลากไปขึ้นเงินตามที่ถูกกล่าวอ้างค่ะในเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปางกู่ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงเนื่องจากการสั่งซื้อไม่มีการชำระเงินไม่มีภาพถ่ายสลากยืนยันค่ะมันก็ไม่ยากสำหรับการดำเนินการผิดกับกรณีของป้าอะไรนะที่แม่ค้าเขาถ่ายรูปเอาไว้ให้เลยว่าเอานี่ไงแล้วไปให้เพื่อนตรวจตอนนี้เนี่ยสำนวนอยู่ในชั้นศาลนะคะสั่งฟ้องเดี๋ยวรอดูค่ะว่าจะยังไงแล้วลอตเตอรี่ก็เผาไปแล้วด้วยเคสนั้นน่ะนะเอากลายเป็นมหากรรมเรื่องยาวๆสลากกินแบ่งรัฐบาลเวลาหมดค่ะเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้เลยแล้วก็ติดตามฟังข่าวกับปุ้มวันนี้11โมงน่าจะไม่ได้ฟังนะคะต้องดูเวลาการถ่ายทอดว่าถึงไหนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามอย่าลืมโทรหาปุ้ม0855179025นะคะสวัสดีค่ะ
3: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโท ทร
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
5: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
4: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
5: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083-8686-083
6: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
7: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศ
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 7:00 น.กับอิฐคณินบุญประเสริฐครับสมปู่ประกันภัยยืนยันพร้อมนำร่างหลุนโซโลจากจอร์เจียกลับไทยและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดส่วนความคุ้มครองประกันภัยอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: เทพไทยหรอปากสะอาด
10: แม่เทพไทยปากสะอาด
11: เทพไทยปากสะอาด
12: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
10: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
12: ส 10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
15: นี้ต้องขับกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ปลดได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณปลดได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับขับกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีขับกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครขับกับแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
16: ท้องเสียใช้มาซาคาบอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
8: บริษัทส้มโปประกันภัยประเทศไทยได้โพสต์ Facebook ขอร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของนายบวรทัตเป่งสุขหรือฮลุนโซโล่และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปภายหลังจากได้รับทราบเหตุการณ์บริษัทได้เร่งประสานงานกับสำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทในทันทีปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างพยายามติดตามครอบครัวและผู้ใกล้ชิดของฮลุนอย่างเต็มที่เพื่อเสนอการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานงานเครือข่ายและพันธมิตรของบริษัทในประเทศจอร์เจียเพื่อช่วยประสานงานด้านการเคลื่อนย้ายร่างกลับประเทศไทยโดยบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านการเคลื่อนย้ายร่างกลับประเทศไทยทั้งหมดสำหรับ